0: ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5และแถลงข่าวร่วมกันโดยทั้งสองฝ่ายได้รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าและเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาสังคมรวมถึงเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอันตรกรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็น Leader Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีและมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากไทยและสิงคโปร์จะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้าโดยนอกจากการร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือ4เสาหลักและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคไทยและสิงคโปร์จะเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดอาเซียน Power Gridการค้าข้าวไทยการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงความมั่นคงไซเบอร์และการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ด้านนายวอลเลนส์วองยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยที่ครอบคลุมเป็นรูปธรรมโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเดินหน้าความร่วมมือในประเด็นสำคัญเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศชวิษาปทุมมารายงาน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายขณะที่เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานเข้าตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9พบถังบรรจุน้ำมันดีเซล 200,000 ลิตรเตรียมแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช 2542 ในวันนี้
2: เมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครกรมพัฒนาธุรกิจพลังงานและกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายและสร้างมลพิษในชุมชนหลังประชาชนมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยกรณีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟสำรองของข้อมูลหรือ Data Center โดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าปัจจุบันกำหนดเพดานการกักเก็บน้ำมันไว้ที่ไม่เกิน 500,000 ลิตรซึ่งถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยส่วนข้อกังวลของประชาชนได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพลังงานเข้าตรวจสอบกำกับดูแลอย่างเข้มงวด
3: กฎหมายเรื่องการสะสมน้ำมันเนี่ยเป็นของกรมธุรกิจพลังงานซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าสะสมโดยไม่ได้จ่ายหมายคนอื่นนะใช้ในภายในของตัวเองเนี่ยสะสมได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรแต่ถ้าจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะติดเป็นเรื่องทางน้ำมันต้องอยู่ในผังเมืองไม่ได้ซึ่งผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่กรมธุรกิจพลังงานได้มีการกำหนดขั้นสูงไว้ที่ผ่านมาเราก็พยายามปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อนะไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงไม่ได้มีการจะไปช่วยใครเลย
2: ด้านนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9ติดกับโรงพยาบาลพระราม9หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและร้านค้าใกล้เคียงและจากการเข้าตรวจสอบพบถังบรรจุน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินความจุรวมกว่า 200,000 ลิตรไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้สูบถ่ายและขนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ทันทีซึ่งล่าสุดผู้ประกอบการได้ดำเนินการนำน้ำมันออกหมดแล้ว
4: อันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
2: และในวันนี้กรมธุรกิจพลังงานจะเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คุ้มครองน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542ซึ่งหากพบความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในวันพรุ่งนี้จะเสนอให้สสช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำหลักเกณฑ์จัดโซนนิ่งและทบทวนมาตรการความปลอดภัยขณะที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.ชะลอการอนุมัติจ่ายน้ำแก่โครงการ Data Center แห่งใหม่ไว้เป็นการชั่วคราวพร้อมเร่งศึกษารายละเอียดและวางมาตรการรองรับอย่างครอบคลุมปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสถานที่กักเก็บน้ำมันในลักษณะนี้ทั้งหมด56แห่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะ Data Center เท่านั้นแต่รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ต้องมีน้ำมันสำรองเพื่อใช้ในกิจการของตนเองซึ่งทุกแห่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้กทม.อยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมืองรวมจึงเป็นโอกาสดีที่จะพิจารณากำหนดข้อจำกัดเรื่องโซนนิ่งและการใช้อาคารสำหรับ Data Center ให้เหมาะสม กับบริบทของเมืองยิ่งขึ้นและรัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการ Data Center ในเร็วๆนี้เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนระเบียบการอนุญาตให้มีความรอบคอบและปลอดภัยสูงสุดต่อชุมชนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
5: ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นจากความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านขณะที่กระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่ยังมีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้นายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยน้ำมันดิบเบรนท์ WTI และดูไบปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7-8 คาดการว่าราคาพลังงานในตลาดโลกจะยังคงมีความผันผวนในระดับสูงและมีความเป็นไปได้ที่จะยังคงเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่มีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้รวมทั้งการใช้กลไกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแม้ว่าปัจจุบันสถานะกองทุนจะติดลบกว่า 80,000 ล้านบาทแล้วแต่รัฐบาลยังคงบริหารจัดการเพื่อไม่ให้กระทบกับภาระค่าครองชีพของประชาชน
1: ภาคเอกชนเรียกร้องรัฐบาลพิจารณาเปิดทางส่งออกน้ำมันเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต๊อกน้ำมันล้นคลัง
6: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กลับมายกระดับความรุนแรงขึ้นทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งขึ้นแต่ระดับ95ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลปริมาณสต๊อกน้ำมันดีเซลในคลังยังคงสะสมตัวอยู่ในระดับสูงจนเข้าขั้นล้นสต๊อกส่วนทางกับตลาดโลกภาคเอกชนจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดทางให้สามารถส่งออกน้ำมันดีเซลได้ตามกลไกตลาดเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต๊อกน้ำมันที่ล้นคลัง
7: ตอนนี้เราก็เห็นตัวเลขที่ตัวสต๊อกของน้ำมันดีเซลนะครับตัวการส่งออกของในประเทศเนี่ยของเราเนี่ยยังค่อนข้างเต็มสต๊อกแต่ของโลกเนี่ยสต๊อกล่อยหลอนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองสิ่งที่ทางภาคเอกชนได้ร้องขอให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดให้ภาคเอกชนสามารถที่จะส่งออกได้เนื่องจากสต๊อกเราล้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะเสนอให้ทางรัฐบาลเร่งพิจารณานะครับซึ่งเดิมเป็นข้อเสนอที่ทางสภาอุดได้นำเรียนไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้เองเพื่อให้เป็นไปตามกลไกตลาดและที่เราเป็นห่วงก็คือถ้าเราฝืนกลไกตลาดมากๆนะครับมันจะส่งผ่านไปถึงห่วงโซ่ประทานและผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในที่สุด
6: ด้านนางพิมพ์ใจลีอิสรานุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโรงกลั่นจำเป็นต้องปรับลดกำลังการผลิตลงซึ่งหากภาครัฐผ่อนคลายและอนุญาตให้ส่งออกได้บ้างจะช่วยให้โรงกลั่นสามารถกลับมาเดินเครื่องได้เต็มกำลังการผลิตส่งผลให้กระบวนการกลั่นสามารถผลิตวัตถุดิบป้อนให้กับห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมต่อเนื่องนอกจากนี้กลุ่มโรงกลั่นยืนยันว่าประเทศไทยยังมีสต๊อกน้ำมันสำรองรองรับการใช้งานได้นานประมาณ109วันอีกทั้งน้ำมันดิบที่นำเข้ามาในปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่ได้พึ่งพาเส้นทางขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มูซแต่เป็นการนำเข้าจากแหล่งอื่นๆอาทิแอฟริกาและอเมริกาใต้จึงช่วยคลายความกังวลด้านการจัดหาพลังงานของประเทศได้ในระดับหนึ่งปฏิพลสัทพรมมารายงาน
5: กรมการปกครองสั่งการสำนักทะเบียนทั่วประเทศเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านเพื่อเข้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติภายใน15กันยายนนี้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่และกำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติกรณีไม่มีบ้านเลขที่โดยเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำและที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำและกำหนดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569โดยมีนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยาร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสว ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่6บ้านหนองแสงตำบลหนองช้างใหญ่อำเภอม่วง30จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยย้ำว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนซึ่งกฎหมายใหม่ขยายคำว่าความรุนแรงไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายแต่รวมถึงการข่มขู่ทำให้หวาดกลัวหรือการบั่นทอนทางเศรษฐกิจด้วยที่สำคัญความผิดจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจะยอมความไม่ได้และมีโทษหนักขึ้นโดยเฉพาะหากกระทำต่อเด็กหรือทำผิดซ้ำและนอกจากนี้หากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถออกมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกระทำได้ทันทีเช่นห้ามผู้ก่อเหตุเข้าใกล้เพราะความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่ต้องอดทนและไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวในบ้านรัฐบาลจึงมุ่งให้เหยื่อได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นและทำให้ทุกบ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวในห้องทำงานรูปไข่ที่ทำเนียบขาวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐจะไม่ยืดเยื้อนานเกินไปและสหรัฐได้ทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ฝ่ายอิหร่านพยายามสร้างขึ้นที่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซทั้งที่ใช้ในการป้องกันและการโจมตีเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่และรุนแรงมากพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐพร้อมโจมตีอิหร่านอีกครั้งเมื่อใดก็ตามที่ต้องการสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและถือเป็นการโจมตีตอบโต้กันครั้งที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมโดยกองทัพสหรัฐโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศระบบเรดาร์เรือขีดความสามารถด้านการวางทุ่นระเบิดและระบบสื่อสารของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซส่วนกองทัพอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพและทรัพย์สินของสหรัฐในบาเรนจอร์แดนคูเวตและอิรัก
12: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการรัสเซียให้คำมั่นที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดชะงักของการบินพลเรือนหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจะทำให้น่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยนายอันเดรนิกิตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของรัสเซียเปิดเผยว่าทางการรัสเซียกำลังดำเนินการปรับปรุงข้อกำหนดด้านความปลอดภัยการบินและการรักษาความปลอดภัยของเครื่องบินพร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่ปล่อยให้เกิดการหยุดชะงักที่มีนัยยะสำคัญต่อการบินพลเรือนทั้งนี้ทางการยูเครนแจ้งไปยังองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแล้วว่าน่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยขณะที่ไฟเรดาร์24ระบบติดตามเที่ยวบินเปิดเผยว่าสายการบินบางแห่งยกเลิกเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานหลักของกรุงมอสโกแต่ไม่ได้ระบุสาเหตุ
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยในปาเร่งค้นหาและช่วยเหลือคนงานหลายสิบคนที่ยังคงติดอยู่ภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ภูเขาของเนปาลเมื่อวานนี้ท่ามกลางความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,200 รายและสูญหายมากกว่า 4,700 ราย นายอัมชูคิรันชาฮีสมาชิกคณะกรรมการการไฟฟ้าเนปาลแสดงความมั่นใจว่ายังคงมีผู้รอดชีวิตในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเนื่องจากมีน้ำและอาหารอยู่ในอาคารสิ่งปลูกสร้างซึ่งน่าจะถูกใช้เป็นที่พักและศูนย์สื่อสารขณะที่เจ้าหน้าที่อาวุโสของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินแห่งชาติเนปาลระบุว่าความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตในพื้นที่อื่นเริ่มริบหรี่แต่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยจะยังดำเนินต่อไป
12: นายแพทย์ทีโดรสอัธนอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจำเป็นต้องมีการยกระดับการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกพร้อมเน้นย้ำว่าจนกว่าจะพบและทำลายห่วงโซ่การระบาดทั้งหมดการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาจะดำเนินต่อไปและจะยังคงเป็นภัยคุกคามต่อดีอาร์คองโกประเทศเพื่อนบ้านและทั่วทั้งภูมิภาคต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ6ของโลกเล่นได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะตุงชิวตงมืออันดับ43ของโลกจากไต้หวันไปได้2เกมรวด21-16 21-14ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคาโรยาน่านันบันโตวาจากบัลกาเรียด้านหญิงคู่2พี่น้องนันทการกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดตบเอาชนะคาโฮโอซาวะกับมาอิทานาเบะจากญี่ปุ่น 21-19 21-12 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิคาลานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาตามิว ATF Asian 14 Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบคันลองชนะเลิศหญิงเดี่ยวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมืออันดับ3ของรายการต้องออกแรงเหนื่อยถึง3เซตก็อาศัยจังหวะการหวดที่หลากหลายเอาชนะพานเจียหนี่จากฮ่องกง2-1เซต7-5 2-6และ6-3ผ่านรอบรองชนะเลิศไปพบกับจู้เย่หลินมืออันดับ2จากจีนการแข่งขันบ็อกเซียชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ทัพบ็อกเซียทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง2เหรียญทองจากวรวุฒิแสงอัมพาในคลาส BC 2ชายรวมทั้งณดามณีกล้าหาญในคลาส BC 3หญิงพร้อมบวกเพิ่มอีก2เหรียญทองแดงจากวิษณุห้วยประดิษฐ์คลาส BC 1ชายและพรโชคราบเย็นคลาส BC 4ชายเป้าหมายต่อไปคือการล่าเหรียญทองในศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นตั้งเป้า 1-2 เหรียญทองนายเอกพลพลนาวีในข่าวที่การสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวาสิตล่ำซำกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและนายศิลปารัตน์วัฒนเกษตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท BG คอนเทนเนอร์กราฟจำกัดร่วมแถลงข่าวเมืองไทยประกันภัยและ BGC ผนึกความร่วมมือสนับสนุนฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องสร้างระบบนิเวศพัฒนานักฟุตบอลตั้งแต่ระดับเยาวชนรวมถึงฟุตบอลถ้วยสโมสรไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยหวังเพิ่มเวทีการแข่งขันและโอกาสให้กับนักเตะไทยเติบโตสู่ระดับอาชีพและทีมชาติโดยในปีนี้ทั้ง2องค์กรได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการแข่งขัน PEA ยังสเตอร์ลีก U21 เพิ่มอีก1รายการขณะที่ก่อนหน้านี้ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน BGC เมืองไทยประกันภัยครับซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยสำหรับสโมสรไทยลีก3ต่อเนื่องเป็นปีที่4พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
12: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในคืนวันนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 21:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 15:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาที
14: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำวิธีดูแลรถหลังถูกน้ำท่วมสามารถทำได้ดังนี้1ตรวจสอบความเสียหายติดต่อประกันแจ้งระดับน้ำที่เข้าไปในรถและถ่ายรูปภายในภายนอกรถไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 2. ติดต่อบริการเคลื่อนย้ายรถรถสไลด์รถยกรถลากเพื่อนำรถเข้าสู่บริการหรืออู่ซ่อมรถไม่สตาร์ทรถและเคลื่อนย้ายรถด้วยตนเอง 3. เจ้าของรถทดสอบรถหลังซ่อมแซมตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าระบบเบรกระบบปรับอากาศระบบต่างๆของรถและทดลองขับรถหากพบปัญหาให้แจ้งกลับไปที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมทันที4. วางแผนการบำรุงรักษาในระยะยาวรถที่ถูกน้ำท่วมอาจเกิดปัญหาในอนาคตได้ควรวางแผนการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้การซ่อมรถที่ถูกน้ำท่วมทั้งคันควรพูดคุยปรึกษากับศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถว่าการซ่อมนั้นคุ้มค่ากับการใช้งานต่อหรือไม่หรือมีทางเลือกที่ดีกว่าค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าปกรณ์ปกรณ์เขียนปอปลากอไก่รอเรือนอนเนนการันคำนี้มาจากคำในภาษาบาลีว่าปกรณะแปลว่าหนังสือคัมภีร์เรื่องที่แต่งหรือเขียนขึ้นในภาษาไทยคำว่าปกรณ์มีความหมายว่าหนังสือที่เกี่ยวกับศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพุทธและมักแต่งเป็นภาษาบาลีร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้เนื้อหาของปกรณ์อาจเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธสาวกหรือสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องคำว่าปกรณ์ที่พบมากในภาษาไทยมักใช้เป็นส่วนหลังของคำอื่นเช่นบาลีปกรณ์คือหนังสือทางพระพุทธศาสนาทุกประเภทที่แต่งเป็นภาษาบาลี
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทย สอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนสมองกับหลอดเลือดสมองของคนเรามีน้ำหนักเพียงประมาณ 1.4 กิโลกรัมหรือร้อยละ 2.5 ของน้ำหนักร่างกายทั้งหมดแต่สมองต้องการเลือดมาหล่อเลี้ยงมากถึงร้อยละ 25 ของปริมาณเลือดที่หัวใจสูบฉีดไปทั่วร่างกายอาหารของสมองมีเพียง2อย่างคือออกซิเจนและน้ำตาลกลูโคสซึ่งเข้าสู่สมองได้ทางหลอดเลือดเท่านั้นหากสมองขาดออกซิเจนเซลล์สมองจะอยู่ได้เพียงประมาณ5นาทีโรคหลอดเลือดสมองจึงเกิดขึ้นอย่างฉับพลันอาจมีหรือไม่มีสัญญาณหรืออาการเตือนใดๆติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
12: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเกี่ยวกับการรับนโยบายในช่วงการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างสันติสุขในพื้นที่ค่ะ
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
11: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
18: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
19: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
18: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
20: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4 สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กลายเป็นอีกประเด็นที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการโดยเฉพาะในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาได้มีการมอบนโยบายไปยังหน่วยในพื้นที่ในประเด็นนี้ด้วยเช่นกันเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากพันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
21: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองโฆษกครับ
22: ครับสวัสดีครับ
21: ครับท่านรองโฆษกครับในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีการประชุมครม.นอกสถานที่อย่างเป็นทางการนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีสนหน้าที่ค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีด้วยท่านก็ได้มารับฟังอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ครับแล้วก็ได้มอบนโยบายครับมีเรื่องสำคัญอะไรบ้างครับ
22: ครับที่สำคัญนะครับท่านก็ได้เดินทางมาท่านก็ให้กำลังใจพวกเรานะครับกลุ่มทำงานในพื้นที่นะครับแล้วก็ท่านก็ต้องการที่จะรับฟังข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงนะครับทั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้วงนี้รวมถึงปัญหาอุปสรรคแล้วก็ข้อเสนอจากหน่วยงานในพื้นที่นะครับเพื่อให้ทางส่วนกลางเนี่ยได้เข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงนะครับซึ่งก็จะสามารถนำข้อมูลที่ได้รับเนี่ยไปสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ได้อย่างตรงจุดนะครับ
21: คร
22: ับ แล้วก็ท่านเน้นย้ำในเรื่องของการดูแลขวัญกำลังใจนะครับของกำลังพลและก็ครอบครัว ะครับอันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญที่ท่านได้แนะนำครับ
21: ครับผม
22: ในส่วนของงานด้านความมั่นคงนะครับท่านก็เน้นในเรื่องของการมองไปคุกคามนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันครับ
21: ครับ
22: เพื่อที่จะให้เรื่องของการกำหนดนโยบายนะครับเป็นไปตามหลักการที่มันถูกต้องอย่างเช่นเรื่องหลักการของการปราบปรามการก่อความไม่สงบนะครับหลักคอปสอนะครับที่ท่านเน้นย้ำมาทั้งในเรื่องของมาตรการหลัก3มาตรการนะครับเรื่องของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมช่วยเหลือประชาชนการพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรส่วนรวมถึงการปรับปรามกองกำลังนะครับซึ่งก็ท่านก็ขอให้นำไปประยุกต์ใช้แล้วก็ปรับใช้นะครับอย่างเหมาะสมแล้วก็ระมัดระวังนะครับควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายและก็การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนครับ
21: ครับผม
22: ส่วนในเรื่องด้านการพัฒนาท่านเน้นย้ำในเรื่องของต้องปรับให้มันสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างความเข้าใจกับประชาชนนะครับแล้วก็ต้องปรับวิธีการทำงานให้เข้าถึงจริงๆแล้วก็เรื่องที่เน้นย้ำอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องของการแนวทางการดำเนินการในปีหน้านะครับในเรื่องของการใช้14อำเภอนำร่องนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจและก็การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับเพื่อเป็นนโยบายสำคัญในการกับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีหน้าครับผม
21: ครับว่าง่ายๆก็คือท่านมองว่าการปฏิบัติของหน้างานไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงหรือการพัฒนาเนี่ยควรจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันถูกไหมครับเพื่อที่ทางนโยบายเนี่ยจะได้กำหนดนโยบายให้สอดคล้องทีเดียว
22: ครับใช่ครับต้องควบคู่กันไปครับทั้งสองด้านตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ครับ
21: ครับผมแล้วด้านท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านได้กำชับในการดูแลแก้ไขปัญหาในพื้นที่มาอย่างไรบ้างไหมครับ
22: ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็มีแนวทางของท่านนะครับที่ชัดเจนก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยต้องยึดถึงหลักของประชาชนนะครับแล้วก็ข้อมูลจากพื้นที่เป็นศูนย์กลางนะครับเน้นในเรื่องของการรับฟังเสียงประชาชนจากนั้นนำข้อมูลนั้นเนี่ยไปแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็จบนะครับคือทุกปัญหาเนี่ยต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอแนะต้องมีคำตอบนะครับซึ่งท่านก็เน้นเรื่องนี้นะครับว่าให้รับฟังพื้นที่อย่างจริงจังนะครับโดยเฉพาะเมื่อประชาชนในพื้นที่เนี่ยสะท้อนปัญหาขึ้นมาเนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับก็ต้องไปดูว่าเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนนะครับแล้วก็ต้องมีคำตอบให้กับประชาชนแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อแก้ปัญหาและที่สำคัญก็คือต้องเดินควบคู่กันทั้งด้านความมั่นคงและก็การพัฒนาด้วยนะครับเพื่อทำให้ประชาชนเนี่ยมีความปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและก็มีความเชื่อมั่นต่อภาครัฐนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ท่านเน้นย้ำมา
21: ว่าง่ายๆคือท่านนายกเนี่ยท่านมองว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ควรจะเป็นรูปธรรมโดยที่มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยรับผิดชอบเป็นแม่งานในแต่ละเรื่องไปนั่นเองถูกต้องไหมครับ
22: ครับผมครับและก็ต้องรับฟังปัญหาในพื้นที่อย่างจริงจังด้วยน
21: ี่
22: คือสิ่งสำคัญที่สุดครับ
21: ครับนอกจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับอีกท่านที่สำคัญครับคือท่านพลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประพัฒน์นะครับท่านเสนาธิการทหารบกแล้วก็พ่วงตำแหน่งเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรวมถึงเป็นว่าที่เลขาธิการสมัครสภาความมั่นคงแห่งชาติด้วยเนี่ยทราบว่าท่านได้ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีลงไปดูตลาดลงไปพบปะกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนครับผมหลังจากที่ท่านลงไปพบปะพูดคุยเนี่ยท่านได้กำชับหรือมอบแนวทางให้กับกำลังพลหน้างานเพื่อนำไปปรับใช้ยังไงบ้างไหมครับ
22: ครับในส่วนของเสนาธิการทหารบกนะครับท่านลงไปสัมผัสหน้างานโดยตรงนะครับท่านเยี่ยมจุดตรวจแล้วก็รับฟังการปฏิบัติงานกำลังพลลงพื้นที่ในส่วนของสปกอำเภอนะครับพบปะประชาชนพูดคุยกับทั้งภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมในพื้นที่สิ่งที่ท่านเน้นย้ำอย่างชัดเจนนะครับกับกำลังพลครับอันนี้ก็คือเรื่องของการเรียกความเชื่อมั่นกลับมานะครับรวมถึงการเพิ่มความขีดความสามารถในการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็ท่านบอกว่าต้องร่วมมือกันนะครับในทุกภาคส่วนเพื่อให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือทั้ง3ฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายปกครองทหารตำรวจรวมถึงภาคส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับก็ต้องให้ความสำคัญทั้งหมดนะครับ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคของธุรกิจเนี่ยต้องสามารถดำเนินชีวิตแล้วก็ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นใจนะครับเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยกับ การสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยมันต้องเดินไปด้วยกันนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ท่านเน้นย้ำมาแล้วก็มันก็จะช่วยให้การทำงานของพื้นที่เนี่ยมันก็ไปด้วยกันได้นะครับ
21: ครับผมแล้วก็ทั้งนี้ครับทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเนี่ยมองว่าหน่วยเนี่ยยังต้องการการสนับสนุนจากส่วนกลางยังไงบ้างไหมครับเช่นทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านก็ได้กล่าวถึงสิทธิบัตรทองฮีโร่ที่จะดูแลบุพการีของกำลังพลที่เสียสละอะไรอย่างเงี้ยครับทางเรายังต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
22: ในส่วนที่ท่านได้กล่าวในเรื่องสิทธิของนักท่องเที่ยวนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลนะครับที่อยู่ในพื้นที่อยู่หน้างานนะครับเพราะว่าถ้าเขาทำงานเต็มที่แล้วนะครับเขาก็จะไม่ถูกทอดทิ้งนะครับเพราะว่าเมื่อบุคคลใดคนหนึ่งนะครับที่อาจจะเสียชีวิตในหน้าที่ในการปกป้องประเทศนะครับครอบครัวเขาก็จะไม่ถูกทอดทิ้งนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งสำคัญก็เป็นหลักประกันแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับกำลังพลได้นะครับเพื่อที่ให้ครอบครัวเขาอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมนะครับสำหรับที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าต้องการจากส่วนกลางนะครับคงจะเป็นเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานนะครับบางอย่างที่เราต้องการรับการสนับสนุนนะครับในเรื่องของยุทธกรหรือว่าทรัพยากรที่จำเป็นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการแต่อย่างไรก็ตามนะครับจากการลงพื้นที่เนี่ยเราก็ต้องปรับตัวในหลายๆเรื่องนะครับเราได้เห็นทิศทางร่วมกันแล้วว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหายังไงนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญการร้องขอจากส่วนกลางมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่เรามาเติมเต็มในสิ่งที่เรามีแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องใช้ในสิ่งที่เรามีเนี่ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดครับ
21: ครับผม
22: แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับที่พูดถึงกันนะครับอันนี้คือต้องเป็นภารกิจร่วมนะครับของทุกส่วนนะครับทั้งในเรื่องของความเชื่อมั่นต่อเรื่องของความปลอดภัยการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยต้องเป็นธรรมโปร่งใสแล้วก็การสื่อสารต่างๆต้องเป็นข้อเท็จจริงนะครับมันก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยมีความเชื่อมั่นต่อรองมากขึ้นครับผม
21: จากที่เล่ามานะครับก็เชื่อว่าประชาชนในพื้นที่ภาคใต้เองเนี่ยก็เบื่อหน่ายความรุนแรงแล้วแล้วก็อยากให้พื้นที่เนี่ยได้รับการพัฒนาสักทีหนึ่งเพื่อจะได้เติบโตไปข้างหน้านะครับอย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะครับเศรษฐกิจจะได้ดีด้วยก็ได้แต่ส่งกำลังใจครับผมให้เจ้าหน้าที่หน้างานนะครับปฏิบัติหน้าที่กันอย่างปลอดภัยครับเพราะว่าก็มีหลายปัจจัยจริงๆที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องระมัดระวังพร้อมปฏิบัติงานไปด้วยนะครับผม
22: ครับครับผมครับก็เป้าหมายของเราเองนะครับก็ไม่ใช่เพียงแค่ทำให้เหตุการณ์มันสงบนะครับแต่ว่าเราต้องสร้างพื้นที่ที่ทำให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่รัฐนะครับแล้วก็ภาครัฐซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถจะทำให้ร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่สันติสุขและก็การพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ครับผมครับ
21: ครับผมและนี่นะครับก็คือท่านพันเอกเอกวริชชอบชูผลครับท่านรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณที่มาร่วมพูดคุยกับเราครับแล้วก็โอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องขอเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
22: ครับขอบคุณครับ
21: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: กรุงเทพมหานครวางแนวทางบริหารจัดการสถานการณ์เพลิงไหม้ในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์โดยประสานงานกับภาคส่วนต่างๆอย่างเข้มข้นเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยพร้อมตรวจสอบสาเหตุต้นเพลิงที่แท้จริงป้องกันการเกิดเหตุซ้ำติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
23: เหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครส่งผลให้เกิดความเสียหายในบริเวณดังกล่าวเป็นวงกว้างและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายกรุงเทพมหานครจึงได้จัดตั้งศูนย์รับลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือ ดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าแม้ล่าสุดสถานการณ์เพลิงไหม้จะสงบลงแล้วแต่กรุงเทพมหานครยังคงเฝ้าระวังในการควบคุมจุดความร้อนที่เหลืออยู่พร้อมเร่งตรวจสอบพื้นที่โดยรอบเพื่อดูแลประชาชนให้สามารถกลับเข้าอาคารและใช้ชีวิตตามปกติให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเร่งจัดหาพื้นที่ค้าขายชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
2: ้หน้าที่ของกทม.คือก็ดูเรื่องการคุกไฟที่มันยังระอุอยู่เมื่อครั้งผมว่าสถานการณ์คิดว่าน่าจะดีขึ้นน่าจะใกล้ภาวะที่ไม่ได้มีปัญหาแล้วสิ่งสำคัญคือทางพิสูจน์หลักฐานจะเข้าตอนนี้ไอ้ตึกสภาพคือชั้น2มันลงมาทับอยู่ชั้น1นั้นจุดที่เป็นต้นเหตุจริงอาจจะหายากมันก็ให้ใช้หลักฐานประกอบเพื่อให้รู้เลยว่าไอ้จุดที่เกิดต้นเพลิงอยู่ไหนก็จุดตรงนั้นเนี่ยพอถอได้เข้าไปให้ดูให้ละเอียดประเด็นนึงคือตึกแถวรอบข้างก็พยายามดูว่าเขาจะเข้าในอาคารได้เมื่อไหร่เพราะก็อยากจะให้เขากลับคืนสู่สภาพปกติให้เร็วที่สุดนะตอนนี้ได้สั่งให้พอโอเคลองดูว่าแถวนี้มีที่ไหนที่ยังพอมีที่ค้าขายที่ยังมีที่ว่างอยู่เผื่อพ่อค้าที่เขายังอยากจะค้าขายต่อจะไปขยายไปก็ให้ลองช่วยกันดูใครที่ยังมีพื้นที่จะค้าขายอยากจะให้คนที่ประสบภัยไปขายก็มาแจ้งที่ทางเขตได้อย่างน้อยให้เขาบรรเทาภาวะชั่วคราวไปก่อน
23: ขณะที่ในด้านความคืบหน้าด้านการสืบสวนหาสาเหตุต้นเพลิงพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิตมังกุลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเล่าว่าจากการบินโดรนสำรวจสภาพโดยรอบและการร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะนี้ทราบจุดเกิดเหตุหรือต้นเพลิงแล้วแต่ยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบสาเหตุได้อย่างละเอียดเนื่องจากพื้นลานจอดรถชั้น3และชั้น2ได้ถล่มลงมาทับจุดเกิดเหตุบริเวณชั้น1จึงต้องประสานสำนักการโยธากรุงเทพมหานครในการรื้อถอนโครงสร้างออกก่อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานสามารถเข้าไปเก็บพยานวัตถุและสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้ต่อไป
5: ในเบื้องต้นที่เราเข้าไปสำรวจเราก็พบความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับซึ่งสิ่งที่ทำไม่ได้นะครับในเวลานี้ก็คือการที่พื้นของที่จอดรถมีการถล่มลงมาจากชั้น3นะครับจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณชั้น1จะต้องมีการรื้อถอนบริเวณลานจอดรถของชั้น3และชั้น2ออกไปก่อนและมีการประสานกันทางกรุงเทพมหานครทางโยธาแล้วเพื่อที่จะทำการรื้อถอนเพื่อที่จะให้พิสูจน์หลักฐานเข้ามาอีกครั้งนึงครับในเบื้องต้นนะครับได้ทำการบินโดรนเพื่อสำรวจสภาพโดยรอบนะครับแล้วก็มีการประชุมทีมกับทางเขตกรุงเทพมหานครนะครับและทางโรงพักซึ่งเรารู้จุดต้นเพลิงอยู่แล้วจากภาพวิดีโอแต่ว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้นี่เป็นสิ่งที่ทีมสืบสวนจะต้องหาสาเหตุให้ได้ครับ
23: จะเห็นว่าแม้เหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นจะรุนแรงและสร้างความเสียหายอย่างหนักแต่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสามารถควบคุมสถานการณ์อย่างรวดเร็วและฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบและให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ปกติคือปัจจัยที่สำคัญในการคลี่คลายเหตุการณ์ให้สงบลงโดยเร็วพร้อมกันนี้การสืบสวนหาสาเหตุอย่างรอบคอบก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญในการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำซึ่งการดำเนินการเหล่านี้ยังคงต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆอย่างเข้มข้นโดยมีกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าของพื้นที่เป็นตัวกลางในการประสานงานอย่างรอบด้านชนัญชิดาสันทองรายงาน
3: ธนาคารแห่งประเทศไทยสกัดบัญชีม้าเด็กด้วยการจำกัดวงเงินโอนดิจิทัลตามอายุ 3,000 ถึง 10,000 บาทต่อวันเนื่องจากพบมิจฉาชีพหันมาใช้บัญชีเยาวชนเพิ่มขึ้นพร้อมเตือนผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
6: ปัจจุบันมิจฉาชีพออนไลน์ยังคงสร้างความเสียหายให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่า Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่มิจฉาชีพใช้ก่อเหตุหลอกลวงมากที่สุดมีผู้เสียหายสะสมแล้วกว่า 120,000 กรณีคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 2,810 ล้านบาทสอดคล้องกับข้อมูลของสภาองค์กรของผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนกว่า 6,164 กรณีโดยมากกว่า 60% เกิดขึ้นบน Facebookขณะที่รูปแบบการหลอกลวงที่พบมากในช่วงปี 2568 ถึง 2569 ได้แก่การชักชวนลงทุนผ่านแพลตฟอร์มปลอมการสร้างเพจหลอกแจกสินค้าฟรีการชวนลงทุนทองคำรวมถึงการใช้เทคโนโลยี AI สร้างข่าวปลอมเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดูดเงิน นางสาวสาลีอองสมหวังเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคกล่าวว่าปัจจุบัน Facebook ไม่ได้เป็นเพียงสื่อสังคมออนไลน์แต่ยังเป็นช่องทางซื้อขายสินค้าขนาดใหญ่แต่เมื่อเกิดปัญหาถูกหลอกลวงผู้บริโภคกลับไม่สามารถติดตามเงินคืนได้เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอื่นๆอีกทั้งยังไม่สามารถตรวจสอบตัวตนผู้ขายได้อย่างชัดเจนทำให้มิจฉาชีพเข้ามาแฝงตัวขายสินค้าและก่อเหตุได้ง่ายสภาองค์กรของผู้บริโภคจึงร้องเรียนให้บริษัทเมตาผู้ให้บริการ Facebook กำหนดให้ผู้ขายสินค้าบนแพลตฟอร์มต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารราชการเช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายใหญ่อย่าง Lazada และ Shopee เพื่อให้สามารถตรวจสอบตัวตนผู้ขายได้จริงและลดโอกาสการก่อเหตุของมิจฉาชีพ
7: สภาเองก็อยากเห็นว่าอันเนี้ยควรเป็นนโยบายของ Facebook เลยคนขายของเนี่ยต้องลงทะเบียนแต่ว่าขณะนี้แพลตฟอร์ม Facebook ทุกคนก็ทราบดีว่าไม่ใช่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างเดียวขายของเป็นหลักเพราะฉะนั้นเมื่อขายของเป็นหลักเราก็ต้องรู้ว่าใครเป็นคนขายของไม่ใช่โจรขายของถ้าเป็นที่อื่นก็อย่างที่เรียนว่าเราประสานงานของเงินคืนได้เปลี่ยนของได้แต่ของ Facebook เนี่ยต้องบอกว่ายากมากเพราะว่าไม่มีตัวตนหลายคนเนี่ยจะคิดว่าเราตั้งใจเล่นงาน Facebook อันนี้ไม่ใช่เลยเราก็อยากให้ Facebook เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยทำไม Facebook จัดการโฆษณาในออสเตรเลียได้ทำไม Facebook จัดการดูแลแพลตฟอร์มการเงินลงทุนในยุโรปได้เพราะฉะนั้น Facebook ก็ต้องทำได้ในประเทศไทย
6: นอกจากนี้สภาองค์กรของผู้บริโภคยังประกาศเป็นเจ้าภาพดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องแบกรับความเสี่ยงเพียงลำพังและผลักดันให้ Facebookยกระดับมาตรการคุ้มครองผู้ใช้งานในประเทศไทยโดยเตรียมแถลงรายละเอียดในวันที่4มิถุนายนนี้เพราะเห็นว่าแพลตฟอร์มยังมีมาตรการป้องกันและจัดการโฆษณาหลอกลวงไม่เพียงพอโดยมีเป้าหมายผลักดันให้แพลตฟอร์มเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคไทยมากขึ้นและร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับหลายประเทศอาทิออสเตรเลียยุโรปและสิงคโปร์ที่มีมาตรการทางกฎหมายกำกับดูแลแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเข้มงวดจนสามารถลดปัญหาการหลอกลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อขายออนไลน์หรือถูกหลอกลวงสามารถขอคำปรึกษาและแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ผ่านสายด่วน1502หรือเว็บไซต์ของสภาองค์กรของผู้บริโภคนิตยาคุณสิมรายงาน
9: เหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราซูวาทางตอนเหนือของเนปาลและเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งอาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานขณะที่บรรดานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าต้นเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเป็นผลจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
13: เหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราสวาทางตอนเหนือของเนปาลและเขตจีหลงซึ่งตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,000 รายและมีผู้สูญหายอีกราว 4,400 รายนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานเป็นวงกว้างซึ่งถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดของเนปาลสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS เปิดเผยว่าสาเหตุของการเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนในพื้นที่ชายแดนเนปาลและจีนในครั้งนี้เกิดจากฐานน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มลงมาทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนเทียบเท่าแผ่นดินไหวขนาด 5.2 สอดคล้องกับความคิดเห็นของนายวูเตอร์บุยตาเอิร์ธศาสตราจารย์ด้านอุทกวิทยาจากมหาวิทยาลัย Imperial College London ของสหราชอาณาจักรที่เชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตรงพร้อมเน้นย้ำว่าภาวะโลกร้อนทำให้ฐานน้ำแข็งหดตัวและเพิ่มความเสี่ยงที่มวลน้ำแข็งจะแตกตัวหรือพังทลายได้ขณะที่นายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาแห่งเนปาลเรียกร้องให้ประชาคมโลกหยิบยกประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นมาหารืออย่างจริงจังโดยให้เหตุผลว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณชายแดนเนปาลและจีนไม่ใช่เหตุการณ์น้ำป่าทั่วไปแต่เป็นหนึ่งในเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่ของภูมิภาคหิมาลัยซึ่งเกิดขึ้นจากการถล่มของธารน้ำแข็งบนเทือกเขาดังกล่าวซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความเสี่ยงในพื้นที่แห่งนี้กำลังเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่วนทางการจีนกำลังพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อรับมือกับเหตุทานน้ำแข็งถล่มที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆของเขตปกครองตนเองทิเบตทั้งนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์เคยเตือนว่าเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดในโลกกำลังสูญเสียน้ำแข็งในอัตราที่เร็วกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกซึ่งอาจทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มที่รุนแรงมากขึ้นพร้อมกันนี้ยังคาดการณ์ว่าเทือกเขาอื่นๆทั่วโลกจะเผชิญกับสภาวะเดียวกับเทือกเขาหิมาลัยได้หากยังไม่มีการแก้ไขวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้านผู้เชี่ยวชาญด้านการรับมือเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติระบุว่ารัฐบาลทั่วโลกควรตระหนักถึงอันตรายของเหตุภัยพิบัติต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้กับเทือกเขาพร้อมเรียกร้องให้ยกระดับการรับมือเหตุการณ์เหล่านี้เช่นการประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าและการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติอิสรชนศรีมงคลเรียบเรียงเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
10: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
14: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยดังนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกรณิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
6: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์

0: พันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

ละปูนเดินหน้าพัฒนายั่งยืนเศรษฐกิจพลิกฟื้นประชาชื่นบานช่วงเวลาต่อจากนี้ไปปักกับรายการอบจ.ละปูนพบประชาชน

0: สวัสดีเจ้าสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับเข้าสู่รายการอบจ.ละปูนพบประชาชนนะเจ้าพฤหัสบดีที่3กันยายน2569เริ่มต้นเดือนกันยายนเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569กันแล้วนะเจ้าเนาะวันนี้ดีเจอ้อยนะเจ้าอยู่กับผอ.พิเดชจันทร์สิรินะเจ้าผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนเจ้าสวัสดีเจ้าผอ.พิเดช
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังนะครับดีเจอ้อยที่ฟังรายการอบจ.ละปูนพบประชาชนอยู่นะครับ
0: เจ้า
1: ต้นเดือนเนาะ
0: ต้นเดือน
1: กันยานะครับ
0: เจ้า
1: น่าจะเป็นวิกสุดท้ายของปีงบประมาณแล้วนะครับที่ตั้งรายการนะครับเราก็จะได้พบปะกับท่านผู้ฟังแล้วก็นำเอาข่าวสารดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับส
0: ั
1: ปดาห์นี้ก็เช่นกันนะครับนายกเฮงกับติดภารกิจ
0: ที่กรุงเทพ
1: ที่กรุงเทพนะครับ
0: นักเรียนนักเรียน
1: จะต้องเดินทางทุกวันพฤหัสศุกร์นะครับแล้วก็วันเสาร์ก็กลับมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดละปูนเฮา
0: เจ้าเนาะก็เรื่องราวหลากหลายนะเจ้าในส่วนของพื้นที่จังหวัดละปูนเนาะก็มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้การนำของท่านนายกเฮงวีระเดชผู้พิสิทธิ์เนี่ยนะเจ้าในหลายประเด็นเหมือนกันซึ่งวันนี้เยอะมาก
1: เยอะมาก
0: ยังอู้กันกับผอ.พิเดชว่าเขาลงชาติปุ๊บเขารีบอู้เลยนะนะซ้ำผอ.พิเดชติดพันโอ้ฟังเพลงขุนตานม่วนแท้ม่วนว่า
1: คิดถึงอดีต
0: คิดถึงอดี
1: ต
0: แค่อินโทรก็รู้แล้วว่าเป็นเพลงชื่อว่าขุนตาน
1: ต้องนำเรียนท่านผู้ฟังนะครับที่ถ้าต้องการบทเพลงในแนวนี้เนาะเป็นบทเพลงที่ตั้งจังหวัดละปูนนะครับในอดีตการสมัยท่านผู้ว่าตะเกิงศักดิ์พัฒโนท่านได้ทำเพลงเกี่ยวกับจังหวัดละปูนไว้ตอนนี้เทปเนื้อเพลงส่วนหนึ่งอยู่ที่สวทก็มีย
0: ินดีเจ้ามีที่สวท
1: แล้วก็ต้นฉบับอยู่ที่ตังอบจนะครับผมเก็บไว้ชุดหนึ่งเนาะครูบาอาจารย์นะครับเพลงพรลำพูนเพลงลำวงประเพณีเพลงขุนตานเพลงลีลีลาเพลงแม่ทาควายเธออย่างเงี้ยครับถ้าท่านต้องการบทเพลงนี้นะครับก็ติดต่อประสานกันได้
0: เจ้า
1: ก็อยากจะเฮือเผยแพร่เน
0: า
1: ะมันทำตั้งแต่ปี38นะครับ
0: สองอมตะนิรันดร์กาลมาก
1: ตอนนั้นเขาทำอยู่ประมาณ 5,000 ตลับ
0: มันสมัยนั้นมันเป็นเทพคาเซ็ต
1: เทพคาเซ็ตครับอันนั้นไปทำที่ออนป่าเลยนะครับ
0: ออนป่านี่คือที่กรุงเทพ
1: ที่กรุงเทพครับที่กรุงเทพครับ
0: แล้วสมัยก่อนไม่ใช่เดินทางกันง่ายนะ
1: ครับ
0: เจ้า
1: ไปขากลับเอามาต่างรถไฟครับมาถึงพิษณุโลกน้ำท่วมรางรถไฟ
0: น่านแล้วยังไงจอดอยู่ฮันก่อน
1: ขึ้นรถทัวร์
0: ขึ้น
1: มาแล้วก็มาครับเทพคาเซ็ตที่สถานีรถไฟละปูนด้วยความยากลำบาก
0: ประสบการณ์นะเจ้าเนี่ยคือผู้ที่อยู่ในกลุ่มของการผลิตนะเจ้างานเพลงชุดนี
1: ้
0: ภายใต้การนำของท่านผู้ว่า
1: ทะเกิงศักดิ์พัฒโนเนาะฉะนั้นนะครับท่านผู้ฟังครูบาอาจารย
0: ์
1: เห็นตามโรงเรียนต่างๆเนาะเพลงพรลำพูนเพลงไปลำวงละปูนอย่างเงี้ยท่านยังกับเปิดกันอยู
0: ่เปิดกันอยู
1: ่นะครับถ้าต้องการเทพตัวจริงหรือว่าเนื้อเพลงตัวนี้ผมไลฟ์ลงซีดีไว้แล
0: ้
1: ว
0: ไฟล์เพลงที่เป็น MP3 อย่างนี้นะมาขอได้ที่สวทหลายท่านก็เคยเข้ามาที่สวทเหมือนกันนะจ๊ะว่าฟังเพลงจากสถานีเนี้ยแล้วก็ใครได้เพลงชุดเนี้ยไปอย่างนี้นะจ๊ะเนาะคือเสียงแม่บรรเลงทิพย์นี่ก็เป็น
1: ทิพย์เดโช
0: อมตะเลยแต่คนละชุดกับฮาริบุญชัยเวียงฟ้ามันก็ต้อง
1: คนละชุดครับคนละชุดครับ
0: คนละชุดกันเจ้าเนาะก็ถือว่าเป็นคุณค่าของเรื่องราวนะจริงๆผอ.พิเดชเคยเล่าให้ฟังไปแล้วล่ะบอกว่าที่ทำเพลงชุดนี้คือท่านผู้ว่าเปิ้นไปราชการ
1: ตอนนั้นต้องสมัยท่านเป็นผู้ว่าจังหวัดละปูนเน
0: า
1: ะน้ำทาน้ำลีเพราะว่าน้ำลีที่ตายแล้วเน
0: า
1: ะแล้วท่านก็ไปของบจากครม.มาทำการขุดลอกนะครับแล้วก็ตอนไปตรวจการคุ้นลอกเนี่ยท่านก็แต่งเพลงไปในรถครับแต่งบนหนังสือพิมพ์เลยนะครับ
0: เขียน
1: ไว้ครับท่านแต่งเอง2เพลงนะครับเพลงลีลีลากับเพลงแม่ทาคอยเธอ
0: และที่เหลือก็มีครูบาอาจารย
1: ์
0: ได
1: ้ครูบาอาจารย์ศิลปินเพลงละปูนเท่านั้นนะครับช่วยกันแต่งนะครับช่วยกันแต่งแล้วก็นักดนตรีทั้งทำนองทั้งเนื้อร้องทั้งห้องอัดเนี่ยบ่ได้เสียค่าใช้จ่ายเลย
0: ฟรีหมด
1: พี่น้องหลบปูนครูบาอาจารย์นะช่วยกันช่วยกันช่วยก
0: ันเจ้าเนาะนี่คือเป็นชุดเพลงที่มีความหมายมีเรื่องราว มีประวัติศาสตร
1: ์ใช่ครับ
0: เราต้องช่วยกันเผยแพร่
1: ช่วยกันเผยแพร่เนาะฟังแล้วมันก็ยังมีความหมายนะครับ
0: ใช่ฟังแล้วมันมีความหมายแล้วคือบัดเดียวนี่สมัยนี้เพลงบัดเดียวมันก็ฟังยากนะพี่เดชบางทีฟังซาโบซาเบ้อย่างกับบอกเจ้าหูเรื่องว่าเพลงบัดเดียวมันหมายถึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเพลงมูเนี่ยยังเป็นอมตะนะจ๊ะแล้วก็ยังถ่ายทอดเรื่องราวของละปุนเฮาครั้งในอดีตถึงปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว
1: ครับก็สรุปขอได้ตีสวทกับที่อบจละปุนนะครับ
0: ติดต่อมาที่ดีเจออยได้เลยนะจ๊ะก็เดี๋ยวยินดีที่จะนำฝากคือท่านไปขยายผล
1: ขยายผล
0: แ
1: รกกันต่อใช่ครับ
0: เจ้าเนาะเจ้าพอพี่เดชจะมาดูเรื่องราวข่าวสารของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปุนก็มีเยอะมากนะเจ้าวันนี้พยากรณ์อากาศเพิ่นบอกว่าช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะเบาๆไปพ่องแต่ก็จะมาเห็นแล้วเมื่อกี้เจ้า
1: เมื่อวานก็ลงเยอะนะครับเนาะดูตามพยากรณ์อากาศนะครับดูการคาดการฝน7วันนะครับจากศูนย์บริหารจัดการน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนนะครับ2สวรรค์นะครับพื้นที่จังหวัดละปูนน่าจะได้รับผลเนาะได้รับผลกระทบอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่วันที่อุตุเตือนไว้วันที่3ถึงวันที่8
0: เจ้าน
1: ะครับเนื่องจากพายุโซนร้อนเนาะโซเดียวเนี่ยจากประเทศจีนเนี่ยครับจะเคลื่อนฉะนั้นก็พี่น้องก็ต้องเฝ้าระวังกันนะครับดูพยากรณ์อากาศแล้ววันที่4ที่5นะครับวันที่4เนี่ยก็น่าจะเป็นโซนเมืองวันที่5น่าจะเป็นตั้งโซนลีตั้งโซนตุ้งหัวจ้าง
0: เจ้าน
1: ะครับในการคาดการณ์ฝน7วันของสสน.นะครับขึ้นสีแดงสีน้ำตาลเลยครับ
0: อ
1: ันนี้ก็ฝากพี่น้องนะครับที่ติดกับแหล่งน้ำสำคัญเนาะน้ำดีน้ำทา
0: เจ้า
1: ก็ช่วยดูแลนะครับถ้ามีการเตือนภัยอย่างครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนในฐานะที่มีข้อมูลเรื่องระดับน้ำนะครับเรื่องปริมาณฝนก็คงจะแจ้งให้กับท้องถิ่นนะครับในการที่จะร่วมด้วยช่วยกัน
0: เจ้าเราไปไล่ดูเรื่องการสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆเนาะเริ่มที่ลำดับที่8ก่อนนะเจ้าเป็นเรื่องของการส่งเครื่องจักรเข้าไปสนับสนุนที่เทศบาลตำบลบ้านทิมาจะช่วยกำจัดผักตบชวาในลำน้ำแม่ทิเนาะอันนี้ก็ส่งเครื่องมือไปมาก็เจ้า
1: ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าน้ำทิเนาะก็ถือว่าเป็นน้ำสาขา1 นะครับของน้ำกวงที
0: ่
1: จะไหลลงน้ำกวงนะฉะนั้นตอนนี้ทางเทศบาลตำบลบันทีนะครับท่านสจสมควรสจในพื้นที่ก็ประสานมากับทางท่านนายกเฮงก็ได้อนุมัติเครื่องจักรนะครับลงไปกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำนะครับในพื้นที่ของตำบลบันทีนะครับตอนนี้เครื่องจักรเขาอยู่หลายตี้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำที่น้ำสารและก็ตี้หลักๆคือน้ำทานะครับน้ำทาตอนนี้ในโซเชียลนะครับท่านจะเห็นว่ามีต้นอ้อต้นหญ้าเน
0: า
1: ะขึ้นเต็มลำน้ำทานะครับตอนนี้ท่านผู้ว่
0: า
1: การจังหวัดละปูนก็ได้ขอความร่วมมือมาตั้งอบจ.
0: เจ้าน
1: ะครับตอนนี้เขานำเครื่องจักรไปอยู่ที่บ้านป่าสางน้อยนะครับเป็นช่วงที่รถแมคโครสามารถลงได้ครับ
0: เจ้า
1: ถ้าเป็นช่วงของอำเภอป่าสางตั้งหลังอำเภอนั้นมันจะมีเบรีเออร์อยู่เนาะมันจะลงบ่ได้ตอนนี้เขาเลยลงตั้งปุ้นมาก่อนน่าจะส่งไป3คันแล้วครับ
0: 3คันเมื่อก่อนอันนี้หมายถึงหัวข้อที่11
1: นะเจ้าเนาะ
0: ที่ว่าเอาเครื่องจักรลงไปที่ลำน้ำทานะเจ้าก็หลายจุดน้ำทิเอ่ยน้ำทาเอ่ย
1: น้ำสารนะครับโดยเฉพาะยิ่งน้ำทานะครับดูสภาพนะครับเฮามีการขุดลอกตั้งแต่ปี38
0: เจ้า
1: เนาะก็ห่างเหินมาค่อนข้างจะยาวนาน
0: ยาวมาก
1: นะครับยาวมากนะครับ
0: เจ้า
1: ปัจจัยหนึ่งก็คือขอบนะครับขอบเบรเออร์นะครับมันสูงเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: บางทีเครื่องจักรลงมาได้นะครับทางอำเภอป่าซางทางเทศบาลก็พยายามนะครับใช้กำลังคน
0: เจ้า
1: ได้อยู่ประมาณ 2-3 วันคนท้องว่าเอาบ่ไหวนะครับมันจะต้องใช้เครื่องจักรหนักตอนนี้ก็ลงไปนะครับลงไปที่สะพานปงชัยแถวป่าซางน้อยอย่างเงี้ยครับก
0: ็
1: จะทำขยับขึ้นมา
0: เจ
1: ้
0: าเห็นว่าไปตังอำเภอแม่ทาก็ไปเมื่อก็จะที่สะพานขาว
1: สะพานขาวฝ่ายโป่งอ้อนะครับฝ่ายท่าทุ่งไผ่เ
0: น
1: ี่ยครับ
0: อันนี้ลำดับที่12นะเจ้า
1: ไปไล่กันนะคือตรงนี้ต้องบอกว่ามันเป็นหน้าฝนเน
0: า
1: ะเจ้
0: า
1: เครื่องจักรเฮาชุดที่ออกปฏิบัติทำถนนหน้างานเงี้ยบางทีมันทำลำบากนะครับฝนตกนะครับบดอัดก็บ่ได้ครับก็เลยดึงเอาเครื่องจักรบางส่วนนะครับสำนักงาน
0: เจ้า
1: แล้วก็เอาแก้ไขปัญหาเรื่องนะครับเรื่องสิ่งกีดขวางทางน้ำเนี่ยครับในพื้นที่เป็นหลักก่อน
0: จ้า
1: เขาจะเห็นได้ว่าผักตบนะครับมันเป็นพืชที่เติบโตไวเนาะสัก 4-5 เดือนนี่นะหลังจากที่มันขึ้นต้นมาแล้วนะครับม
0: ัน
1: ก็จะแผ่เร็วมากๆ
0: ม
1: ัน
0: แผ่เร็ว
1: ครับแผ่เร็วมากๆนะครับ
0: น้ำมันน้ำมันสีนิ่งๆปุ๊บเนี่ยมันถึงจะพึบพึบพึบพ
1: ึ
0: บพ
1: ึ
0: บเลยเมื่อสาวเน
1: า
0: ะ
1: แต่ถ้าน้ำมันมาแรงๆเขาก็สามารถที่จะดันขึ้นไปข้างหน้าได้คร
0: ับ แล้วมันหากมันฝังเข้าไปปันกับหญ้าตั้งลุ่มบนแถมต่างหากนะชาวคุณผู้ฟังก็บ่ใจเรื่องง่ายเลยทีเดียวสำหรับเรื่องของผักตบเนี่ยเนาะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราจะต้องช่วยกันแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง
1: ดูมวลผักตบทั้งหลายม
0: ัน
1: กองนะคร
0: ับ พอมันปึ๊ดขึ้นมาแล้วมันจะเป็นเส้นเป็นสายนะเจ้า
1: ถ้าเบาออกเนี่ยก็คือมันหน่วงน้ำอะเนาะหน่วงน้ำเพื่อไหลช้าไงครับถ
0: ้
1: าเอามูนี้ออกก็จะทำเพื่อน้ำไหลระบายได้เร็วขึ้น
0: พอเวลาลำน้ำไหนมีตะผักตบนี่มันหายใจบะโล่งนะ
1: ครับ
0: พอแยกเอาออกปุ๊บเนี่ยถึงรู้สึกว่ามันเหมาะเป็นโล่งเลย
1: ตอนนี้ก็มี
0: เ
1: หตุอันหนึ่งนะครับที่ตังอบจ.กำลังประสานเนาะก็คือในส่วนของลำน้ำปิงเก่า
0: เจ้าน
1: ะครับแถวของตำบลหนองช้างคืนอย่างเงี้ยซึ่งตังเชียงใหม่เนี่ยเปิ้นก็ได้พัฒนามาถึงเขตละปูนั่นละในส่วนของหลับปูนแล้วยังไม่ได้คุดลอกเตื
0: ้อ
1: นะครับวันนั้นชนประธานก็ได้ไปทำการคิกออฟเปิดนะครับเปิดโครงการตอนนี้ในส่วนของอบจ.คร
0: ับ
1: แล้วก็เปิดแล้วก็มีเครื่องจักรทำงานนะครับตอนนี้ก็ยังรออยู่เพราะว่าแถวนั้นมันจะมีบ้านคนนะเนาะมันสามารถที่จะเอารถแมคโครไปถึงจุดพักตบได
0: ้ต้องรออ
1: ่ะต้องรอความร่วมมือของพี่น้องเขตเทศบาลตำบลลิมปิงตำบลหนองช้างคืนเนี้ยแล
0: ้
1: วก็เรือในการที่จะดันนะครับก็จะเอาเครื่องมือเครื่องไม่ลดแบคโคเนี่ยไปช่วยเหลือ
0: จ้าบางทีก็ต้องไปทำความเข้าใจกับเจ้าบ้านที่บ้านบนติดน้ำเนาะไปอย่างหลังบ้านบนตุ่มๆต่ำๆอย่างเงี้ย
1: มันไปไม่ได้เลยครับบางชุดมันไปไม่ได้เลย
0: ต้องอู้กันก่อนต้องมาช่วยกัน
1: อย่างปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ได้รับความร่วมมือจากเรือนจำจังหวัดลำปูน
0: เรือนจำตัว
1: ทหารเรือนจำเปิ้ลส่งกำลังนะครับผู้ต้องขังไปช่วยอย่างเงี้ยครับ
0: เนาะอันเนี้ยต้องคือมันต้องทำทุกปีอ่ะมันเนี้ยได้บ่ได้มัน
1: เนาะมัน
0: มา
1: จะพ่นด้วยใช้สารเคมี
0: ก็บ่ได
1: ้ทำลายสิ่งแวดล้อมแหม
0: สารพิษตกค้าง
1: ปลาตายแหมเนี่ย
0: เจ้าเรื่องใหญ่มีตี้ลำน้ำลีนะเจ้าท่านนายกเฮงก่อไปตี้ลีไปดูเรื่องการแก้ปัญหาตื้นเขินนะเจ้าวัชพืชหนาแน่นเนาะกลัวตี้น้ำจะท่วมซ้ำซากในพื้นที่ของตำบลศรีวิชัยอำเภอลีนะเจ้าในลำดับที่16เห็นลงพื้นที่ไปกับตังท่านสจตังลีมั้ง
1: คร
0: ับ
1: สจตังลีอันนี้ก็เช่นกันนะครับอันนี้ก็ลำน้ำลี
0: เจ้าม
1: ันตอนนี้เหมือนกับว่ามันทุกปัญหาเนาะหลังจากที่เราเคยคุ้นหลอกมาเมื่อ12ปีที่แล้วอะ
0: เจ้าม
1: ันก็ยังมีหมูเนี่ยครับหมูเศษดินเศษตะกอนวัชพืชนะครับมากีดขวาง
0: พอแหละห้อมน้ำไหลเหลือน้อยเดียว
1: น้อยเดียวนะครับที่จริงแล้วที่จริงแล้วน้ำปริมาณน้ำอาจจะเท่าเดิมมวลน้ำครับแต่ในระดับความลึกของลำน้ำเนาะแล้วก็มีสิ่งกีดขวางทำให้น้ำระบายยากอันนี้ก็คงจะต้องส่งเครื่องจักรไปดำเนินการนะครับอันนี้ท่านนายกเองบอกว่างั้นผมขอลงไปดูพื้นที่ด้วยตนเองครับอ
0: ัน
1: นี้ก็ปลาทีมงานนะครับปลาสำนักช่างปลาในส่วนของสจในพื้นที่ทั้ง4ท่านนะครับไปลงดูพื้นที่กันครับหลังจากที่น้ำทาเสร็จตังน้ำที่เสร็จเนาะตังน้ำสารเสร็จก็คงจะได้ย้ายเครื่องจักรเข
0: ้
1: าไปในพื้นที่ของอำเภอลีต่อ
0: เนาะก็ถือว่าเขตของลีวันนั้นเห็นไปดูถนนถนนเข้าแกงก้อ
1: แกงก้อ
0: ลำดับที่5นะเจ้า
1: แกงก้อ
0: แกงก้ออันนี้รู้สึกว่าตั้งแต่อุทกภัยปีก่อน
1: ปีก่อน
0: เจ้าปีก่อนพุทธนะเจ้ายังบ่เรียบร้อยเตื้อนะเจ้า
1: อันนี้จะเป็นถนนนั้นเป็นตังโก้งแล้วก็มันเป็นเหวค่อนข้างลึกนะครับค่อนข้างลึก
0: เจ้า
1: ตอนนี้ก็เข้าไปดูก็คงสภาพที่จะต้องเอาไม้อยู่คาเอาอย่างไปประทังไว้ก่อนนะครับ
0: อันนี้แบบใจจุดที่ว่า
1: สะพานประจ
0: ำใจเนาะอันนั้นคือทำไปแล้ว
1: ครับ
0: เรียบร้อยแล้ว
1: การจะสั่งงบประมาณจากอบจ.ไปเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นชุดใหม่
0: เป็นจุดอันตราย
1: จุดอันตรายมันเป็นจุดทางโค้งพอดี
0: อ
1: แล้วก็น้ำจะกัดเซาะตรงเนี้ยตลอดนี่มันสะสมมาเน
0: า
1: ะ
0: มันเซาะมาเรื่อย
1: มันเซาะมาเรื่อยแต่ตอนนี้มันถึงน่าจะถึงขั้นวิกฤตละ
0: เจ้าน
1: ะครับทางอุทยานนะครับทางเทศบาลก็ประสานนะครับท่านยกเฮงก็ขอลงไปดูด้วยตนเองนะครับเห็นสภาพแล้วค่อนข้างจะทำยากอยู่นะครับเพราะมันค่อนข้างจะลึก นะครับค่อนข้างจะลึกมากๆมันเป็นคล้ายๆเป็นเหวอะครับ
0: เจ้า
1: ครับ
0: แต่ก็คือไปดูมาแล้วล่ะจริงๆตอนนี้ก็อยู่ในหัวแล้วล
1: ่ะอยู่ในหัวแล้วครับ
0: อยู่ในหัวแล้วว่าจะต้องยังใดต่อเนาะเจ้าก็ถ้ามีประเด็นปัญหาอย่างนี้กระตึงคณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนเราก็จะมี
1: ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชม
0: โอ
1: ้
0: อันนี้ภาพนี้เห็นชัดเลยอ่ะ
1: มันลึกครับลึกมากๆนะครับ
0: โอ้มันซ้อแบบไอ้ที่ถ้าสมมติฝนมันมาแห่มสักหา2หาแล้วน้ํามันมานักๆนี่มันมี
1: ครับมันเป็นน้ําห้วยอ่ะเนาะน้ําห้วยที่มันไหล
0: ถนนสุดขาด
1: น้ําห้วยมันอยู่ต่ําอ่ะต่ํากว่าถนนค่อนข้างจะหลายเมตรนะครับแล้วมันก็กัดเซาะด้านปื้นมา
0: อันนี้ทางเข้าไปในเขตอุทยานแล้วมันก็เหรอ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อ๋อที่หาเขาจะไปทางกอแก่งกอ
1: น่าจะประมาณ3/4ของถนนแล้วมั้งเนี่ยครับก็คงจะเร่งนะครับดําเนินการแก้ไขเพราะมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะไปแก่งก้อไปน้ำโต๊ะก้อหลวงอย่างเงี้ย
0: เจ้าเนาะอันนี้ก็ต้องช่วยกันนะเจ้าเดี๋ยวหาทางช่วยกันทำกรรมเดี๋ยวความคืบหน้าพอพี่เดนมาเล่าฟังทำกรรม
1: ได้ครับได้ครับว่าเครื่องจักรจะเข้าในช่วงไหนเน
0: า
1: ะ
0: ว่าจะเข้าได้ช่วงไหนยังไงนะเจ้าแล้วก็เห็นเปิ้นมีอบรมมากกว่าเจ้าท้องถิ่นแล้วก็อาสาสมัครที่สร้างทีมเซฟโซนทางน้ำเป็นห้องปฏิบัติการกู้ภัยใต้น้ำวิถีใหม่นี่นะอันนี้ลำดับที่13นะเจ้าบอกช่าง
1: อันนี้ต้องบอกว่าหลังจากที่เราได้ MOU นะครับในเรื่องของการป้องกันสาธารณภัยทั้งหลายในพื้นที่นะ
0: เจ้า
1: ในฐานะที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนะครับเป็นรองผู้บัญชาการเหตุการณ์เน
0: า
1: ะสิ่งที่เราทำ MOU ไปจะเป็นในเรื่องของอาคีภัยนะครับก็คือในเรื่องของไฟไหม้ทั้งหลายกับโซนของท้องถิ่นทั้ง16แห่งในอำเภอเมืองตอนนี้ครับเครือข่ายทีมงานเราต้องยอมรับนะครับว่าความสามารถของพี่น้องลำปูนเราทั้งพี่น้องที่เป็นอยู่ในท้องถิ่นพี่น้องที่เป็นอาสาสมัครต่างๆกู้ภัยทั้งหลายมีความรู้ความสามารถและก็ประสบการณ์ในเชิงของการกู้ภัยทางน้ำเนี่ยครับ
0: ค่อนข้างดี
1: ค่อนข้างดีนะครับแต่เราเปิ้นฮ้องว่างานประเภทนี้มันจะต้องฝึกซ้
0: อม
1: ฝึกฝนกันเนาะไม่ใช่จู่ๆเอาไปลงอย่างเงี้ยเวลาน้ำมันขุ่นที่ฮอลงสะที่น้ำมันเชี่ยวน้ำมันขุ่นเนี่ยมันสามารถที่จะสื่อสารกันได้ในใต้น้ำฉะนั้นเปิ้นฮ้องว่าจะต้องมีสัญลักษณ์การดึงเชือกการกระตุกเชือกเปิ้นฮ้องว่าสัญลักษณ์ทางมือในการที่จะสื่อสารกันว่าเวลาลงไปในจุดลึกๆครับ
0: อ
1: ันนี้ก็ฝึกซ้อมกัน
0: เหมือนเขาอยู่ตรงบนถ้าแบบไปดับไฟดับอะไรอย่างนี้อาจจะมีแบบวอลหากัน
1: มันเห็น
0: โทรหากัน
1: เ
0: ลยห
1: าง
0: ก
1: ัน
0: ได
1: ้ครับอันนี้เขาก็
0: อู้กันมาได้อ่ะ
1: วันแรกเขาไปฝึกกันที่สระว่ายน้ำก็คือเป็นน้ำที่ใส
0: เจ้า
1: สื่อสารทางมือกันได้อยู
0: ่
1: แล้วก็วันที่สองตะกี้เขาจะเป็นสระหลังอบจเลยนะครับ
0: เจ้า
1: ระดับความลึกน้ำที่ประมาณ4 เมตร
0: สระหลังอบจ
1: ใช่ครับ
0: แหล่งน้ำธรรมชาติจริงๆ
1: แหล่งน้ำธรรมชาติจริงๆนะครับอันนี้ก็คือลงไปเยอะๆแล้วน้ำมันจะขุ่นฉะนั้นการสื่อสารนะของทีมที่จะลงไปต้องใจมีการทรงซิกนะครับมีการกระตุกเชือกมีการอย่างเงี้ยก่อนนี้ฝึกซ้อมกันนะครับ
0: เนาะอันนี้ต้องขอบคุณอบจ.ที่หันความสำคัญในมิติของอาสาสมัครกู้ภัยทางน้ำเนาะคือเหมือนเท่าที่ดูเนี่ยคือเคยหันมีแบบนี้อ่ะ
1: ใช่ครับใช่ครับส่วนใหญ่มันก็ฝึกช่วยเหลือเน
0: า
1: ะช่วยเหลือเบื้องต้นแต่นี่เป็นทีมเหมือนกับเป็นนักประดาน้ำนะวัสดุอุปกรณ์บางทีเขาต้องเชื่อมั่นว่ามูลนิธิทั้งหลายอ่ะเปิ้นใจถึงนะเปิ้นซื้ออุปกรณ์เนี่ยปวดท้องอย่างเครื่องออกซิเจนอะไรทั้งหมดครบๆนะครับครบอันนี้ก็สาวประมาณสาวกว่าคนครับสร้างเครือข่ายตรงเนี้ยขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องปวดท้องว่าในกรณีที่เกิดวิกฤตอ่ะเนาะญาติพี่น้องหรือว่านักท่องเที่ยวตกน้ำอย่างเงี้ยบางทีสิ่งที่ญาติต้องการก็คือ1ต้องหาให้เจอใช่มั้ย10วัน3วัน5วันจะต้องหาให้เจ
0: อถ้าติดตามข่าวว่าถ้ามีเหตุคนตกน้ำที่ไหนปุ๊บเนี่ยโอ้โหในระยะเวลาช่วงที่ค้นหาเนี่ยมันใจคนที่เป็นห่วงเป็นใยเงี้ยมัน
1: เป็นผู้ปกครองเป็นญาติพี่น้องอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะคือปกตินะโดยส่วนใหญ่นะ80-90% เราจะใช้ทีมกู้ภัยทางน้ำจากจังหวัดเชียงใหม
0: ่อ๋อ
1: นักประดาน้ำจากเชียงใหม่นะครับ
0: เจ้า
1: แต่กว่ามันจะมาเน
0: า
1: ะบางทีเน
0: า
1: ะ
0: ต้องใช้ระยะเวลา
1: แทนที่เราจะหาเจอโดยใช้เวลาบ่ายยาวเงี้ยแต่ถ้ายืดไปมันอาจจะจากกิโลนึงหรือว่า100เมตรไปเป็น 2-3 กิโลเงี้ยมันก็จะค้นหายากขึ้น
0: จริงๆมันคือนาทีชีวิตทั้งสิ้นแหละ
1: แล้วก็เลยทางอบจ.ก็เลยว่าเอ้ามารวมตัวกัน ะครับโดยใช้ทีมวิทยากรผู้มีความชำนาญจากเชียงใหม่เหมือนกันเอามาสอนเราการเข้าถึงเหตุอาจจะเร็วกว่า
0: เจ้าน
1: ะครับเร็วกว่าครับ
0: แต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเพิ่มเติมผู้ที่มีทักษะในระดับสูงเนี่ยเดี๋ยวเพิ่มกับมาเติมกำลังกันอยู่แล้วแต่ว่าผู้ที่มีทักษะในเบื้องต้นและมีความรู้ความสามารถที่จะลงไปกู้ภัยก่อนเน
1: ี่
0: ยอันนี้เราก็จำเป็นต้องมีในพื้นที่เรา
1: อันนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะทำในงบประมาณนี้เนาะและงบประมาณหน้าที่สิ่งที่เราจะทำกันก็คือตอนนี้ทุกท้องถิ่นมีเรือหมด
0: เจ้า
1: เรือยนต์เนาะเรือยนต์เรือยางทั้งหลายบางทีอ่ะยังบ่มีทักษะเพราะเขายังบ่มีใบขับขี
0: ่โอ้เยี่ยม
1: เราจะเห็นได้ว่าในการไปช่วยเหลือบางจุดอ่ะน้ำมันเชี่ยวแต่เราแหวกน้ำอ่ะทำให้น้ำพัดและเรือล่มเงี้ยตอนนี้อบจ.ก็จะทำหลักสูตรนี่มันหนึ่งหลักสูตรเอาท้องถิ่นทั้งหลายที่มีเรือมาฝึกทักษะกันน้ำเชี่ยวจะเข้ายังไงดูร่องน้ำอย่างไรแล้วก็ออกไปขับขี
0: ่โอ้เยี่ยมเลย
1: ครับ
0: เจ้าเยี่ยมเลยอันนี้เป็นผลจากการปรับโครงสร้างในอบจ.แต่อบจ.ที่มีเรื่องของการตั้งฝ่าย
1: ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
0: โอ้เยี่ยมเลย
1: ด้วยความเป็นพี่ใหญ่เนาะเฮาก็ยากคือตอนนี้บุคลากรเฮาอาจจะยังบ่เต็มกรอบนะครับแต่เฮาจะเสริมทักษะหมู่เนี้ยให้กับท้องถิ่นนะครับบางทีถามว่าขับเรือเป็นก็บ่เป็นแต่ขับรถเป็นก็เป็น
0: มัน
1: บ่ย
0: าก
1: เร
0: ื่อง
1: กับรถมันบ่เหมือนกัน
0: มันบ่ยากกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ฮะรถมันมีเบรกแต่เรือนี่มันบ่มีเบรกต้องใช้ทักษะนะครับ okay. อันนี้เป็น
0: เรือนี่มันมีเบรก
1: ไม่มีครับต้องใจทัศน์ต้องใจทัศน์ต้องใจประท้องเนี่ยทุ่นทั้งหลังแล้วช่วยอย่างเงี้ยครับมันมีเบรกครับ
0: เจ้าโอ้สุดยอดเลยนะเจ้านี้ต้องขอบคุณทางท่านนายกเฮงเนาะขอบคุณทางทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายงานใหม่ของอปจ.ที่เข้มแข็งมาก
1: ลืมมาได้ก็คือขอบคุณทีมงานอาสาสมัคร
0: กู้ภัย
1: ทั้งท้องถิ่นแล้วก็กู้ภัยอ
0: ัน
1: นี้ต้องยอมนะครับเมื่อวานฝนตกในช่วงบ่ายนะฝนตกบ่ขึ้นซากเลยนะครับ
0: ใจนี่ถึงสุดยอดแ
1: น่
0: นะครับ
1: เปียน้ำกันวันค่ำ
0: เนา
1: ะถังออกซิเจนหมดก็เอาเครื่องมาปั๊มกันตรงหั่นเลยนะครับเติมถังกันตรงหั่นเลย
0: เจ้า
1: เนี่ยครับ
0: เจ้าก็รวมโดยช่วยกันเนาะในลักษณะของโครงการแบบนี้ก็อยากจะฝากทางอบจ.ว่ามีต่อไปเรื่อยๆนะเจ้าเนอะเขาจะได้ฝึกทักษะของผู้ที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญให้มียิ่งขึ้นไปแหม
1: เนาะวันนี้มันเหมือนดังที่ผมนำเรียนนะครับมันต้องฝึก
0: มันต
1: ้องอาศัยประสบการณ์แล้วก็ฝึกฝนให้บ่อยเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ไม่ใช่ว่ากูเก่งกูแน่แล้วโดนลงตุ่มแล้วหายเลย
0: แทนที่จะไปช่วยหาแต่ว่าต้องไปหา
1: ใช่ครับไปหาตัวไปหาจมูกเดียวกันอย่างเงี้ย
0: หาจมูกเดียวกันเฮีย
1: อันนี้เป็นทักษะที่อบจ.สึกเนาะแล้วก็หลักสูตรต่อไปดังนำเรียนนะครับเราจะฝึกทักษะในเรื่องของการขับเรือ
0: จ้า
1: ขับเรือยางเรือยนต์ทั้งหลาย
0: เจ้าเนาะขอบคุณงานกู้ภัยจริงๆงานป้าท้องว่างานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอบจ.เนี่ยนะเจ้าเป็นงานที่แบบว่าจริงๆก็ต้องเป็นพระเอก
1: ช่วยเน
0: า
1: ะช่วย
0: แต่ว่าเป็นพระรองอีกน่าจะเปรียบก็ได้อย่างอันแบบเป็นพระเอกที่บู๊อยู่ตลอดเวลามีแต่ฉากแอคชั่นนี่แหละเพราะมีภารกิจเยอะมาก
1: ครับอย่างทีมงานของในเรื่องของการดับไฟเน
0: า
1: ะอ
0: า
1: คีภัยเงี้ยกับเทศบาลเทรตี้ก็อย่างน้อยก็ฝึกฝนมันได้ฝึกซ้อมร่วมกันนะครับฉะนั้นใครอยู่ในพื้นที่ใกล้กับเหตุเนี่ยก็รถคันนั้นก็ต้องถึงก่
0: อ
1: นที่เหลือก็จะเป็นกำลังเสริ
0: ม
1: แล้วก็จะมีครูฝึกทั้งหลายเนี่ยอาจจะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยครับ
0: เจ้าเอาเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านตัวนะเจ้ามีแฮมเรื่องนึงแต่กี้พอพี่เดชเขาข้ามไปที่นายกเฮงไปลีอาเจ้าเปิ้นไปดูอย่างก็ถนนสายเลี่ยงเมืองแม่ตื่นที่ว่ารถบรรทุกใช้เส้นทางเลี่ยงลัดจากอำเภอดอยเต่าเข้ามาที่แม่ตื่นนะเจ้าแล้วก็หนทางมันชำรุดไปเหมือนกันอันนี้ป้าก็ไปดูมาแล้วลำดับที่17นะเจ้า
1: ครับอันนี้ก็คือไปแล้วเกิดประโยชน
0: ์วันนั้นวันนั้นที่ไปลีแต่กี้ลืมบอกไปเจ้า
1: อันนี้ก็เป็นทางลัดนะครับในเขตของแม่ตื่นเนาะที่จะใช้เป็นถนนขนส่งเพื่อการเกษตรนะครับเพราะว่าจะย่นระยะทางไปเยอะแต่สภาพถนนบ่ดีครับสภาพถนนบ่ดีก็เลยไปดูนะครับแล้วก็อันนี้ฝากพี่น้องท้องถิ่นเลยนะครับว่าตอนนี้กรอบการประสานแผนในรอบปี71ถึงปี75เนี่ย
0: เจ้า
1: อบจ.น่าจะส่งท่านภายในวันศุกร์นี้
0: เจ้าน
1: ะครับหลังจากนั้นเราจะมีการเพิ่มแผนกันนะครับในช่วงของวันที่1ถึงวันที่9ตุลาฉะนั้นนะครับสภาพถนนที่ท่านเห็นเนี่ยท้องถิ่นท่านจะต้องรีบออกแบบเบื้องต้นเลยนะครับ
0: ท่านต้องพร้อมออกแบบประมาณการ
1: นะครับแล้วก็เราจะประชุมกันในรอบวันที่1ถึงวันที่9
0: อันนี้อยู่ในเขตท้องถิ่นไหนพูดนะจ๊ะ
1: น่าจะเป็นเทศบาลตำบลแม่ตื่นนะครับ
0: เทศบาลตำบลแม่ตื่น
1: เทศบาลตำบลแม่ตื่นนะครับวันนั้นไปดู2เรื่องเนาะที่แม่ตื่นไปดูเรื่องของถนนนี
0: ่
1: ไปดูเรื่องของรบสตแม่ตื่น
0: รบสตแม่ตื่นก็ไป
1: ซึ่งเป็นรบสตที่ทางท่านนายกแม่ตื่นเนี่ยเพิ่นทําไว้ระดับ1ละความพร้อมค่อนข้างจะสูงตอนนี้เขาจะยกมาตรฐานการบริการให้สูงขึ้นแฮ
0: ม
1: นะครับที่รบสตไม่ตื่นนะครับ
0: ที
1: ่พร้อมอาคารพร้อมบุคลากรพร้อมแต
0: ่
1: เขาจะเน้นในเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ไปเพิ่มมือแฮม
0: อันนี้ที่ไปโรงพยาบาลในภาพลำดับที่15นะ
1: ครับอันนี้เป็นรบสตไม่ตื่นนี่ต้องถือว่าเป็นรบสตที่มีความพร้อมนะครับด้านอาคารสถานที่อย่างเงี้ยในเขตท่านเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาเป็นศูนย์บริการพี่น้องในโซลีได้เลยนะครับ
0: เพราะอย่างกู้เตือนที่ท่านนายกเฮงบอกว่าลงไปดูรพสตในแต่ละแห่งเนี่ย ก็เพื่อจะไปดูทั้งสภาพแวดล้อมโครงสร้างอาคารสถานที่นะเจ้าความพร้อมของบุคลากรเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนาะแต่ท่านก็บอกว่ามันยังแบบดีก็ดีมากเลยอย่างก็มีนะจ๊ะไอ้ที่แย่ก็แย่มากเลยก็มีเพราะฉะนั้นท่านก็เลยบอกว่ามันจะต้องพยายามที่จะพัฒนาให้มันอยู่ในมาตรฐาน
1: เดียวกัน
0: ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
1: ครับแล้วก็อันเนี้ยต้องบอกว่าอาคารสถานที่อุปกรณ์อย่างเนี้ยมันค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วเนาะเขาอาจจะไปเติมเต็มแบบน้อยเดียวเพ
0: ื
1: ่อยกระดับมาตรฐานของการดูแลขั้นปฐมภูมินะคือกับพี่น้องตังโซนลี
0: อ
1: ่ะเนาะอาจจะเป็นศรีวิชัยตังเมตตื่นตังเวียงแก้วอย่างเง
0: ี้
1: ยก่อนที่เขาจะไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลลีอย่างเงี้ยครับสถานที่ยังพร้อมครับผมดูแลใหญ่รบสตไม่ตื่นนี่ใหญ่ใหญ่มากๆนะครับ
0: มีโซนอุบัติเหตุฉุกเฉินอูดีทำดีเลยเหมือนกันนะเจ้า
1: สถานที่ก็กว้างอาคารก็มีหลายอาคาร
0: มันเป็นมินิฮอสปิทอลเลย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เจ้า
1: อันนี้เปิ้นทำมาสมัยเปิ้นอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขแล้วเปิ้นทำมาหลายปีแล้ว
0: เจ้าเนาะก็ถือว่าเสริมศักยภาพในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล
1: ครับ
0: ไม่ใช่เฉพาะแค่รพสตแม่ตื่นแต่ว่าก็ทุกแห่งนั่นแหละ
1: ครับ
0: เจ้าที่จะขับเคลื่อนแต่ว่าพอดีมีลงพื้นที่ไปตีหลีพอดีเอากูตี้เลยแวะกูจุดเลยนายกเฮงอ่ะ
1: ก็น้องว่าได้ออกสำนักงานกรรมแล้วก็ไปต่อยาวเลยครับนี่ข่าวที่14ก็เหมือนกันนะครับ14นี่ก็เขาจะยกระดับนะครับระหว่างอบจ.รบสต.โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง
0: เจ้าน
1: ะครับในการที่ต้องบอกว่าโมเดลตรงเนี้ยเขาจะทำให้เป็นศูนย์บริการร่วมด้านการแพทย์แห่งใหม
0: ่
1: เพราะว่าตังเราโรงพยาบาลเวียงหนองล่องเนี่ยเปิ้นยกตีให้เขา
0: เจ้าน
1: ะครับ4ไร่ในการที่จะสร้างศูนย์ตรงเนี้ยแล้วก็เฮาเคยตั้งงบประมาณไว้ละในตอนนั้นนะครับมัน e-bidding แล้วมันมีปัญหานิดหน่อยก็เลยยกเลิกสัญญาไป
0: เจ้า
1: ตอนนี้ก็จะเอามาท่านนายกเฮงก็บอกว่างั้นเอามาฟื้นกันใหม่สิ่งที่ความร่วมมือนะครับระหว่างรบสต.เทศบาลตำบลในเขตของเวียงหนองล่องเนาะทั้ง3แห่งแล้วก็อปจ.เนี่ยเขาจะทำตรงเนี้ยให้เป็นศูนย์บริการการแพทย์แหล่งใหม่น่าจะเป็นศูนย์ทันตกรร
0: ม
1: อย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นศูนย์ทันตกรรมที่วางแผนกันไว้นะครับก็คือเอางานทันตกรรมของทั้ง3รบสต.เนี่ยมาไว้ที่นี
0: ่
1: ถ
0: ้
1: าเป็นการตรวจขั้นพื้นฐานเนาะหมอกขูดหินปูนขูดอย่างเงี้ยก็คือเจ้าที่รบสต.ทำถ้าเป็นการถอนฟันคุดที่มันสูงขึ้นก็ใช้ทีมงานของโรงพยาบาลแต่เป็นอาคารเดียวกัน
0: ก็คือเป็นเหมือนศูนย์บริการร่วมของรพสต.ที่เวียงหนองล่องก
1: ับ
0: โรงพยาบาลเวียงหนองล่องจะว่าไปแล้วก็เหมือนโรงพยาบาลเวียงหนองล่องสาขาละย่อย
1: ครับอันนี้มันก็อาจจะไปขยายผลได้ถึงบ้านห้องบางส่วนที
0: ่
1: อยู่พื้นที่ส่วนเดียวกันนะครับงานทันตกรรมงานกายภาพบำบัดที่เขาจะเอาไปทำตรงนั้น
0: เจ้า
1: ที่เคยออกแบบไว้จะเป็นอาคาร2ชั้น
0: เจ้าง
1: บประมาณที่เคยตั้งไว้น่าจะประมาณ19ล้านนะคร
0: ับ จริงๆ19ล้านนี่ถือว่าเป็นงบที่น่าทำมากนะครับเพื่อพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยก็จะได้ประโยชน
1: ์ครับ
0: จากการเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขตรงนั้นเลย
1: ครับอันนี้ก็ไปประสานกับถึงท่านสจ.ในเขตพื้นที่นะครับท่านสจ.สุวรรณห้วยแก้วผู้บริหารท้องถิ่นทั้ง3แห่งแล้วก็ทางผอ.รบสต.ผอ.โรงพยาบาลเวียงหนองล่องนะครับ
0: เจ้าแล้วหมอฮู้ว่าวันหน้านี่มันจะมีโอกาสพัฒนาไปถึงขั้น ดวงตาก็เจ้าตานี่เป็นท้องเหี่ยงก็จักษุแพทย์
1: จักษุจักษุอันนี้เขามันเป็นที่มันเป็นขั้นสูงเนาะอันนี้เขาก็คงจะหมอบมือโรงพยาบาลไปนะครับของเขาก็คงจะเป็นงานทันตาพิบาลอย่างเงี้ยครับงานขั้นปฐมภูมิครับ
0: แจ้งอย่างคนเฒ่าบ้านเฒ่านักไงเจ้ารอคิวไปลอกตาแต่นี่โม่มาได้ก็มาได้ลอกสักเตื่อยนะโอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยนะจากศูนย์บริการร่วมด้านการแพทย์แห่งใหม่ที่รพสตเวียงหนองล่อง
1: โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง
0: ที่โรงพยาบาลเวียงหนองล่องนะจ๊ะ
1: มีพื้นที่อยู่ประมาณ10กว่าไร่นะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเปิ้นยกให้เขาอยู่4ไร่ก่อน
0: จะเป็นชื่อนี้เลยศูนย์บริการร่วมด้านการแพทย์แห่งใหม
1: ่ครับ
0: อบจ.ลำพูน
1: ลำพูนใช่ครับ
0: จ้าเร็วๆนี
1: ้เร็วๆนี้
0: งบ19ล้านอยู่ในแผนปีไหน
1: ตั้งไว้แล้วโอ้อันนี้น่าจะต้องได้ตั้งใหม่แล้วเพราะตอนนั้นเขาน่าจะใช้งบประมาณน่าจะเป็นเงินสะสมอะครับน่าจะกันไว้แล้วก็น่าจะตกไปแล้วเพราะ2ปีงบประมาณถ้าเอามาทำก็ถือว่าโครงการนั้นเป็นอันพับไป
0: เจ้าก็อู้ไปอู้มาเป็นว่าอย่างก็อู้เลยจะเอาเลยจะได้นี
1: ่มันอู้กันหลายครั้งแล้วครับอันนี้ที่ก็มาตกลงเงื่อนไขกันทำไม
0: เจ้า
1: แล้วก็สิ่งที่เราจะทำร่วมกัน
0: เจ้าเห็นพอพี่เดชว่าตะกี้เกริ่นมาเรื่องของแผน
1: ครับ
0: เมื่อก่อนเจ้าเรื่องของแผนของอบจ.ละปูนถึงไหนแล้วจะได้ก็เจ้า
1: เอาการประสานแผนนะครับก็คือตอนนี้กรอบท่านนายกการบริหารส่วนจังหวัดได้ลงประกาศนะครับกรอบของท้องถิ่นไปแล้วที่เราจะประสานโครงการก
0: ันหัวข้อที่6นะจ๊ะ
1: นะครับอันนี้ก็อันหัวข้อที่6นี่เป็นการชี้แจงงบประมาณ
0: ชี้แจงงบประมาณ
1: ชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรม
0: คณะกรรมการ
1: กรรมธิการศึกษางบประมาณวุฒิสภา
0: เจ้า
1: ก็คือสวขั้นตอนการจะได้งบประมาณนะครับที่เป็นเงินอุดหนุนรัฐบาลกับงบอุดหนุนเฉพาะกิจเนี่ย1จะต้องผ่านคณะอนุกรรมธิการก่อน
0: เจ้า
1: อันที่2ไปผ่านคณะกรรมธิการอันนี้จะเป็นของสส
0: เจ้า
1: ขั้นตอนที่3ก็จะต้องผ่านสวนะครับอันนี้เป็นรอบที่3ละ
0: รอบที่3
1: ละรอบที่3นะครับอันนี้วงเงินที่เราจะได้รับการจัดสรรมาก็คือ339ล้านนะครับ
0: อ๋ออันนี้จะคนละส่วนกันอันนี้คือชี้แจงกับกรรมธิการ
1: กรรมธิการ
0: เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
1: 70
0: ที่กำลังจะใช้กันเดือนหน้า
1: ก็คืองบประมาณอบจ665ล้านเนี่ยจะเป็นงบที่เราชี้แจง3รอบเนี่ย339
0: เจ้า
1: ที่เหลือก็จะเป็นงบที่เราจัดเก็บเองพ้องงบที่รัฐบาลเก็บแล้วก็จัดสรรให้
0: เจ้าน
1: ะครับ
0: ซึ่งงบต่างๆของในส่วนของอบจเนี่ยก็คือได้ทำไปแล้ว
1: ได้ทำไปแล้วครับ
0: ผ่านสภาแล้ว
1: อันถ้าเป็นข้อบัญญัติของอบจเนี่ยผ่านสภาแล้วครับเพิ่งผ่านไปเมื่อวันที่19
0: เจ้า
1: ครับ
0: ก็มีการประชุมสภา
1: ครับ
0: พิจารณาในรายละเอียดของการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว
1: ครับ
0: เจ้า
1: อ๋อวาระ23เมื่อวันที่31
0: เจ้าม
1: าที่3
0: เห็นมีถ่ายทอดอยู่
1: วันที่3ที่ผ่านมาส่วนนี้ก็อยู่ในกระบวนการตามขั้นตอนของพรบ.ก็คือหลังจากที่สภาอนุมัติขึ้นตราเป็นข้อบัญญัติเสร็จนะครับประธานสภาจะต้องส่งร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ให้กับท่านผู้ว่าพิจารณาภายใน7วันก็เขาคาดว่าจะส่งภายในวันศุกร์นะครับ
0: เจ้า
1: ครับภายใน7วัน
0: ภายใน7วัน
1: หลังจากนั้นผู้ว่าก็มีห่วงระยะเวลาที่จะพิจารณาอีก15วัน
0: เจ้าน
1: ะครับถ้าพูดว่าเห็นชอบปุ๊บก็ส่งมาที่อบจ.นายกก็ประกาศใช
0: ้ประกาศใช้ก็น่าจะตามวันที่1ตุลา
1: คม
0: เจ้าแต่ว่าที่ผอ.พิเนตรอู้ถึงเรื่องของการประสานแผนในที่เนี้ยคือการประสานเพื่อเตรียมไว้สำหรับปี
1: 71 71-75เลยครับอันนี้จะเป็นห่วงของแผนถ้าเป็นสมัยตะก่อนพ้องแผน5ปีอ่ะเน
0: า
1: ะก็คือ71-75ตอนนี้กรอบเอาออกชัดเจนแล้วนะครับว่าวันนั้นท่านนายกเฮงได้เสนอต่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด
0: เจ้าน
1: ะครับในเรื่องของงบประมาณก็คือ ยังคงไว้ที่4ล้านนะครับจำนวนโครงการก็1ไม่เกิน2นะครับรอบนี้ลดจำนวนโครงการลง
0: เจ้า
1: เพราะแนวทางนโยบายของท่านนายกเฮงบอกว่าอยากจะทำมาอย่างที่มันเป็นภาพรวมใหญ่
0: เจ้าน
1: ะครับไม่ใช่ลักษณะโครงการที่เป็น500,000เนี่ยเนาะได้ร้อยกว่าเมตรอย่างเงี้ยสำรวจไปกรรมเดียวสุดแล้วอย่างเงี้ยกับปีนี้เขาจะเฮ้อ4ล้านแต่จะเป็น3โครงการนะครับปี71-75เขาจะลดลง เหลือ2โครงการพอละภาพรวมโครงการก็จะได้ใหญ่ขึ้น
0: จะได้ใหญ่ขึ้น
1: ใหญ่ขึ้นนะครับแต่ก่อนงบประมาณเท่าเดิมก็คือ4ล้าน
0: 4ล้านแต่ก็ต้องเกี่ยวเนื่องกับอย่างน้อย2องค์กรปกครองส่วนท้องถ
1: ิ่
0: นเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวอย่าง
1: นี้ตามประกาศของคณะกรรมการการกระจายอำนาจเนาะฉะนั้นท่านผู้บริหารท้องถิ่นนะครับที่ฟังรายการนี้อยู่นะครับก็รีบประสานกันเพราะตอนนี้ตั้งอบจ.กำหนดว่าวันที่1ถึงวันที่9ทั้ง8อำเภอจะต้องประชุมคณะกรรมการประสานแผนอำเภอให้เสร็จ
0: 1ถึง9เดือนนี
1: ้1ถึง9ตุลา
0: เดือนหน้า1ถึง9ตุลาเดือนหน้าเจ้ามีเวลาอู้กันน้ำหน่อยหนึ่งแต่ช่วงนี้ก็อาจจะยุ่งๆเพราะว่าบางที่ก็เร่งปิดงบประมาณ
1: เร่งปิดงบประมาณเนาะเร่งทำร่างข้อบัญญัติเทศบัญญัติกัน
0: เจ้าก็เป็นกำลังใจเนาะแต่อย่าลืมเรื่องนี้ตัวเรื่องนี้ก็สำคัญ
1: สำคัญ
0: เจ้าเรื่องนี้ก็สำคัญนะเจ้าอ้าวคุณผู้ฟังมีหลากหลายเรื่องราวมากเลยจริงๆนะเจ้าวันนี้พี่ชีพบอก20ข่าวอ่ะก็เลยบอกว่า20ข่าวนี้ขอเชิญผอ.พี่เดชนี่หลังเคารพธงชาติด้วยเราจะเข้าแล้วพูดเร็วๆเลย
1: คุณบอกว่าบางสัปดาห์มันก็ภารกิจเนาะถ้าเป็นข่าวหลักๆก็จะน้อยนะครับแต่บางสัปดาห์เนี่ยข่าวมันก็จะเยอะ
0: จะเยอะเจ้าผอ.พี่เดชอยากจะขึ้นอัปเดตเรื่อง EV นิดนึง
1: ครับ
0: EV ตอนนี้เห็นแบบว่าทุกคนตื่นเต้นมากแล้วก็ถามกันเข้ามาเยอะว
1: ่
0: าสุดท้ายแล้วขึ้นได้หรือยังใช้บริการได้หรือยังจริงๆสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเล่าเข้าไปฟังไปบางส่วนแล้วเหมือนกันนะเจ้าเรื่องของรถ EV เน
1: า
0: ะ
1: ก็ในส่วนของรถ EV นะครับต้องขออนุญาตทำเรียนนี้นะครับว่าตอนนี้ทางผู้รับจ้างนะครับได้ส่งมอบรถทั้ง6คัน
0: ครบ6คันแล้ว
1: เนี่ยอบจ.เรียบร้อยแล้วนะคร
0: ับ ได้จำได้ติดแล้วบอกว่ามา3คัน
1: นะครับตอนนี้ก็คือ
0: แต่ระหว่างนี้มา6แล้ว
1: มาครบแล้วครับแล้วก็เฮาก็คือคนขับเนาะได้ทดลองวิ่งนะครับในเส้นทางที่เฮาจะวิ่งแล้วก็ดูเวลาว่าในรูปหนึ่งที่เฮากำหนดไว้ว่า 45-50 นาทีเนี่ยเป็นไปตามนั้นก่
0: อ
1: นนะครับอันนี้ต้องบอกว่าความทันสมัยเนาะของเทคโนโลยีนะครับรถคันนี้จะติด GPS หมดนะครับแล้วก็จะมีศูนย์มอนิเตอร์อยู่ที่อบจ.รถคันนี้วิ่งไปไหนเห็นหมด
0: เจ้า
1: แล้วก็ในรถนะครับ เวลาผ่านสถานีนี้สถานีหน้าจะเป็นสถานีอย่างเงี้ยมันก็จะ
0: บอกติ๊กติ๊กนับไปให้
1: ประชาสัมพันธ์ไว้ในรถเลยนะครับ
0: อ๋อ
1: นี่สถานีวัดพระธาตุดิบุญชัยสถานีต่อไปเป็นสถานีไหนเงี้ย
0: เหมือนขึ้นรถไฟฟ้า
1: ใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
0: เหมือนขึ้นรถไฟฟ้าที่กรุงเทพเลย
1: ครับอันนี้ก็จะเป็นแจ้งในรถแล้วก็ตรงศาลาที่พักนะครับก็จะมีทีวีมอนิเตอร์ดูอยู่ว่ารถคันนี้อีกกี่นาทีจะมาถึงสถานีนี
0: ้
1: ท่านผู้โดยสารบ่ต้องได้รอนานนะครับรู้เลยว่ารถจะมาถึงกี่นาทีอ่ะจะรับเมื่อใดจะมาสักเตือนอย่างเงี้ย
0: นั่งรอโดยไร้ความมุ่งหมายบ่ฮู้ว่าจะมาเมื่อใดเนี่ยนะคือจริงๆตอนนี้มันเป็นช่วงของการทดลอง
1: ทดลองคร
0: ับ ก็ยังไม่ได้เปิดที่บริการกับพี่น้องประชาชน
1: ก็ที่กำหนดการคร่าวๆนะครับที่ตั้งอบจ.โดยท่านโยกเฮงกำหนดเนี่ยน่าจะเป็นวันที่8กันยายนนี
0: ้
1: น่าจะมีการเปิดตัวว
0: ันที่8เดือน9
1: ครับวันที่8เดือน9นะครับน่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
0: คือเริ่มพี่น้องประชาชนได้ใจเลย
1: ครับ
0: อ๋อ
1: ครับ
0: เจ้าเปิดตัวที่ไหนยังไงครับสนามกีฬาม
1: ันน่าจะเอากลางเมืองก็เท่าที่ได้คุยกันนะครับน่าจะเป็นตรงหน้าวัดพระธาต
0: ุ
1: ตรงสะพานโคมุงครับเอากรถมาจอดตรงนั้นเลยเงี้ยครับ
0: เจ้าเปิ้นจะเริ่มบริการจริงๆแล้วเนี่ยรอบวิ่งเปิ้นตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงแล้วคร
1: ับตั้งแต่6โมงเมื่อเช้าเลยนะครับ
0: เจ้า
1: ดีดูนะครับ
0: ถึงทุ่ม2ทุ่มพูดอะไรกัน
1: เ
0: รา
1: เราวิ่งครับครับใช่ครับ
0: ก็เดี๋ยวรายละเอียดคงจะมีในวันเปิดตัวแล้วที่เราก็จะเริ่มรู้กัน
1: แล้วว่า
0: จะได้พ่องนะเจ้าก็เดี๋ยวอัปเดตทุกฟังแต่ว่าการแข่งขันมาค่ากระดานเห็นเปิ้นขึ้นป้ายแล้วนะขึ้นป้ายโปรโมทแล้วนะว่าจะมีการแข่งขันเดิมทีนี่เป็นมาค4กระดานปีนี้เป็น5กระดาน
1: ครับเพิ่มขึ้นมาก็โดยที่สมาคมหมากรุกเนาะแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้ใช้พื้นที่ของจังหวัดลำพูนเฮาเป็นสนามแข่งนะครับปีแล้วก็ทำไปรอบหนึ่งก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับมีทั้งนักกีฬาทีมชาตินะครับมาร่วมการแข่งขันอันนี้ก็พี่น้องรัฐผู้ฝันเรียนนักศึกษามันเป็นการแข่งขันที่ต้องใช้สมาธิเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: เป็นการแข่งขันที่ต้องใช้พื้นที่จำกัดก็คือเขาจะใช้หอประชุมของอบจ.
0: เจ้า
1: แต่บรรยากาศที่ท่านสามารถจะชมได้คือเขาจะถ่ายทอดคู่ที่มันที่สุด
0: มันที่ส
1: ุดสู่สีที่สุดอย่างเงี้ย
0: จะลุ้นกันกับ
1: แล้วก็จะเอาออกมาให้ดูข้างนอกนะครับอันนี้เขาจะมีทีมงานในถ่ายทอดสดนะครับคู่ที่น่าจะเป็นคู่เอกของแต่ละวันคู่เอกของแต่ละรุ่นอย่างเงี้ยคือท่านผู้ปกครองท่านผู้ชมได้ชมข้างนอกตัว
0: คือคุณผู้ชมต้องคิดว่ามันเป็นกีฬาที่บ่สามารถมาส่งเสียงเชียร์กัน
1: ใช่ครับโอ้ไม่ได้ครับ
0: มันไม่ได้
1: เพราะมันจับการเฉพาะผู้แข่งเน
0: า
1: ะ
0: เหมือนอย่างฟุตบอลมันเหมือนอย่างนี้ไง
1: ผู้ชมนั่นก็คือชมได้เฉพาะข้างนอก
0: ใจสมาธิ
1: ใจสมาธิอย่างสูงเลยนะครับ
0: เจ้าก
1: ลับมาอีวีหน่อยนึงครับตอนนี้เมื่อกี้ผ่านมาตีหน้าสถานีก็มีป้าย
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ป้ายจอด
0: ไปจอด
1: ไปจอด
0: เจ้า
1: บนซ้ายบนขวานะครับจะมีจุดจอดอยู่ประมาณ26จุดแล้วก็จะมีศาลาที่พักประมาณ14จุดครับ
0: ศาลาที่พักนี่เห็นพ้นทางแล้วที่หน้าอาคารของกระทรวงแรงงาน
1: ครับ
0: อันนั้นสร้างเป็นศาลาที่พักเลย
1: ที่พักจะมีจอทีวีมอนิเตอร
0: ์ใกล้ๆโรงเรียนใบบุญท่านก็มีอันนั้นก็เป็นศาลาที่พักเลยนะเจ้า
1: อันนี้ก็เชิญชวนนะครับพี่น้องจังหวัดลำพูนเฮานี่ก็ถือว่าเป็นมิติใหม
0: ่
1: นะครับในการจัดบริการขนส่งสาธารณะในการทำเพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
0: เจ้า
1: ครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมฉะนั้นท่านที่ปนห้องว่าบะเร่งด่วนนะเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: แล้วก็ลดปริมาณรถในถนนในเส้นทางเนี่ยท่านก็ลองมาใช้บริการรถ EV บัสของอบจ. 6 เดือนแรกนี่เขาจะบริการฟรี
0: ฟรี
1: ครับฟรีแล้วก็6เดือนต่อไปนะครับมาตรฐานของค่าขนส่งเนี่ยก็คือครบรอบเนี่ย20บาทตลอดสาย
0: ครับมาเติมมาแอลมาเติมมาแอลจังหวัดลำพูนมีรถ EV บัสนะจ๊ะเมื่อท่านได้ขึ้นช่วงงานสลากย้อมช่วงงานเทศกาลโคมแสนดวงช่วงปลายปีนี
1: ้
0: มาได้เลยท่านขึ้น EV บัสชมเมืองได้รอบเมืองนะจ๊ะตลอดสายเอ้ยช่วงสิ้นปีนี้ยังไม่เก็บเงินนะยังไม่เก็บเงินยังเที่ยวได้ฟรีอยู่แล้วก็บางจุดก็จะมีรถจักรยานมาจ้าเมื่อได้ขี่ชมเมืองตัวอย่างตัวนะจ้าละปูนตอนนี้ต้องเรียนว่าเป็นจังหวัดเล็กๆที่มีความอบอุ่น
1: ครับคนของลำพูนระเมียดใช่ไหม
0: ระเมียดลำพูน
1: ระเมียดลำพูน
0: ระเมียดลำพูนนะจ้าก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่จะได้ส่งเสริมกันในเรื่องของการท่องเที่ยว
1: ครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นการสร้างแบรนด์เมืองนะครับอันนี้เป็นเพราะว่าเป็นมิติใหม่เน
0: า
1: ะในการสร้างแบรนด์เมืองเหมือนกับสร้างสตอรี่เมืองนะครับ
0: เจ้า
1: ทางทีมวิจัยนะครับได้ทำไว้2เรื่องก็คือลำพูนเงียบงามใช่ไหม
0: ลำพูนละมุนใจ
1: ครับลำพูนละเมียดนะครับละเมียดลำพูนเนี่ยสองคำนะครับสองประโยคเนี่ยสองมอสโต้ตรงเนี้ยนะครับแล้วก็เอามาทำประชาวิจารณ์กันสุดท้ายก็ลงที่ระเมียดลำพูน
0: เจ้าน
1: ะครับอันนี้ก็ติดต่อศึกษาข้อมูลข่าวสารกันนะครับลำพูนจะระเมียดอย่างใดนะครับอันนี้ก็ถึงว่าเป็นทีมงานวิจัยที่เปิ้นเนรมิตแบรนด์เมืองเปิ้นฮ้องว่าเอาพื้นที่นำร่อง7จังหวัด
0: เจ้า
1: ในประเทศไทยลำพูนก็เป็น1ใน7นะครับ
0: เนาะเป็น1ใน7จังหวัดที่มีความละเมียด
1: ครับ
0: คือมีความละเอียดละออมีความในบางมุมอ่ะดูที่เปิ้นทำกรอบภาพละเมียดแล้วเปิ้นไปไล่ถ่ายภาพตามเมืองต่างๆมาเนี่ยโอ้พอแล้วก็อยากมา
1: ครับ
0: บางมุมคนละปูนยังแทบแบบเออก็อยู่นี่มาได้ก็ยังไม่เคยได้ไปแอลอย่างเงี้ยนะ
1: อันนั้นนี่จะเป็นในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมของนี้เน
0: า
1: ะแล้วก็ในเรื่องของสถาปัตยกรรมเนี่ยเฮาก็เป็น1ใน3ที่เขาจะเอาตรงบริการศูนย์นักท่องเที่ยวครับ
0: เจ้าม
1: าออกแบบแบรนด์เมืองเหมือนกันนะครับคนฮ้องว่าจะเป็นจุดเช็คอินอาจจะเป็นอย่างสักอย่างเนี่ยของเมืองลำพูนเฮา
0: เจ้าน
1: ะครับอันนี้สภาวิศวกรรมแห่งประเทศไทยนะครับเปิ้นจะเป็นผู้ออกแบบให้
0: เจ้าก็ฝากไว้สนใจก็เข้าไปที่พิพิธภัณฑ์นะเจ้าว่าก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการถ่ายทอดเรื่องราวของโครงการละเมียดลำพูนตรงนี้อยู่นะเจ้าเนาะ
1: เป็นมิติใหม่เนาะ
0: เป็นมิติใหม
1: ่เป็นมิติใหม่แต่นะครับแล้วก็การพัฒนาจังหวัดลำพูนเฮาก็งบพัฒนาจังหวัดเนาะแล้วก็งบของฟังก์ชันในการปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมืองการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าวัดพระธาตุเนี่ยก็คงปีหน้าก็คงจะได้เห็นผลเห็นภาพกันละ
0: เจ้าท่านผู้ว่านี่เพิ่นตั้งใจว่าอยากจะให้ลำพูนเนี่ยเป็นเมืองเดินได้เดินดี
1: ครับ
0: บรรจุเข้าไปในวาระของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดไว้แล้วนะเจ้าก็คงจะต้องมีการทำถนนหนทางสถานที่ต่างๆให้เอื้อต่อการที่จะเดินในเมืองให้มากยิ่งขึ้น
1: มันรัศมีเส้นทางมันบ่ยาวตะไดเน
0: า
1: ะถ
0: ้
1: าไปเทียบกับคูเมืองเชียงใหม่อย่างเงี้ยถ้าเดินได้เดินดีนี่บ่ไหวนะ
0: บ่ไหวเดินบ่เดินบ่ค่อย
1: ครับแต่เนี้ยครับรัศมีคูเมืองเฮาน่าจะสัก2กิโลเนาะ 2-3 กิโลเงี้ยมันก็สามารถที่จะเดินได
0: ้แต่ไผโอ้เดินบ่ไหวก็เอารถทีบก็ได
1: ้รถทีบก็ได
0: ้มี
1: นะครับร้านกาแฟพิพิธภัณฑ์เน
0: า
1: ะคุ้มเจ้าโบราณสถานโบราณวัตถุกว่ายังมีให้เห็นอยู่นะครับ
0: คือบ่มีความหวือหวาบ่มีรถติดเนาะบ่มีความวุ่นวาย
1: ใช่ครับ
0: มันมีแต่ความสงบนะเจ้าความเป็นมิตรไมตรีของผู้คนเนาะก็บอกว่าถ้ามาแอลละปูนที่จังหวัดละปูนเนี่ยมันจะเป็นจังหวะเวลาที่ท่านจะได้มาฟังเสียงหัวใจของตัวเก่า
1: ครับแล้วก็งานโค้มแสนดวงเน
0: า
1: ะ
0: ไอ้กำลังจะเกิดขึ้นแล้ว
1: 1ตุลา
0: 1ตุลา
1: ครับก็งานสลากย้อมหนึ่งเดือนในโลกน่าจะมีวิธีเปิดวันที่3นะ
0: เจ้าปลายเดือนนี
1: ้เจ้าปลายเดือนนี้ก็เรียนเชิญนะครับพี่น้องนักท่องเที่ยวทั้งหลายนะครับหญิงใดนะครับเกิดมาจะต้องมีโอกาสถวายต้นสลากย้อม1ครั้ง
0: เ
1: ท่ากับชายได้บวช1ครั้ง
0: พอชายนี่ต้องเป๊กเป็นตู
1: ้เป๊กเป็นตู้ได้บวชเป็นพระอย่างเงี้ยครับ
0: เจ้าไม่หญิงนี่ต้องได้ตานสลากย้อม
1: ครับอันนี้
0: สมัยก่อนนี่เพิ่นว่าถ้าไผมันได้ตานสลากย้อมมีแต่งงานได้นะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นฮีดของพี่น้องชาวยองเน
0: า
1: ะ
0: แต่งงานได
1: ้เ
0: จ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมพอพี่เทนเช้าเวลาจะเสี่ยงเห็นแล้วเดี๋ยวขอฝากเรื่องของทุนการศึกษาหน่อยบ่เจ้า
1: ครับได้ครับได้
0: เจ้าเป็นในพ่อเจ้าโครงการในเรื่องของการมอบทุนการศึกษาของทางอบจ.ละปูนนะเจ้า
1: อันนี้น่าจะมีพิธีมอบนะครับในส่วนของทุนการศึกษานะครับเพื่อกับโรงเรียนนอกสังกัดในวันที่16กันยานะครับ16กันยาแล้วก็สำหรับนักเรียนในสังกัดของอบจ.นี่เขาก็คงจะไปมอบถึงโรงเรียนเพราะมันค่อนข้างจะมีปริมาณนักนะครับก็งบตรงนี้นะครับในเรื่องของคุณทุนการศึกษาเนี่ยเขาก็ตั้งตามระเบียบนะครับ
0: ที่สามารถ
1: ดำเนินการได้อันนี้งบประมาณที่เราตั้งไว้ก็3ล้าน
0: 3ล้าน
1: นะครับ3ล้าน
0: เจ้าเป็นเรื่องของงบประมาณในด้านของทุนการศึกษาเห็นว่าพิจารณารายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่ขอรับ ทุนเรียบร้อยแล้วมัน
1: เรียบร้อยแล้วครับก็คือถ้าเป็นทุนการศึกษาก็จะเป็นปวส. อยู่5คนเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ปวส.ประเภท1ประเภท2รวมกันก็17ปริญญาตรีสาวปริญญาตรี40คนนะครับแล้วก็ที่เป็นเงินช่วยเหลือ
0: เจ้าน
1: ะครับเงินช่วยเหลือนี่ก็คือเป็นนักเรียนในสังกัดอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: น่าจะเป็นหลายร้อยอยู่นะครับ800นะครับแล้วก็จะมีปริญญาตรีที่เป็นศิษย์เก่าอย่างเงี้ยครับแหมประมาณ40อันนี้ก็เงินภาษีของพี่น้องนะครับที่เฮามาตราเป็นข้อบัญญัติไว้ที่3ล้านก็จะใจให้เกิดประโยชน์กับลูกหลานของคนละปูนเฮาครับ
0: นี่ก็เป็นเรื่องของทุนการศึกษา
1: ครับกับเงินช่วยเหลือเนาะอันนี้จะมอบกันวันที่16ครับที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนนะครับ
0: จ้าก็จริงๆมีแหมหลายเรื่องเลยนะเสียงปอบมีแล้วเนี่ยพอพี่แดนมีอย่างฝากก็จะช่วง
1: ก่อนในช่วงท้ายนี่ก็วันเสาร์อาทิตย์นะครับที่ถึงนี้ก็เรียนเชิญนะครับพี่น้องนักกีฬาพี่น้องคนท้องว่าผู้สูงวัยทั้งหลายเนาะเพราะเกมหมากลุกเกมหมากอย่างเงี้ยหมากลุกบางฮอดอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นโซนผู้สูงอายุที่เพิ่นชอบเล่นกันนะครับตานล้ําร้านค้าร้านขายของชําเงี้ยเย็นๆเพื่อจะนั่งเล่นกันก็มาชมนะครับอันนี้จะเป็นการแข่งขันในระดับชาติเนาะในปีที่ผ่านมาก็จะมีนักกีฬาทีมชาตินักกีฬาอย่างมาร่วมแข่งขันอันนี้ก็แข่งที่สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนะครับถึงแม้ว่าท่านจะบ่สามารถจะเข้าชมทางในได้ท่านก็สามารถที่จะชมการถ่ายทอดสดนะคร
0: ับ
1: เขาจะไลฟ์สดจากในสนามหอประชุมอบจ.นะมาด้านนอกเพื่อพี่น้องได้พอได้กวยกัน
0: คือเสาร์อาทิตย์นี้56
1: 56ครับ56พิธีเปิดก็วันเสาร์ที่5นะครับแล้วก็มอบรางวัลกันในวันที่6วันอาทิตย์
0: เจ้ามีรถ EV บริการรับส่งตอย
1: ครับอันนี้ท่านก็คือจากวัดพระธาตุเนาะมาแจมฟ้ามอประจอยก็จะมีรอบอยู่นะครับเริ่มตั้งแต่ 7:00 น.สาวเป็นต้นไปจนถึง 4:00 น. 3:00 น.ครึ่งแมลง
0: ที่พักต่างๆก็ขึ้นส่วนลดไว้คือเยอะมาก
1: ครับ
0: มีส่วนลดที่พักถ้าท่านบอกว่ามาหมากสี่กระดาน
1: 5กระดานครับ
0: เออหมาก5กระดานเ จ้าเอาเวลาเสี่ยงเห็นแล้วขอพี่เดชเจ้าเดียวอาทิตย์หน้ามาเจอกันใหม
1: ่
0: เนาะวันนี้เวลาเสี่ยงแล้วขอพี่เดชดีเจออยแล้วก็ทีมงานลวดลาทุกท่านเพียงแต่อีแล้วนะเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีเจ้า
1: ครับสวัสดีครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยแนวทางขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยแนวทางขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเร่งสร้างความเชื่อมั่นและบูรณาการงานความมั่นคงควบคู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
5: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของคณะผู้บริหารระดับสูงในโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ณค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับฟังข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดพร้อมดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลและครอบครัวด้านความมั่นคงเน้นการปราบปรามการก่อความไม่สงบ3มาตรการได้แก่ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรและปราบปรามกองกำลังโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่และสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนพร้อมเตรียมขับเคลื่อน14อำเภอนำร่องในปีหน้าขณะที่นายกรัฐมนตรีกำชับให้ยึดประชาชนและข้อมูลจากพื้นที่เป็นศูนย์กลางทุกปัญหาต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจนพร้อมบูรณาการความร่วมมือระหว่างทหารตำรวจฝ่ายปกครองและประชาสังคมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าย้ำเป้าหมายคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยโปร่งใสเป็นธรรมและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเพื่อนำไปสู่สันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการ13อำเภอเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลครัวเรือนนำร่องหมู่บ้านละ1แห่งเพื่อยกระดับดูแลประชาชนตรงจุด
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบนโยบายขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงและการดูแลประชาชนเชิงรุกสั่งการทั้ง13

ข้อมูลครัวเรือนเพื่อให้ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละชุมชนอย่างชัดเจนเบื้องต้นกำหนดนำร่องตำบลละ1หมู่บ้านและให้จัดทำข้อมูลแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการดูแลความเป็นอยู่

0: และประสานความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วเหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมุ่งเสริมสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดราธิวาสอย่างยั่งยืนปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณายัตติด่วนการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมบาระกระทู้ถามรัฐบาล
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้หลังเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เข้าปรึกษาหารือแล้วมีวาระสำคัญคือพิจารณายัตติด่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งฝ่ายค้านเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันนอกจากนี้ยังมีวาระกระทู้ถามรัฐบาลหลายเรื่องเช่นแนวทางบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำยมเพื่อรองรับอุทกภัยและภัยแล้งและการพัฒนาระบบโดยสารสาธารณะเชื่อมต่อพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการขณะที่เรื่องครั้งพิจารณา64เรื่องมีทั้งการศึกษาแนวทางปรับโครงสร้างส่วนราชการการยกระดับทักษะคนไทยและแนวทางควบคุมหรือสนับสนุนการใช้กัญชาในทางการแพทย์รวมถึงการป้องกันผลกระทบต่อสังคมและประชาชนภวิษาประทุมมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
5: พยากรณ์อากาศภาคเหนือประจำวันนี้ลักษณะอากาศบริเวณภาคเหนือตอนบนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดียวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะโดยในบ่ายวันนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนคาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 32-34 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 23-24 องศาเซลเซียสลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับสภาพอากาศจังหวัดลำพูนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 23.8 องศาและมีอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวันนี้วัดได้ 35.5 องศาโดยคาดว่าบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุด 34 องศาพรุ่งนี้เช้าอุณหภูมิต่ำสุด24องศารายงานปริมาณฝนรวม 7:00 น.เมื่อวานนี้ถึง 7:00 น.วันนี้ตรวจวัดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนวัดได้ 9.4 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมเดือนกันยายนวัดได้ 9.4 มิลลิเมตรและมีปริมาณฝนรวมตั้งแต่ต้นปีวัดได้ 704.9 มิลลิเมตรค่ะต่อไปเป็นรายงานอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนรามเพอของจังหวัดลำพูนอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้35องศาที่อำเภอแม่ทาและอำเภอป่าซางอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้20องศาที่อำเภอป่าซางและมีรายงานปริมาณน้ำฝนดังนี้อำเภอเวียงหนองล่องปริมาณน้ำฝนวัดได้ 2.7 มิลลิเมตรอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลอำเภอแม่ทาปริมาณน้ำฝนวัดได้7มิลลิเมตรและที่ศาลากลางจังหวัดลำพูนปริมาณน้ำฝนวัดได้ 0.4 มิลลิเมตรค่ะเย็นวันนี้ที่จังหวัดลำพูนดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.พรุ่งนี้เช้าดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6:10 น.ขอจบการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
6: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
7: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
8: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
7: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
8: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
7: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
9: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
10: บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปืนบันลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดเพื่อรถเข็นและจัดวางสิ่งของเพื่อหยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันเพื่อผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใจพื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านเพื่อเป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
12: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
11: หึทำยังไงหรอ
12: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
11: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
12: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
13: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
14: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการบ้านไม่รู้โรย

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอยู่กับน้องอั้นอาทิวัฒน์กันทปิงนะครับกับรายการบ้านไม่รู้โรยนะครับทุกวันพฤหัสแบบนี้เวลาก็ประมาณ9โมงนะถึง10โมงมาฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารในเรื่องของสุขภาพนะสำหรับวัย60บวกนะหรือบางคนนะครับผมที่ยังไม่ถึงก็ได้อย่างเงี้ยครับก็มาฟังกันได้นะครับเพื่อที่จะได้เอาไปแบบว่าปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองนะครับเนื่องจากว่าเรื่องสุขภาพหรือว่าการดูแลตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับหากใครนะครับผมที่รู้สึกแบบว่าเอ๊มันตรงกับเราเหลือเกินนะครับผมก็สามารถนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้เนาะเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่เราอาจจะต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษเนื่องจากว่าเป็นช่วงของฤดูฝนนะครับผมแล้วก็ฝนตกหนักกันด้วยนะครับเมื่อวานนี้ใครที่แบบว่าตอนเย็นๆนะประมาณบ่ายสามเนาะประมาณบ่ายสามหลังที่จัดรายการเสร็จก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักเลยนะที่บริเวณของสวทของเรานะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่อื่นตกหรือเปล่านะครับผมที่อื่นตกก็แจ้งกันได้นะแต่วันนี้ก็ตอนเช้าๆนี้ก็ยังมีแดดอยู่สำหรับท่านไหนที่แบบว่าเดี๋ยวตื่นมาจะซักพงซักผ้าวันนี้ก็ถือว่าตอนเช้าๆนี่น่าจะแห้งนะแต่อาจจะต้องติดตามกันนะช่วงนี้ก็ยังถือว่าเป็นช่วงที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการแจ้งเตือนในเรื่องของการเฝ้าระวังนะฝนตกหนักนะฮะในพื้นที่ภาคเหนือของเราเนื่องจากว่ามีมรสุมเนาะก็เป็นผลพวงมาจากเขาเรียกว่าพายุต่างๆเนาะที่เกิดขึ้นนอกประเทศของเราแหละครับไม่มีศูนย์กลางที่พัดผ่านมาประเทศไทยแต่นะครับผมอิทธิพลของมันเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูดซับนะครับในเรื่องของความชื้นนะครับลักชื้นสัมผัสความเย็นต่างๆลมต่างๆก็อาจจะทำให้นะครับผมเกิดมีความชื้นในบริเวณของภาคเหนือเรานะครับผมยังไงแล้วก็ช่วยกันนะดูแลในเรื่องของสุขภาพละกันแล้วก็ใครที่จะเดินทางไปที่ไหนเหมือนที่เน้นย้ำในทุกๆครั้งนะครับว่าจะเดินทางไปที่ไหนให้ดูแลกันด้วยนะครับเนื่องจากว่าเวลาออกจากบ้านไปปุ๊บเนี่ยบางทีนะครับผมเราก็ไม่ได้ตั้งตัวเนาะไม่ได้เตรียมตัวออกจากบ้านแบบพกนั่นพกนี่ไปแต่พอออกไปปุ๊บฝนตกมาอันนี้แหละครับผมอาจจะทำให้เรารู้สึกแบบว่ามันลำบากเนาะใครที่มีมอเตอร์ไซค์นะครับผมขี่มอเตอร์ไซค์ปุ๊บไม่มีผ้ากันฝนไม่มีเสื้อกันฝนบางคนกลางร่มขับรถอันนี้อันตรายนะต้องบอกกันนะอาจจะต้องแบบว่าแวะจอดกันสักหน่อยหรือใครที่แบบว่าขับรถยนต์นะครับผมทัศนวิสัยมันอาจจะไม่ดีนะครับและอาจจะทำให้การขับขี่มันยากลำบากขึ้นนั้นแล้วดูแลตัวเองกันด้วยในช่วงนี้นะดูแลตัวเองเป็นพิเศษกันด้วยนะครับยังไงแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันในเรื่องของสุขภาพนะวันนี้เอา5ภัยนะ5ภัย5โรคนะที่เป็นภัยเงียบนะครับหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันอันตรายและมันน่ากลัวเหลือเกินแต่ยังไงแล้วการดูแลตัวเองการป้องกันนะครับไม่ให้มันเกิดเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับแต่ฟังเพลงกันก่อนเนาะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับบ้านไม่รู้โรยครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
1: ท่านไหนที่ฟังอยู่นะครับผมสามารถโทรมาขอเพลงมาพูดคุยกันได้นะครับกับรายการบานไม่รู้โรยเนาะ053-525-566นะครับผมมาพูดคุยกันได้ใน1ชั่วโมงนี้ที่อยู่ด้วยกันนะครับผมเมื่อสักครู่นี้นะครับเพลงที่จบไปยาใจคนจนนะครับผมเป็นเพลงที่เป็นอัลบั้มเนาะที่เขานำมาร้องใหม่นะครับผมน้องๆร้องเพลงพี่ไม้นะครับไม้พี่รมพรนั่นเองนะเสียงที่เราคุ้นเคยกันนะทุกวันนี้พี่ไม้ก็ยังร้องเพลงเพราะอยู่นะ เคยฟังพี่ไม้เพลงร้องเพลงสดอยู่นะก็ร้องเพลงเพราะอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยละกันเมื่อสักครู่นี้เราเกริ่นไปนะครับในเรื่องของภัยต่างๆเนาะเป็นภัยเงียบละกันเนาะแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือคนที่ตอนนี้ก็ถือว่าตอนนี้ใครที่อายุเท่าไหร่ก็ตามเนาะโรคภัยต่างๆมันเริ่มคืบคานนะเข้ามาสู่คนที่อายุน้อยๆแล้วเกิดขึ้นเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นโรคที่เมื่อก่อนที่เราบอกว่าต้องอายุ35ก่อนนะถึงจะตรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเนาะหรือแม้แต่โรคต่างๆที่เป็นสัตว์โตเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจต่างๆโรคเหล่านี้เมื่อก่อนเราคิดว่าต้องมีอายุเยอะก่อนแล้วถึงจะตรวจมันแต่ตอนนี้นะครับผมมีเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการที่มีเด็กอายุน้อยๆนี่แหละครับผมเป็นเหมือนกันแล้วเกิดอันตรายถึงขั้นชีวิตเลยก็วันนี้เลยเอานำมาฝากกันสักหน่อยนะครับเผื่อท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือแม้แต่คนที่เป็นวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นวัยกลางคนก็นำไปปฏิบัติกันได้นะเนื่องจากว่าตอนนี้มันเป็นโรคเป็นภัยจริงๆนะ5ภัยเงียบนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยทีเดียวนะครับเคยได้ยินไหมครับว่าคนนึงดูแข็งแรงมากๆเลยออกกำลังกายบางคนโอ้โหวิ่งอยู่นั่นน่ะปั่นจักรยานตอนเย็นตอนเช้าตอนเย็นออกกำลังกายนะครับผมไม่มีท่าทีไม่มีท่าทางไม่มีวี่แววแม้แต่การป่วยแม้แต่เล็กน้อยเลยแต่พอถึงเวลานอนหลับนะมันกลับกลายเป็นว่าไม่มีโอกาสบางคนนะไม่มีโอกาสได้ตื่นขึ้นมาเพื่อรักษามันเลยนะครับผมช่วงที่ผ่านมานะเราอาจจะเคยได้ยินนะในกรณีที่มีการเสียชีวิตนะครับอย่างฉับพลันของคนดังบ้างแหละนักกีฬาบ้างแหละนะครับหรือคนที่ดูเหมือนสุขภาพมันจะแข็งแรงมากๆจนทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าถ้าดูแข็งแรงขนาดนี้แล้วทำไมถึงเสียชีวิตกระทันหันได้นะครับผมคำตอบมันค่อนข้างน่ากลัวน้อยในโรคปัจจุบันนี้นะครับผมโรคบางอย่างไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรเลยนะครับผมรู้สึกเหมือนเป็นคนปกติไม่มีสัญญาณเตือนไม่เจ็บออดๆแอดนะครับบางโรคมันค่อยๆเกิดขึ้นในร่างกายของเรานะครับแต่เราไม่รู้ตัวบางคนนะครับผมไม่มีอาการชัดเจนเลยแล้วก็บางครั้งเมื่อร่างกายแสดงอาการก็อาจจะเป็นอันตรายแล้วก็ได้วันนี้เลยเอาภัย5อย่างนะครับที่เป็นภัยเงียบมาฝากท่านผู้ฟังกันสักหน่อยแต่อื่นใดแล้วมีคนโทรมาเรารับสายแรกกันดีกว่านะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับผม
2: เพลงมียิงที่เกิดเพลงแรกแล้วชื่อเพลงอย่างไร
1: เพลงแรกกะจือบอครับผม
2: อะไรนะ
1: จือบอ
2: จือบอ
1: ครับผมของก้านตองครับผม
2: อ๋อ
1: ครับผม
2: จือบอไอ้หมอนนี่เนาะ
1: แม่นครับ
2: อันนี่จะคอ
1: ครับ
2: ก้านตองเนี่ย
1: เพลงอย่าง
2: แก้บน
1: แก้บนเน
2: าะเจ้า
1: ครับผมได้เลย
2: อ้าว
1: ครับ
2: บอกพี่เซนได้ไหมเนาะ
1: ครับผม
2: เจ้าสวัสดีเจ้า
1: ขอบคุณครับนี่นะครับผมเพลงแรกนะครับผมชื่อบอนะครับผมจะใจแล้วเดี๋ยวเปิดฮืนเนาะกลับมานะครับสู่ในเรื่องของภัยเงียบนะครับผมเมื่อสักครู่นี้เราบอกกันไว้ว่ามี5ภัยนะเอาภัยแรกดีกว่านะครับผมในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับลองนึกภาพง่ายๆนะครับผมว่าหัวใจของเรามีเหมือนเครื่องสูบน้ำเนาะที่ต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงนะไม่มีวันหยุดเลยแล้วก็หัวใจต้องได้รับเลือดเนาะไปเลี้ยงผ่านหลอดเลือดหัวใจปัญหาก็คือนะครับผมหลอดเลือดเหล่านี้สามารถค่อยๆตีบลงทีละนิดทีละน้อยได้บางคนตีบ1เส้นบางคน2เส้นบางคนอาจจะมีหลายเส้นที่ตีบก็ได้และสิ่งที่มันน่ากลัวก็คือคนที่มีหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับอาจไม่รู้สึกตัวเลยว่าตัวเองป่วยนะครับอยู่ตลอดเวลาเลยนะเมื่อหลอดเลือดตีบนะรุนแรงหรือเกิดการอุดตันเฉียบพลันนะครับผมเลือดก็ไม่สามารถไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจบางอย่างนะบางอย่างเพียงพอนะบางอย่างมันไปเลี้ยงเพียงพอมันทำให้เรารู้สึกแบบว่าก็ยังใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่อาจทำให้เราก้าวเข้าไปสู่ภาวะหัวใจขาดเลือดแบบรุนแรงแล้วก็เกิด ภาวะแบบว่าช็อกหรือว่าการเสียชีวิตแบบฉับพลันได้เพราะฉะนั้นแล้วอย่าคิดนะครับว่าฉันยังเดินไหวออกกำลังกายได้แสดงว่าหัวใจฉันมันแข็งแรงนะครับเพราะโรคบางอย่างกำลังค่อยๆเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั่นเองนะครับผมส่วนหัวใจอีกอย่างนึงนะครับผมเป็นภัยเงียบอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับผมหัวใจปกติของเราจะเต้นจังหวะแบบตึ๊บใช่ไหมครับผมอันนี้เรียนเสียงหัวใจนะครับแต่ถ้าหัวใจเกิดการเต้นผิดจังหวะนะโดยเฉพาะภาวะหัวใจเต้นพลิ้วนะครับผมจังหวะหัวใจเต้นแบบอาจจะไม่สม่ำเสมออย่างเช่นมีเสียงตุ๊บแล้วก็หยุดไปแล้วก็ตึ๊บๆอย่างนี้นะครับผมเป็นปัญหานะครับไม่ได้อยู่ที่แค่หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเท่านั้นนะเพราะว่าภาวะหัวใจเต้นพลิ้วหรือว่าสามารถทำให้เกิดนะลิ่มเลือดภายในหัวใจได้ด้วยและถ้าลิ่มเลือดหลุดออกไปตามกระแสเลือดก็มีโอกาสไปอุดตันนะครับหรืออุดกั้นหลอดเลือดสมองทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกได้โดยเฉพาะนะครับถ้าลิ่มเลือดไปอุดบริเวณก้านสมองซึ่งเป็นบริเวณสำคัญที่ควบคุมการเคลื่อนไหวหรือการทำงานของร่างกายเราที่อาจจะมีความรุนแรงและอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้ดังนั้นแล้วถ้าใครรู้สึกว่าหัวใจของเรามันเต้นผิดจังหวะนะครับใจสั่นหรือบางทีเต้นไม่สม่ำเสมออย่าปล่อยให้เรื่องนี้ปล่อยผ่านไปนะครับผมควรที่จะไปพบคุณหมอนะเสียงหัวใจเต้นผิดจังหวะอาจจะเป็นเสียงเตือนที่ร่างกายมันบอกว่าฉันไม่ไหวแล้วงี้ก็ได้นะครับดังนั้นแล้วโรคเหล่านี้นะครับหากมีสัญญาณเตือนมาเล็กๆน้อยๆเราต้องบอกว่าเล็กๆน้อยๆเราก็ควรที่จะใส่ใจมากๆเนื่องจากว่าบางทีนะครับผมเราต้องบอกว่าเราไม่ได้ร่ำเรียนมาเราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญดังนั้นแล้วเวลาเกิดอะไรขึ้นแม้จะเล็กจะน้อยก็อยากจะให้ทุกท่านนะไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก็คือคุณหมอนั่นเองเพื่อที่จะได้แบบว่าแก้ไขปัญหาบางทีมันอาจจะเริ่มแก้จากเล็กๆน้อยๆเป็นน้อยแล้วก็แก้ง่ายนะครับพอมันเป็นมากมามันอาจจะแก้ยากแล้วก็มีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีความเสี่ยงสูงดังนั้นแล้วใครที่มีอาการผิดปกติต่างๆเนาะวันนี้เราบอก2ภัยไปละอีก3ภัยเดี๋ยวเรากลับมาฟังกันเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ฟังนะครับจากกันที่โฮมเนาะบอกว่าขอเพลงแก้บนหน่อยนะครับผมของพี่ก้านตองเหมือนกันเลยไปฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับบานไม่รู้รอยครับ

0: 2บทเพลงนะความหมายดีๆนะครับผมเพลงที่จบไปฝากลมไปกอดเธอนะครับผมน่าจะเป็นเพลงนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ฟังโทรมาหลังใหม่เนาะขอเพลงฝากลมไปถึงเธอนะครับผมจากสาวน้อยลำพูนนะครับผมฝากไปที่คนที่รอรักนะครับผมเนี่ยน่าจะเป็นเพลงนี้นะพอเสิร์ชหาเมื่อกี้ฝากลมไปกอดเธอนะครับผมอีกเพลงนึงจากกันที่โฮมเนาะแก้บนเรียบร้อยแล้ว2เพลงนะครับผมใครที่อยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษสามารถโทรกันเข้ามาได้นะครับผมเมื่อสักครู่นี้เราพูดกันถึงเรื่องภัยเงียบนะ2ภัยไปแล้วนะวันนี้เราเอามาฝาก5ภัยเงียบด้วยกันนะอีกภัยนึงละกันนะก่อนในช่วงนี้นะอีกภัยนึงคือหลอดเลือดบริเวณคอตีบนะครับผมเรื่องนี้มันใกล้ตัวเรากว่าที่เราคิดเนาะบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินก็ได้หลายคนเข้าใจว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองต้องมีอาการแบบปากเบี้ยวบ้างแหละขาแขนขาอ่อนแรงนะเวลามีอาการหรือว่าพูดไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะครับแต่ความผิดปกตินะของหลอดเลือดบางอย่างอาจไม่ได้เริ่มต้นนะด้วยอาการที่มันชัดเจนแบบนั้นก็ได้บางคนอาจจะมีอาการเวียนศีรษะเดินเซนะครับหรือพูดไม่ค่อยชัดเนาะและถ้าอาการเหล่านี้เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุโดยเฉพาะในคนที่มีปัจจัยเสี่ยงที่ควรรีบไปพบคุณหมอนะเพื่อที่จะประเมินในเรื่องของความผิดปกติของหลอดเลือดนะครับผมจำไม่ง่ายนะครับผมเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกเวียนศีรษะนะเมาหัวนั่นเองนะคนบ้านเราเมาหัวนะครับเมาหัวเดินเซนะครับผมพูดไม่ชัดอย่าคิดว่าเป็นแค่เรื่องของความเหนื่อยเนาะบางคนจะบอกว่าทำงานหนักมันเหนื่อยบางคนว่าอากาศร้อนมันเหนื่อยนะครับผมแต่ที่จริงแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องของหลอดเลือดก็ได้นะครับผมหรือว่าพักผ่อนน้อยเสมอบางคนก็คิดว่าวันนี้นอนไม่ค่อยจะหลับเลยหลับตื่นๆๆมาปุ๊บเวียนหัวเดินเซพูดไม่ค่อยจะชัดนะที่จริงแล้วมันอาจจะเป็นอาการผิดปกติที่ร่างกายเขาสะท้อนออกมาให้เราต้องบอกว่าไปหาคุณหมอเถอะนะอย่างนี้นะครับผมอย่ารู้สึกว่าการไปหาหมอเป็นเรื่องยากลำบากเลยนะเมื่อไหร่ที่เราเป็นอะไรก็ตามแล้วการไปหาคุณหมอนี่แหละการไปหาผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆที่เขามีความเชี่ยวชาญอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับผมเมื่อไหร่ที่เขาวินิจฉัยได้เร็วเราก็จะมีโอกาสในเรื่องของการหายได้มากขึ้นหรือลดความเสี่ยงที่มันจะเป็นหนักได้มากขึ้นนะครับผมภัยที่4ละกันนะภัยที่4นี้อาจจะมีใครหลายคนนะคนที่อยู่ที่บ้านอาจจะเป็นบ่อยกันก็ได้นะนอนกลนนะครับผมมาถึงเรื่องของนอนกลนนอนกลนก็แค่บางคนอาจจะคิดว่าเป็นแค่เสียงเฉยๆนะไม่มีความน่ากลัวอะไรเลยนะครับแต่การนอนกลนในบางคนอาจจะสัมพันธ์กับภาวะหยุดหายใจชั่วขณะได้นะครับภาพหนึ่งนะลองนึกภาพง่ายๆว่ากำลังมีคนนอนหลับอยู่แล้วเกิดช่วงที่หายใจไม่ออกหรือหยุดหายใจไปเป็นระยะร่างกายก็เกิดภาวะขาดออกซิเจนได้เหมือนกันนะขณะที่คาร์บอนไดออกไซด์นะครับสะสมในเลือดเนาะแล้วก็อาจจะส่งผลต่อหลอดเลือดแล้วก็ความดันโลหิตหากเกิดขึ้นแบบซ้ำๆย้ำๆเป็นเวลานานๆก็อาจจะเพิ่มนะความเสี่ยงในเรื่องของโรคต่างๆรวมถึงโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกด้วยนะครับผมใครว่ามันไม่สัมพันธ์กันมันสัมพันธ์กันไปหมดเลยนะในเรื่องของร่างกายของเราดังนั้นแล้วถ้ามีคนในบ้านนะคนข้างๆนอนกรนนะครับผมหรือเสียงดังมากจนมันผิดปกติอย่าหัวเราะอย่าบางคนบู๊อัดคลิปเขาเอาไปเผยแพร่เอาไปให้คนอื่นดูนะครับผมอันนี้ไม่ควรเลยนะครับผมดังนั้นแล้วโดยเฉพาะเนาะถ้าการนอนกรนนั้นมีช่วงนึงที่เราต้องสังเกตดีกว่าเนาะถ้าใครมีคนที่บ้านนอนกรนอยากจะให้ตื่นมาฟังนะบางทีมันอาจจะมีในเรื่องของจังหวะนึงที่หยุดหายใจไปอันนั้นแหละครับเป็นความผิดปกติระหว่างการนอนหลับเพราะสิ่งที่คนอื่นได้ยินเพียงแค่เสียงกรนแต่สิ่งที่ร่างกายมันมากกว่านั้นก็คือในเรื่องของระบบออกซิเจนในเรื่องของการสูบฉีดเลือดในเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันจะคลั่งอยู่ในเลือดดังนั้นแล้วนะครับภัยเงียบแบบนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ภัยเงียบเนาะบางคนบอกว่านอนฟังเสียงกรนไม่ใช่ภัยเงียบแล้วนี่ครับผมอันนี้อาจจะต้องแบบเฝ้าระวังกันสักหน่อยนะเพราะมันอาจจะไปกระทบอื่นๆด้วยโรคภัยที่5นะครับผมภัยเงียบก็คือหลอดเลือดแดงใหญ่นะครับในช่องท้องโป่งพองเรื่องสุดท้ายนะเป็นภัยสุดท้ายที่น้องอันจะนำมาฝากกันในช่วงนี้ละกันเนาะเป็นภาวะที่มันมองไม่เห็นนะแต่อย่ามองข้ามบางคนมีอาการปวดท้องบางทีก็อาจจะคิดว่าโรคกระเพาะหรือเปล่าเนาะเวลาเราปวดท้องครั้งนึงนะหลายคนก็จะชอบคิดว่าเป็นโรคกระเพาะหรือเปล่านะแต่บริเวณท้องมีความผิดปกตินะโดยเฉพาะถ้าสังเกตดีๆนะสังเกตง่ายๆหรือลองคลำดูก็ได้นะครับพบลักษณะของการเต้นเป็นจังหวะเช่นตุ๊บๆๆบริเวณท้องนะครับก็ไม่ควรนิ่งนอนใจนะเพราะอาจจะเกี่ยวข้องกับหลอดเลือดแดงใหญ่นะบริเวณช่องท้องที่เกิดโป่งพองขึ้นมาแล้วถ้าหลอดเลือดที่มันโป่งพองนั้นเกิดแตกขึ้นมาก ็อาจจะทำให้มีเลือดนะครับออกบริเวณช่องท้องอย่างรุนแรงและมันอันตรายถึงชีวิตด้วยนะฉะนั้นแล้วอาการผิดปกติที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะมีมาก่อนหรือเราไม่คิดว่ามันจะส่งผลนะครับผมอย่าวินิจฉัยเองอยากจะให้เป็นเรื่องของคุณหมอวินิจฉัยหรือผู้เชี่ยวชาญวินิจฉัยเนาะแล้วก็นำตัวเองนะพาตัวเองเนี่ยแหละครับผมไปหาคุณหมอกันด้วยทั้ง5เรื่องนี้แหละครับผมที่น้องอั้นกำลังมาบอกเนี่ยมันเป็นภัยที่น่ากลัวนะครับน่ากลัวมากๆด้วยไม่ใช่เรื่องที่มาพูดล้อเล่นกันบางคนบอกว่าเรื่องกลอนเอามาล้อเล่นกันแต่จริงเรื่องเหล่านี้มันอาจจะส่งผลในอนาคตในระยะยาวก็ได้นั้นแล้วเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่ามันมีการเตือนภัยนะของร่างกายของเราสะกิดบอกเราว่านี่แหละนะเราเริ่มที่จะเริ่มป่วยแล้วนะอาจจะมีภาวะในเรื่องของภัยเงียบต่างๆในเรื่องของหลอดเลือดต่างๆนะครับผมเข้ามาเกี่ยวข้องเราไปรักษากันเถอะครับเพื่อที่จะได้ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหนักกับตัวเรานะครับผมฝากไว้ด้วย5ภัยเงียบวันนี้กับบานไม่รู้โรยนะครับฟังเพลงกันดีกว่านะเพื่อลดในเรื่องของความเครียดลงนะ หลายคนบอกว่าเวลาเราพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บแบบนี้มันรู้สึกเครียดแต่ที่จริงแล้วการที่เรารู้ก่อนเนาะรู้ก่อนมันดีเสมอเราก็จะได้แบบว่าเตรียมตัวรับมือให้ทันนั่นเองนะครับ
1: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ความรักของยักษ์เขียวนะครับผมเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้1เพลงนะครับผมในช่วงท้ายของรายการบานไม่รู้โรยนะครับผมเหมือนที่นำมาฝากกันไว้ในวันนี้ในเรื่องของข้อมูลข่าวสารการดูแลตัวเองนะทั้ง5เรื่องที่เอามาฝากไว้ต้องบอกว่าภัยที่น่ากลัวที่สุดนะบางครั้งก็ไม่ใช่โรคที่เรารู้ว่ามันเป็นเนาะแต่คือโรคที่เรายังไม่รู้ว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นมากกว่าไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบหัวใจเต้นผิดจังหวะหลอดเลือดบริเวณคอตีบภาวะหยุดหายใจขณะหลับและหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพองนั่นเองทั้งหมดนี้เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราจึงต้องดูแลร่างกายนะเมื่อร่างกายของเราส่งสัญญาณแรงๆนะแล้วค่อยไปหาหมออันนี้ไม่ควรจริงๆนะเมื่อไหร่ที่ส่งสัญญาณเล็กๆน้อยๆแล้วเราสัมผัสได้นะครับผมอยากจะให้พาตัวเองนะครับผมไปหาคุณหมอดังนั้นแล้วสิ่งที่เราควรทำก็คือการสังเกตตัวเองนะครับเพราะดังนั้นแล้ววันนี้ลองกลับไปถามตัวเองสักนิดนึงนะครับว่าเราควรมีอาการใจสั่นผิดปกติหรือไม่เรามีอาการในเรื่องของเวียนศีรษะเดินเซหรือพูดไม่ชัดแบบไม่ทราบสาเหตุอยู่หรือเปล่าใครที่กำลังนอนกรนหนักๆอยู่นะจนคนข้างๆสังเกตได้ว่ามันมีในเรื่องของการหยุดไปพักนึงแล้วก็กลับมาครอกเหมือนเดิมนะหรือมีอาการผิดปกติอื่นๆนะครับผมที่เรารู้สึกว่ามันเป็นซ้ำๆกลับไปกลับมาถ้ามีนะครับผมอย่ารอให้มันกลายเป็นเหตุฉุกเฉินนะครับการตรวจสุขภาพหรือการพบแพทย์นี่แหละครับผมคือการที่เราเยียวยาตัวเองแล้วก็รู้เท่าทันตัวเองเนาะอาการผิดปกติเหล่านี้อาจช่วยแบบเรารู้เรื่องของผิดปกติเหล่านี้อาจจะช่วยให้เราเนี่ยยับยั้งในเรื่องของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับจำประโยคที่น้องอั้นบอกไว้นะครับผมดูแข็งแรงไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเสมอไปเนาะเพราะไม่มีอาการไม่ได้แปลว่าไม่มีความเสี่ยงนะครับดังนั้นแล้วใครที่ตื่นขึ้นมายังหายใจได้นะครับยังรู้สึกว่าหัวใจเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บเป็นปกติอันนี้แหละครับผมลองสังเกตตัวเองกันดูนะครับหากใครที่รู้สึกว่าตื่นมาปุ๊บมันมีความภาวะผิดปกติต่างๆตื่นมาไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงตื่นมาแล้วรู้สึกว่าคนข้างๆสะกิดแล้วว่าเมื่อคืนเธอหายใจแปลกๆนะอยากจะให้สังเกตตัวเองกันจริงๆหรือใครที่เป็นไม่ว่าจะเป็นเนาะพ่อแม่นะที่นอนด้วยกันนะครับผมหรือคุณลูกนะครับผมที่นอนด้วยกันก็อยากจะให้สังเกตกันและกันด้วยนอกจากว่าเวลาเราหลับเนาะบางทีก็จะไม่รู้ตัวนะว่าคนของเรานี่มันผิดปกติหรือเปล่าอย่างนี้นะครับผมยังไงแล้วก็ฝากบอกกันด้วยแล้วก็ฝากดูแลกันด้วยหากใครมีภาวะผิดปกติ5อย่างที่น้องอั้นนำมาฝากกันไว้ในบานไม่รู้โดยวันนี้อยากจะให้ไปพบคุณหมอหรือผู้ที่เชี่ยวชาญเพื่อที่จะยับยั้งความเสี่ยงของเรานะครับผมเดี๋ยวเรานะครับพักฟังเพลงกันนะครับแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงเนาะช่วงหน้าเดี๋ยวไปเจอกับห้อมแห้งแป้งละปูนนะครับผมยังไงแล้วฝากรายการของสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ของเราด้วย95เมกะเฮิรตซ์ทุกช่วงเวลาเนาะมีทั้งดีเจมาจัดรายการเพราะๆนะเพลงเพราะนะครับผมสลับสับเปลี่ยนกันไปในแนวเพลงที่รายการนั้นๆเนาะอันนี้เป็นเพลงลูกทุ่งเดี๋ยวต่อไปน่าจะเป็นเพลงคำเมืองนะอย่าแล้วรอฟังกันด้วยนะครับผมลาไปกับเพลงนี้ละกันดอกจำปาเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนบ่ายโมงนะครับผมกับรายการมองลำพูนนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้นายเอกนิติทันประภาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดประชุมครั้งแรกในวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายและหลักเกณฑ์ปิดช่องว่างทั้งระบบนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีติดตามปัญหาการดำเนินกิจการ Data Center ในพื้นที่เมืองอย่างใกล้ชิดหลังพบข้อกังวลว่าผู้ประกอบการบางรายอาจใช้ช่องว่างของกฎหมายโดยขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะโกดังสินค้าก่อนนำไปติดตั้งระบบและดำเนินกิจการในลักษณะ Data Center ซึ่งอาจทำให้การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือ Board Data Center ซึ่งจะมีการประชุมครั้งแรกในวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายกฎและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบให้ทันกับการลงทุนเนื่องจากปัจจุบันมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบกฎหมายคนละส่วนแต่ยังขาดกลไกที่เชื่อมโยงการพิจารณาในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุขเปิดประชุมวิชาการปี2569ชูนวัตกรรมสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยกระดับสุขภาพคนไทยทุกวัยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาณโรงแรม The Heritage Grand ขอนแก่นระหว่างวันที่ 2-4 กันยายนนี้โดยมีผู้บริหารบุคลากรทางการแพทย์และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานกว่า 4,000 คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าระบบสุขภาพไทยกำลังเผชิญความท้าทายรอบด้านทั้งการเข้าสู่สังคมสูงวัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรคอุบัติใหม่ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการและข้อจำกัดด้านกำลังคนจึงขอให้บุคลากรยึด4แนวทางหลักได้แก่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลในพื้นที่การขยายผลงานวิชาการและนวัตกรรมสู่ชุมชนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนและการพัฒนากำลังคนควบคู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับระบบบริการสุขภาพและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมวันที่ 4-7 กันยายน 2569 อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่ม
5: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีติดตามสภาวะอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวัน

0: เชียงเหนือตอนล่างพบว่าภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยโดยจังหวัดอุบลราชธานีคาดว่าจะได้รับผลกระทบระหว่างวันที่4ถึง7กันยายน2569จะส่งผลทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงและติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาและส่วนราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเครื่องมือเครื่องจักรกลอุปกรณ์ในการกู้ภัยเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกัน
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมาม
5: องไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่ โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
6: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพ

หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053 525 565หรือ053

0: เมื่อใดมันจะมา
1: เมื่อใดมันจะมาสักเตื้อเนี่ยฮะนัด9โมงเจ้านะบัดเดี๋ยวนี้11โมงปลายแล้วอ่ะลองโทรไปมาสักกรรมรอมาล่างรถมันเสียให้ก้าม
0: านี่มานี่ข้าเจ้าจะโทรไปเอง
2: ฮัลโหลฮัลโหล
0: โอ้อายนัดอู้ธุระกับข้าเจ้า9โมงเจ้าอ่ะข้าเจ้ามารอตั้งแต่8โมงแล้วบัดเดี๋ยวจะเตี้ยงแล้วยังบ่มาเตื้อกา
2: อ๋อจะถึงแล้วครับจะถึงแล้วครับกำลังจะเลี้ยวรถครับ
0: ข้าเจ้าโทรมา2รอบ3รอบก็บอกว่ากำลังจะเลี้ยวกำลังจะเลี้ยวแล้วก็บ่มาถึงสักเตื้อจะเลี้ยวที่ไหน
2: จะเลี้ยวออกจากปากประตูบ้านครับ
0: โอ้ยไอ้เหยิมซัก

0: คุณเยิมซักคุณเยิมซักคำขวาย
1: ครับเจ้านายครับ
0: โอ้ผมมาพอใบเซ็นเวลาทำงานของคุณแล้วเนี่ยรู้สึกว่าคุณมาขวายตลอดเวลาเป็นเพราะอะไรยังกะ
1: อัน
0: ฟังก่อนเข้าทำงานเวลา8โมงแต่คุณมาเกือบ11โมงทุกวัน
1: อันที่ผมมาจ้านะครับพ่อผมก็ป่วยแม่ผมก็เสียเมียผมก็ลูกต้องน้องก็ตกกันได้ผมแล้วมาจ้าครับเจ้านายครับ
0: เปิ่นถึงว่าคนมาขวายมันจึงมีข้ออ้างตลอดเวลาเอาอย่างอีถ้าคุณยังแบบปรับปรุงเรื่องเวลาสิ้นปีนี้ทางบริษัทจะมอบโล่พนักงานมาขวายดีเด่นให้คุณเนอะ
1: ขอบคุณครับเจ้านายครับ
0: ยังมาขอบคุณอยู่เยิ้มชัก

0: สวัสดีพนักงานทุกๆคนวันนี้เป็นงานเลี้ยงประจำปีของบริษัทเฮาจะมีการมอบโล่ให้พนักงานดีเด่นหลายแผนกด้วยกันเพราะฉะนั้นไผที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ขอให้ขึ้นมารับโล่รางวัลบนเวที เริ่มจากรางวัลแรกก่อนรางวัลพนักงานมาขวายดีเด่นได้แก่คุณเยิมซักคำขวายเชิญขึ้นมารับรางวัลเลยครับคุณเยิมซักคำขวายเชิญครับคุณเยิมซักคำขวายมาก่อเชิญขึ้นมารับรางวัลบนเวทีครับ
1: บ่มาเถอะครับก็รางวัลพนักงานมาขวายดีเด่นมันจะมาเจ้าน่าจะได้มันก็มาขวายนะกะหัวหน้า
0: โอ้โหโหอย่างอี้เป็นล่ำเป็นเหลือข้าน่าจะมอบโล่รางวัลดีเด่นให้มันแต่แต่มันก็ยังมาขวายอยู่มันตึงหนักแก่แต่เยิมซักคำขวายนี่นะ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้รายการห้อมแห้งแป่งละปูนโดยผมนพพรนินทรงนะครับก็ได้มาพบปะกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยทุกๆวันพฤหัสบดีนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นช่วงของฝนตกนะครับแล้วก็วันนี้เองเนี่ยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดละปูนนะครับเปิ่นก็เชิญชวนพี่น้องทั้งหลายไปปลูกต้นไม้ที่บ้านทรายทองนะครับผมก็ว่าจะไปร่วมกับเพิ่นก็สําวันพัดนี่ถ้าจะเป็นวันดีก็ว่าจะได้มู้นะครับนอกจากจะมีการปลูกต้นไม้แล้วก็ยังมีการอันประชุมสภาวัฒนธรรมนะครับก็คงจะเอา2เรื่องนี้มาอู้ในวันนี้เพื่อท่านผู้ฟังได้รับทราบความเคลื่อนไหวของบ้านของเมืองนะครับสำหรับเรื่องสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยแต่ก่อนเป็นชื่อกรมป่าไม้นะกรมป่าไม้แต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นสำนักงานใหญ่เป็นกรมใหญ่ขึ้นนะครับเป็นกระทรวงเลยก้านะรู้สึกจะเป็นกระทรวงเลยก็รักษาป่าไม้มาเนี่ยตั้งแต่ปี24802480 2484นี่แหละก็นายเอสความจริงนายเอสสลัดเนี่ยได้มาตั้งหมื่นละตั้งมาสมัยรัชกาลที่5ละนะครับก็มาดูแลกิจการไม้ซักซึ่งตะกอนไม้ซักเนี่ยนะครับมันนักบันนักก็คิดว่าบริษัทบอมเบย์เบอร์มาเนี่ยเป็นบริษัทของอังกฤษนะครับเปิดมาตั้งอยู่แถวอินเดียเสร็จแล้วมาถึงก็มาแต่เจตนาลมของเปิ้นเนี่ยต้องการมาเสาะเครื่องเทศเสาะเครื่องเทศไปถนอมอาหารไปปรุงอาหารที่เมืองยุโรปตะวันตกปุ่นน่ะมาเสาะเครื่องเทศขณะที่แสวงหาเครื่องเทศเนี่ยบ้านใดเมืองใดที่อ่อนแอบ่ก็เข้าไปยึดเนี่ยเปิ้นเรียกว่าอาณานิคมนะครับแต่ก่อนนี่ประเทศที่ต่อสู้กันแต่มีอังกฤษฝรั่งเศสโปรตุเกสฮอลันดาสเปน5ประเทศเนี่ยโอ้โหแข่งกันเป็นขนาดนักนะครับเพราะอย่างครับที่เปิ้นมาได้เพราะเปิ้นมีเหือสำเภาเปิ้นต่อเหือสำเภาได้ลำขนาดใหญ่แล้วก็มีปืนอันนี้สำคัญนะครับสมัยก่อนเนี่ยเมื่อบ้านเมืองมันมีปืนปืนใหญ่แล้วก็เหือสำเภาเนี่ยมันก็ขี่มาเกาะอู้ง่ายๆภาษาวันนี้ก็คือโจรสลัดดีๆเนี่ยนะครับก็มาจาดพ่องก็มาตึกแอฟริกาอ้อมแหลมกุดโฮบเข้ามาอินเดียเพราะฉะนั้นหมู่แอฟริกาหมู่อินเดียเนี่ยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศหมู่เนี่ยพออังกฤษมายึดอินเดียได้เนี่ยก็ลามมาติพม่าลามมาติมาลายูนะครับก็ยึดหมดละแต่หมู่เนี่ยไปถึงฮ่องกงก็ตกว่าประเทศไทยเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันจะอยู่เลิกกว่าเดิมจ้ะนะครับอยู่ก้นอ่าวเนี่ยพอเข้ามาถึงอยุธยานี่มันก็เลิกเข้าไปละมันผ่านมาเลเซียผ่านสิงคโปร์ผ่านอินโดนีเซียมันนักมูนี่ก็ถูกยึดเป็นเมืองขึ้น นะครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยแรกๆนี่มันเป็นเมืองขึ้นเด้อเมื่ออังกฤษมายึดพม่ายึดเมืองมะละแมงยึดเมืองมันดาเลก็ได้ตั้งตัวเป็นบริษัทบอมเบย์เบอร์มาเนี่ยมากล้ามาขายมาหันไม่ซักเนี่ยมันนักแตะนักกว่าก็เข้ามากล้ามาขายสำหรับการกล้าขายนั่นก็ส่วนใหญ่กล้าขายกับหัวเมืองต่างๆเนี่ยแต่นั้นไทยกับประเทศไทยยังมาเป็นแผนที่ยังมาเดียวนี้เนี่ยนะครับเป็นประเทศที่ยังมีเมืองเล็กเมืองน้อยอยู่ด้วยกันเนี่ยมีฮะลิพุนชัยมีเชียงใหม่มีแปะมีน่านมีเมืองกำแพงเพชรนครสวรรค์นครราชสีมามูลนี่เป็นเมืองหมดอะนะครับยังไม่ได้ขึ้นต่อประเทศไทยเด้อแต่เมืองที่ฝรั่งอังกฤษเนี่ยหมายตาคือเชียงใหม่ลำปูนลำปางแปะน่านมีไม่สักนักเก่ามาตัดฟันไม่สักแรกๆก็มาซื้อกับเจ้าเมืองก่อนซื้อกับเจ้าเมืองลำปูนซื้อกับเจ้าเมืองเชียงใหม่ท้ายสุดก็มีการกระทบกระทั่งกันนะครับลักไม่พ่องฆ่ากันพ่องอังกฤษก็รู้สึกแบบปลอดภัยก็เลยไปติดต่อกับกรุงเทพคณะเดียวกันกรุงเทพเนี่ยเจ้านายก็หันว่าโอ้โหไม่ซักเนี่ยปี 100,000 ต้นเนาะต้นละแถบ1 2แถบรูปีอ่ะใช้เงินอินเดียเป็นเงินมหาศาลต่างเจ้านายฝ่ายกรุงเทพก็เลยแข่ผนวกเอาเมืองล้านนาเนี่ยเป็นของเปิ้นเฮียคณะเดียวกันอังกฤษก็อู้กับพลใหญ่เตื่อเดียวมันง่ายมาอู้กับน้อยๆมันนิดเดียวเดียวอู้พังปังเดียวอู้จังไห้ท้ายสุดกรุงเทพก็ผนวกเอาประเทศไทยเนี่ยเป็นมณฑลนะครับมณฑลพายัพเฮาเนี่ยจึงมณฑลพายัพฝรั่งอังกฤษก็มาตั้งบ้านบอมเบย์เบอร์มากันอยู่แถววัดเกตอยู่แถวกาดหลวงอยู่แถววัดชัยมงคลเหมือนเนี้ยที่เป็นกรมป่าไม้ไปดูเนี้ยเต็มเจียงใหม่น่ะแล้วก็ตั้งแต่เจียงใหม่ยันอ่าวไทยเพิ่นน่ะยันหน้าบัดเดียวนี้เพิ่นก็ขนไม้ลงอ่ะนะครับว่าจอกลากไม้มัดกองแล้วก็ลากลงน้ำลากลงน้ำแม้แต่บ้านฮงนี่ก็มีรถไฟลากว่ารถไฟลากไม้นี่เต็มน้ำแม่ปิงน้ำแม่วังน้ำแม่ยมวันนี้เต็มไปได้ไม่ซักคนจะข้ามน้ำนี่มันต้องขี่เรือครับก็สามารถข้ามไปได้เลยอันนี้เป็นตีมาหลังจากนั้นประมาณรัชกาลที่5เนี่ยก็ได้จ้างฝรั่งเนี่ยเป็นอธิบดีกรมป่าไม้มาดูแลไม่ถ้าอย่าเสี่ยงไปหลายนะครับซึ่งมันเสี่ยงไปหลายรอบขนาดจนถึงปัจจุบันนี่จังหวัดลำปูนนี่มีป่าไม้อยู่ 21% จากที่เคยมี 60-70% เนี่ยของป่าไม้ในลำปูนเนี่ยคนมาอยู่นักคนมาซื้อนักคนมาขายนักเจ้าเมืองอะไรยังก็ทำมาหากินจนท้ายที่สุดเนี่ยก็ยังเกี่ยวหันเนี่ยเพราะนั้นสำนักงานทรัพยากรสิ่งแวดล้อมก็เลยเล็งเห็นความสำคัญตอนนี้ก็อยากจะมีวันปลูกกระไม้เชิญชวนพี่น้องทั้งหลายไปปลูกกระไม้เพราะฉะนั้นไผอยู่บ้านแถวตำบลเมืองกี้แถวตำบลนั้นถีบัวบานบ้านสายทองบ้านหนองหนามหมู่นี้ถ้ามีโอกาสก็ไปร่วมกันปลูกกระไม้นะครับวันนี้ที่อันบริเวณใกล้ๆวัดสายทองนะครับเอาฟังเพลงกันเนี่ยกำก่อนแล้วก่อยปิกมาอูเอ๋ยกันนะครับเตรียมรับฟังกันครับ

พี่น้องที่เคารพครับก็พูดถึงเรื่องการปลูกก็ไม่ตามรักก็ควรจะปลูกหน้าเนี่ยนะครับปกตินี่การเรื่องรักษาก็ไม่เนี่ยมันเป็นเรื่องของราชการชาวบ้านเนี่ยมีหน้าที่ไปลักไปจุกไปฟันไม้เอามาแปลงบ้านแปลงจองแต่มันผิดกฎหมายก็เลยเป็นตีเดือดร้อนกันมาตลอดเวลาเรื่องการเอาไม้มาใจเนี่ยซึ่งชาวบ้านไม่ได้ตั้งใจลักหรอกครับเพราะเปิ้นถือว่าเป็นสมบัติของเปิ้นโทษเจ้าบ้านก็ได้เพราะเกิดใหม่มาก็หันน่ะหันก็ไม่ก็เนี่ยหันกับปู่กับตาก็มีดไปฟันอย่ามาแปลงเงินเนี่ยนั่นนี่ก็เป็นเรื่องที่กฎบัตรกฎหมายก็มาห้ามไว้ซึ่งกรณีนี้จะอู้เท่าความถึงกรณีต่างสาย106บ้านหงนั่นนี่เป็นอุทาหรณ์นะครับซึ่งทั้งภาคประชาสังคมเนี่ยพยายามได้ไปยื่นข้อเสนอกับราชการว่าเออถ้าอย่าตัดก็ไม่ซักดิปลูกแล้วปลูกแถมปลูกแล้วปลูกแถมลักมาตัดแปลงถนนไม่ได้ก็ตัดเตื่องแปลงถนนนำก็ตัดเตื่องมันก็มีคำถามเหมือนยังแบบปลูกมันถาวรละกันเขตถนนไว้คือมันชัดเจนนะครับว่าต้องตัดมันละคือมันอยู่ขอบถนนอยู่ไกลหน่อยแต่บ่าอันครับบอกว่าถนนสายเมืองง่านี่ต้นไม้เต็มตัดไปหนึ่งรอบถนนสายที่หน้าโรงพยาบาลมาก็ตัดไปหนึ่งรอบนะครับแล้วถนนสายจากดอยติไปพดสะปุ๋งนี่ก็ตัดไปหำหลอมก็ไว้ซักในจังหวัดลำพูนนี่ล่มหายตายจากไปนักแล้วป่ายปอบนดอยก็เสี่ยงไปตัวแหมเพราะเจ้าบ้านเจ้าจองก็ไปปลูกให้เข้าพดทำนั่นทำนี่แล้วก็มูก้ามูขายก็ไปเอากันเนี่ยครับวันนี้เนี่ยฝนที่ตกนักก็ดีพายุที่มาแห่งก็ดีระบบเบรนบอมที่ลงมาแบบขนาดใหญ่ก็ดีน้ำท่วมหลวงน้ำท่วมใหญ่แล้วก็ถนนหนทางชำรุดเสียหายมาจากฝนจำนวนมากแล้วก็รถขนไม้รถขนทรายรถขนดินก็ป้ากันเอาถนนเสียนะครับเพราะถนนเสียก็มีฝุ่นละอองต่างๆถ้าแล้งออกมาสัก 2-3 เดือนข้างหน้านี่ก็จะเป็นนั่นPM 2.5 ฝุ่นควันก็จะมาเยือนแล้วเนอะหลังจากเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยซึ่งเราเนี่ยนะครับพี่น้องเลยมันเป็นลักษณะขว้างงูแบบป่นคอราชการต้องท่าจะต้องมีแผนระยะยาวเช่นการรักษาป่าเนี่ยมันรักษาอย่างใดก็ต้องมีทางนะครับเพราะความต้องการของประชาชนก่อนหนักความต้องการของเอกชนก็หลายการกล้าการขายก็มีอยู่เพราะฉะนั้นการถ้าเป็นผมนะคือคนเจ้าปลูกครับกี่ปีตามใจเขาเถอะคือเขาเจ้าปลูกก็ไม่บนดอยเนี่ยอายุมันต่างๆกันไปนะครับขอบตีนดอยเนี่ยคือเจ้าปลูกก็ไม่คือคนเจ้าเนี่ยเจ้ากันได้ประมาณ 1,000 ไร่พันไร่พันไร่พันไร่ของหมู่มีกำลังจะแต่เนี่ยไปปลูกเสร็จแล้วเจ้าบ้านก็ส่งเสริมให้ปลูกเหมือนกันไปปลูกไม่ซักในที่ดินของตัวเก่าปลูกไม่แดงไม่ดูในที่ดินตัวเก่ารัดสิทธิ์พิเศษนั่นก็คือฮือสตางค์ไปปีไหนฮือร้อย7ต้นก็700ถ้า7ต้น700 10ปีก็7,000อีก100ปี100 10ปี7,000นะครับ20ปี14,000ก็ปลูกไปได้คือสนับสนุนและก็คือซิดเป็นตัวว่าถ้าจะขึ้นจะขายก็บอกกรมป่าไม้คือเปิดไปตัดยังอี้เนี่ยก็ไม่บ่เสี่ยงหรอกครับแต่อันนี้เฮาไปกีดกันชาวบ้านแล้วไปเปิดโอกาสให้ราชการดูแลมันก็มีระหว่างคนรักษากับคนลักนะครับมันก็มีอยู่2ฝ่ายนะครับมันมีทางอื่นใดอันนี้ก็เลยฝากระบบราชการช่วยคิดช่วยทํานะครับจังกรณีการรักษาก็ไม่ก็ไปอู้เรื่องถนนสาย106เขาก็ไปขอร้องว่าของ่ายก็ไม่นี่จะเอาไปปลูกในที่ที่ชาวบ้านเป็นขอเอาไปปลูกวัดวาอารามแต่ปรากฏว่าทางกลุ่มทางทางราชการก็บอกเปิ้นตกลงกันแล้วเปิ้นฮึตัดซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมว่าถ้ามีประชาชนคัดค้านถ้ามีประชาชนมาหันตัวเนี่ยเขาก็หน้าที่จะทบทวนหรือก็น่าจะเป็นบทเรียนว่าถนนสายต่อไปเฮาบ่เนี่ยอย่างอีแล้วเนาะเฮาเดี๋ยวทําใหม่เช่นเบาไปย้ายไปล้อมย้ายไป
ก็ไม่ก็จะคงอยู่อันนี้เป็นเหมือนก็เป็นบอกว่าอู้เอางามน้ำใสสวยหน้าหักปลาไม่แต่แต่ก็คือเป็นฟันอยู่คือเป็นตัดอยู่อย่างเงี้ยซึ่งความจริงใจของราชการส่วนนี้เนี่ยมันถูกคลางแคลงและก็ถูกตั้งคำถามเสมอกับก็หวังใจว่าการปลูกก็ไม่ตีอันบานทายทองวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับชาวบ้านจับจองแล้วก็ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลแล้วเขาก็จะมีดินดำน้ำชุ่มแล้วไปที่ไหนบ้านเมืองเขียวสะอาดงามหายใจสะดวกครับฟังเพลงกำก่อนแล้วก่อยปิกมาอู้เอ๋ยกันในช่วงทุ่ไทยกำนะครับเนาะเจอรับฟังครับ

ครับก็อู้ไปเรื่องก็ไม่ก็ตอกไปแล้วเนาะครับก็เป็นอย่างนะครับในเมืองเขาเกิดมาเป็นคนบ้านหนึ่งจองเดียวกันเป็นคนลำปูนลำปางเชียงใหม่แปะน่านแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองที่อุดมไปด้วยต้นไม้ถ้าเขามีอุบายรักษาต้นไม้ก็จะเป็นดีครับเห็นส่วนหนึ่งเดท่าจะต้องอู้เอ่ยกันวันนี้นะครับพี่น้องที่เคารพก็เป็นประเด็นของกลุ่มลำปูนหอมปอยนะครับซึ่งเป็นเก้าเป็นกันในการนั้นรวบรวมภาคประชาสังคมว่าจะทำประโยชน์กับบ้านกับเมืองต่อคณะที่ทำประโยชน์กับบ้านกับเมืองเนี่ยมีหลายกลุ่มนะครับในเครือข่ายภาคประชาสังคมลำปูนเนี่ยซึ่งเป็นห้องว่า NGO ผ่องห้องประชาสังคมผ่องบางกลุ่มก็ทำเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อนะครับอย่างน้องยูพาเนี่ยเพิ่นจะไปอภิปรายในกรุงเทพเรื่องผู้ติดเชื้อรายใหม่HIV ลายใหม่บ่ใจเสี่ยงใจซ้ำเดือนนะครับยังมีอยู่เปิ้นก็พยายามรณรงค์อันนี้โครงการปิยุภาทำกับเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อก็รณรงค์ฮู้จักโรคฮู้จักวิธีป้องกันรักษาก็ทำไปครับซึ่งก็เป็นภาคเอกชนที่ตั้งอกตั้งใจไม่อยากหันนักเที่ยวลายใหม่ยังกลุ่มหนึ่งก็กลุ่มชาติพันธุ์อันนี้เครือข่ายชาติพันธุ์ซึ่งเป็นกลุ่มพี่น้องปากกยอพี่น้องกะเลียงก็ทำงานพัฒนาดินป่าไม้ภูเขาของกินของว่าอยู่ในป่าแต่เปิ่นก็มีปัญหาว่าอยู่ในป่าแปลงขนตางก็ได้แปลงไฟฟ้าก็ได้ใกล้ไฟฟ้าก็จะผิดกฎหมายจะแปลงถนนเปิ่นก็ผิดกฎหมายเขาก็อยู่แบบตุกแบบอย่างซึ่งแต่เป็นอยู่มา 3-400 ปีนะครับแต่ก็สามารถเนี่ยอย่างใดเพราะกฎหมายห้ามไว้ว่าอยู่ในเขตป่าสงวนอันนี้ประกอบกำลังมีพระราชบัญญัติชาติพันธุ์ออกมาก็ถ้าอย่าลืมตาอ้าปากได้พ่องความจริงคนอยู่กับป่ารักษาป่าได้ครับแต่ต้องคิดกันนักหน่อยว่าจะเงี้ยจะได้นะครับแล้วก็มีภัยหามอู้ถึงเครือข่ายเครือข่ายเกษตรกรรมอย่างยืนอันนี้อีพี่สุธรรมนะครับพี่สุธรรมอย่างก็ในนามสกุลมันอะอิสุธรรมเนี่ยครับเปิ่นก่อทำงานเกี่ยวกับเครือข่ายเกษตรกรรมอย่างยืนหรือเขาห้องจื่อเป็นว่าป้าดาวอันนี้ก็ทำงานเกี่ยวกับสมุนไพรทำงานเกี่ยวกับการรักษาโรคโรงพยาบาลชาวบ้านนะครับรักษาโรคภัยไข้เจ็บแบบหมอพื้นบ้านอิสุธรรมวิรุณมานนะครับบ้านอยู่ตรงตางหนองยางฟ้าเนี่ยนี่ครับก็ทำงาน NGO ทำงานภาคเอกชนเกี่ยวกับการรักษาก็ไม่ก็ตอกรักษาแต่งยุกยาแล้วก็รักษาด้วยสมุนไพรอันนี้ก็เป็นกิจการแถมกลุ่มหนึ่งกลุ่มสถาบันวิจัยฮาริพุนชัยอันนี้ก็ทำงานเกี่ยวกับการส่งเสริมชาวบ้านวิจัยนะครับมีกลุ่มไอ้บัญญัติอันนี้กลุ่มคืนน้ำใสคือน้ำกวงอันนี้ก็ทำเกี่ยวกับภัยพิบัติเกี่ยวกับน้ำท่วมเกี่ยวกับน้ำบาดใสน้ำฝุ่นนะครับแถมกลุ่มหนึ่งอย่างกลุ่มเยาวชนนะครับกลุ่มเยาวชนของไอโอกนเรนปัญญาภูอันนี้ก็เป็นเยาวชนเปิ่นมีสัญลักษณ์เปิ่นเป็นอันตุ๊กตาของอันมิกกี้เมาส์นะก็อยู่ลำพูนเดี๋ยวนี้คนจีนนี่ขี่รถลูกจังใหม่มา5บาทขี่รถไฟตั้งใจมาแอวหาไอโอกนี่แหละเปิ่นมีพิพิธภัณฑ์ชาวบ้านพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองอันนี้ทำเกี่ยวกับวัฒนธรรมก็มีพ่ออชอที่ทำบ้านให้เจ้าบ้านเนี่ยหมูเนี่ยก็ทำเกาะกลุ่มลุ่มลากันในน้ำละปูนหอมปล่อยก็เลยมาตั้งอกตั้งใจว่าทุนก็บ่มีเป็นภาคเอกชนไผกับบริจาคคืออย่างกันนั่นเลยเนาะก็เลยว่าจะเอาครูบาเจ้าศรีวิชัยเนี่ยถึงไอ้มอยไอ้กมลที่ฉลาดเนี่ยไปเป็นเก้ามันก็อยากจะสร้างหูบเหมือนครูบาศรีวิชัยท่านั่งก็จะเอามาแป่งทุนในการขับเคลื่อนงานส่วนรวมหน้าหมู่ของจังหวัดลำปูนถ้าปีน้องสนใจนะครับเดี๋ยวสักวันจะมาเอาวันที่เอาวันใดพระมาประกาศพระนี่เป็นพระรูปนั่งนะครับเคยหันรูปครูบาศรีวิชัยนั่งบนเก้าอี้แล้วก็มีวีอยู่รูปนั่งอย่างนี้ครับเขาจะแป่งสูงสักคืบก็จะเอาไหว้คือปีน้องทั้งหลายได้ปูจากันนะครับเพื่อเขาจะมีนิมิตใหม่ไว้ว่าเขาจะสร้างวิธีคิดแบบครูบาคือเป็นเก้าเป็นกันในการนำพาสร้างจากวัดละปูนคือคนละปูนหักแปลงกันเป็นอันหนึ่งเดียวกัน
จ้จื้อว่าตวยหอยครูบารักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นตวยหอยครูบานะครับประจำพระรุ่นนี้ชื่อพระตวยหอยครูบาแล้วก็ครูบาศรีวิชัยนะครับตวยหอยครูบาครูบาศรีวิชัยก็หวังใจว่าพี่น้องคงจะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้สำหรับวันนี้เขาก็อู้เอ้ยกันมาเหมือนตะแกก็อยากจะฝากอันจังหวัดละปูนไว้กับหมู่เฮาทั้งหลายถ้าไปอยากจะอันอู้จ๋าวันพูกนะครับโทรศัพท์มาได้0535255566มาอู้เอ้ยกันสำหรับวันนี้ถ้าจะต้องล่ำลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

0: ฮัลโหล123 123สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาบัดเดี๋ยวนี้นะเพิ่นมีการปราบปรามยากันอย่างนักหมู่เฮาก็ฮู้กันดีอยู่เนาะเพราะฉะนั้นไผที่เสพยาพ่อหลวงก็ขอฮึ่เลิกเหียถ้าเลิกบ่ได้ก็ฮึ่มาแจ้งพ่อหลวงเน้อพ่อหลวงจะพาไปบำบัดฟรีหรือถ้าไผพบปะผู้ค้าผู้ขายที่ไหนแล้วก็ขอฮึ่มาแจ้งเบาะแสที่บ้านพ่อหลวงด่วนเลยก็ขอฝากครับพ่อแม่
1: หลวง
0: อย่างท่านหมออ
1: ย่าไปฟังประกาศเด้อผมเนี่ยฮู้ดีว่าไผไปค้นขายยา
2: ฮะแต่กันแน่ลุง
1: แต่กันเนี่ยกล้าขายกันยังเฉลี่ยเลยอ่ะผมก็ชื่อมากินเนี่ย
2: ฮะลุงก็กินด้วยเปิ้นกะ
1: ครับกินกะ
2: ถ้าอย่างนั้นผมจะเอาไปบำบัดแล้วคนที่ขายน่ะผมจะแจ้งทางการให้มาปรับปรามด่วนเลย

0: ที่ได้ล้อมบ้านของท่านไว้แล้วเพราะเราทราบว่าบ้านของท่านมีของผิดกฎหมายขอให้ออกมามอบตัวโดยดีอย่าคิดขัดขืนและต่อสู้เป็นอันขาด
1: โอ้ไผมาห้องเจ้าจี้เนี่ยฮะจะลุกไปพอสักกำหรอโอ้ตำรวจดึงมวลเฮ้ยคุณตำรวจครับไปไหนครับเนี่ย
2: ผมได้รับแจ้งมาว่าบ้านคุณค้ายาผมขอทำการตรวจค้นครับ
1: เอาบัตรท่าค้นนะครับเสียเวลาบ้านผมมีปัญหาเลอะครับจะเอาเท่าใดเดี๋ยวจะออกมาฮือครับ
2: อ้าวอันนี้มียาเส้นยาสูบเนี่ยมีไหนพ่อหลวงมาแจ้งบอกว่ามียาบ้าไม่เห็นมีเลยอ่ะ
3: ผมก็บอกฮู้ว่ามันเป็นยาหยังสายแจ้งมาว่ากายาผมก็นึกว่าเป็นยาบ้าหน้ากะ
2: โอ้คุณครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับอ้าวพวกเรากลับ

0: อข้าเจ้าโดนตัดตอนคุณหมอผัวข้าเจ้ามีไหน
1: อ้าวผัวคุณก็นอนอยู่ได้ไง
0: ไหนอ่ะโอ้ยอ้ายมาตายกะ
2: ใครว่าไอ้ตายอ่ะ
0: ก็ไหนเขาบอกว่าอ้ายโดนตัดตอนนี่มาใจกะ
2: แม่นเนาะไอ้มาตอนไอ้มาทำหมันนะกะ
0: น้องใจเพื่อบัดดีนึกว่าอย่างที่วีเพิ่นลงอี
2: อันข้าตัดตอนไอ้บอกกลัวนะไอ้กลัวตอนแล้วบอกข้านะกะเขามีรูปด้านละนะแดง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับอรัญญาชมชื่นเกิดเหตุคนร้ายยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิตขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียดเพื่อหาสาเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือ

0: ได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
1: ่อขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: เกิดเหตุคนร้ายยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิตขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียดเพื่อหาสาเหตุ
3: วันที่3กันยายน2569เวลาประมาณ 0:30 นาทีกองร้อยทหารพรานที่4610หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านยาแลบอหมู่ที่5ตำบลรือเสาะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสว่าเกิดเหตุบุคคลถูกยิงเสียชีวิตที่บริเวณหน้าบ้านเลขที่111/3หมู่ที่5บ้านบือในรายอตำบลรือเสาะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานสถานีตำรวจภูธรรือเสาะเพื่อร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุทั้งนี้จากการสอบเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตคือนายอัศมิงเดือราซอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดเสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียดเพื่อหาสาเหตุและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์โดยยืนยันจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนพร้อมติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดวิรพัฒน์เพชรสูตรสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีประกาศความพร้อมไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับโลกในเวที The Bangkok Business Summit 2026เร่งปลดล็อกข้อจำกัดขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่อนาคต
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEAN จัดโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกรร่วมกับธนาคารโลกเพื่อประกาศศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทั่วโลกกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงใน4มิติหลักทั้งความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การเติบโตของเทคโนโลยี AI การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรัฐบาลจึงเร่งเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอายุยืนพร้อมย้ำว่าประเทศไทยมีความพร้อมด้านระบบนิเวศและคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์สามารถเชื่อมโยงการผลิตขั้นสูงเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีชีวภาพเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศพร้อมเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกมาร่วมเติบโตไปด้วยกันภายใต้แนวคิด Build with Thailand ปฏิพลสถาพรมารายงาน
2: องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศเรียกร้องให้รับรองความปลอดภัยของอากาศยานพลเรือนหลังยูเครนแจ้งว่าน่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติหรือ ICAO ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกดำเนินมาตรการรับรองความปลอดภัยของอากาศยานพลเรือนหลังทางการยูเครนแจ้งว่าน่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยICAO ยังเน้นย้ำว่าระบบอาวุธพิสัยไกลระบบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกวนคลื่นความถี่วิทยุระบบดาวเทียมนำทางและระบบป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงเป็นเทคโนโลยีทางทหารที่สร้างความเสี่ยงต่อการบินพลเรือนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่าโดรนของยูเครนจะทำให้น่านฟ้าของรัสเซียกลายเป็นพื้นที่อันตรายพร้อมเน้นย้ำว่าแม้นเที่ยวบินพลเรือนจะไม่ได้ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีแต่ไม่มีที่สำหรับเที่ยวบินเหล่านี้ในน่านฟ้าที่เต็มไปด้วยโดรนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองรับกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุม
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
6: ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE Official @OIC Connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
7: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
8: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
9: ขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
10: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกออกอากาศสดทางสวท.ลำพูน FM 95 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ค่ะรายการนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเพื่อเป็นสื่อกลางในการให้บริการประชาชนอยู่กับดิฉันน้ำหวานวันนี้มีสาระน่ารู้มาเล่าให้ฟังและข่าวสารจากกรมการขนส่งทางบกที่จะช่วยยกระดับความปลอดภัยให้กับพี่น้องชาวลำพูนที่ใช้รถใช้ถนนเพื่อความมั่นใจในทุกเส้นทางค่ะตอนนี้ไปรับฟังเพลงเพลินๆกันก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่

0: ังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนค่ะคุณผู้ฟังคะเคยคิดกันไหมคะว่าทุกๆการเดินทางที่เราขับขี่ไปบนถนนนอกจากการระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวเราและผู้อื่นแล้วยังมีสิ่งหนึ่งนะคะที่มีคุณค่ามากกว่าการขับขี่นั่นก็คือการส่งต่อโอกาสในการมีชีวิตค่ะวันนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนอยากขอชวนทุกท่านมาร่วมเรียนรู้เรื่องราวของการเป็นผู้ให้อย่างถูกต้องผ่านโครงการดีๆนะคะอย่างสร้างกุศลผู้ให้สร้างชีวิตใหม่ผู้รับร่วมกับสภากาชาดไทยค่ะหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าสำหรับใครที่กำลังเดินทางไปทำใบขับขี่หรือต่ออายุใบขับขี่ท่านสามารถแจ้งความจำนงบริจาคอวัยวะได้ทันทีค่ะที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศรวมทั้งที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนของเราด้วยค่ะขั้นตอนง่ายมากเลยนะคะเพียงแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ณจุดบริการเมื่อทำเรื่องเรียบร้อยแล้วบนใบอนุญาตขับรถของท่านจะมีสัญลักษณ์กากบาทสีแดงบนพื้นสีขาวพร้อมข้อความระบุชัดเจนว่าบริจาคอวัยวะปรากฏอยู่บนบัตรค่ะเพราะการตัดสินใจแสดงความจำนงเพียงครั้งเดียวในวันนี้อาจกลายเป็นปฏิหาริย์ที่ต่อเติมลมหายใจและมอบชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยที่รอคอยความหวังอยู่อีกหลายๆท่านค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างกุศลผู้ให้สร้างชีวิตใหม่ผู้รับด้วยกันนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งความจำนงได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศค่ะก่อนที่เราจะไปพักฟังเพลงเพราะๆในสัปดาห์นี้นะคะทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนขอฝากความห่วงใยถึงผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านให้เดินทางด้วยความระมัดระวังอยู่เสมอนะคะตอนนี้ไปพักฟังเพลงเพราะๆให้ผ่อนคลายกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการช่วงหน้าค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงข่าวสารของกรมการขนส่งทางบกพบกับดิฉันน้ำหวานนักวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนค่ะรับหน้าที่มาพูดคุยมอบสาระดีๆและความห่วงใยให้กับพี่น้องชาวลำพูนในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะคำว่าให้ใจให้ทางให้ชีวิตให้ความสุขไม่ใช่แค่คำขวัญสวยหรูนะคะแต่คือหัวใจสำคัญของการใช้รถใช้ถนนร่วมกันการแบ่งปันรอยยิ้มเปิดทางให้เพื่อนร่วมทางและการขับขี่ด้วยความไม่ประมาทค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะจะช่วยให้เซฟชีวิตและสร้างความสุขให้กับทุกครอบครัวในจังหวัดลำพูนของเราค่ะแต่พูดถึงเรื่องให้ใจให้ทางกันแล้วอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่คุณผู้ฟังจะลืมไม่ได้เลยก็คือการดูแลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ค่ะเราควรทำให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องใกล้ตัวอย่างการต่อภาษีรถประจำปีค่ะวันนี้มีเตือนภัยเบาๆมาฝากกันนะคะอย่าปล่อยให้ภาษีรถขาดเด็ดขาดนะคะเพราะต่อช้าเพียงนิดเดียวอาจจ่ายหนักกว่าที่คิดมาลองเช็คกันหน่อยนะคะว่าถ้าปล่อยให้ภาษีขาดจะเจออะไรบ้างกรณีแรกนะคะขาดไม่เกิน1ปีแบบนี้ยังชิลอยู่ไหมคะสามารถต่อภาษีออนไลน์ได้ตามปกติแต่จะมีค่าปรับชำระล่าแต่จะมีค่าปรับชำระล่าช้าอยู่ที่ 1% ต่อเดือนค่ะกรณีที่2ขาดเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีอันนี้ต้องจ่ายค่าปรับ 1% ต่อเดือนเหมือนกันค่ะแต่ที่เพิ่มมาก็คือการนำรถไปตรวจสภาพณสถานตรวจสภาพเอกชนหรือตล.อ.ก่อนค่ะถึงจะยื่นชำระภาษีได้ค่ะและกรณีหนักสุดขาดเกิน3ปีอันนี้อันตรายเลยนะคะเพราะป้ายทะเบียนของคุณอาจถูกระงับทันทีต้องนำป้ายทะเบียนและเล่มรถไปคืนที่ขนส่งชำระภาษีย้อนหลังพร้อมค่าปรับและต้องนำรถไปตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งเพื่อขอจดทะเบียนใหม่ยุ่งยากและเสียเวลามากๆเลยนะคะที่สำคัญที่สุดเลยนะคะหากฝืนขับรถที่ภาษีหมดอายุออกไปวิ่งบนถนนแล้วโดนพี่ๆตำรวจพบมีโทษปรับสูงสุดถึง 2,000 บาทเพราะฉะนั้นนะคะขนส่งจังหวัดลำพูนขอแนะนำทุกท่านสามารถเช็คต่อภาษีล่วงหน้าได้ง่ายๆถึง90วันไม่ต้องรอให้หมดอายุเดี๋ยวนี้นะคะสะดวกมากสะดวกสบายมากสุดๆไม่ต้องเดินทางมาที่ขนส่งให้เสียเวลาค่ะสามารถทำผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tag Pass หรือเว็บไซต์ eservice.dlt.go.thได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะต่อเสร็จรอรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีส่งตรงถึงบ้านได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะรักษาวินัยจราจรตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมและต่อภาษีให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยและความสบายใจในการเดินทางค่ะเป็นกำลังใจให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านนะคะให้เดินทางถึงที่จุดหมายอย่างปลอดภัยค่ะเดี๋ยวไปรับฟังเพลงกันก่อนค่ะ

เวลา50นาทีผ่านไปไวมากจริงๆเลยนะคะตอนนี้รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการวันนี้แล้วค่ะก่อนจากกันไปดิฉันน้ำหวานในนามตัวแทนสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนอยากขอขอบพระคุณทุกการติดตามรับฟังสาระดีๆของเรารับฟังสาระดีๆของเราได้จันทร์ถึงศุกร์เวลาแบบนี้11นาฬิกา10นาทีถึง12นาฬิกาค่ะรายการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะหากขาดความร่วมมืออันดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ค่ะที่ร่วมกันสร้างพื้นที่แห่งความปลอดภัยบนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันน้ำหวานต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026รัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมหารือร่วมกับคปภ.จัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี
1: ้รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิหร่านตัดสินใจโจมตีอิสราเอลสายสนิจนะนำทีมฝ่ายหญิงพราไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญเงินจากการแข่งขันพาราฟันดาบโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรียืนยันในการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ว่ารัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

0: ฐานด้านพลังงานสะอาดและการสร้างเศรษฐกิจอายุยืนที่ผู้สูงวัยสามารถมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างแข็งแรงพร้อมย้ำว่าประเทศไทยไม่ได้นำเสนอเพียงกำเลที่ตั้งแต่เสนอความลึกซึ้งด้านอุตสาหกรรมนักลงทุนไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เพราะไทยมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมซัพพลายเออร์และระบบนิเวศที่พร้อมทั้งยังสามารถเชื่อมโยงการผลิตขั้นสูงเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลและการเกษตรเข้ากับเทคโนโลยีชีวภาพนอกจากนี้ไทยยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศไทยพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เติบโตไปด้วยกันภายใต้แนวคิด Build with Thailand ไม่ใช่แค่ Build in Thailand ด้านนายพยงศรีวณิชประธานกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการนำเสนอทิศทางและข้อเสนอของประเทศไทยต่อนักลงทุนต่างชาติโดยมุ่งเป้ายกระดับการเติบโตของ GDP ที่ร้อยละ 5.5 และผลักดันประเทศสู่กลุ่มรายได้สูงแบบครอบคลุมผ่าน5อุตสาหกรรมหลักแห่งอนาคตได้แก่อุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและส่งเสริมสุขภาพบริการด้านดิจิทัลธุรกิจการเกษตรและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวยังนำไปสู่การกำหนดแผนปฏิบัติการประสิทธิภาพสูง15ข้อที่ครอบคลุมการพัฒนาทักษะแรงงานโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและกลวัตขององค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยก่อนต้อนรับประชาคมการเงินโลกในการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ในเดือนตุลาคมนี้รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวขึ้นเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กระทรวงกลาโหมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ให้กับกำลังพลเน้นย้ำต้องรู้เท่าทันทั้งในด้านที่เป็นทั้งคุณและโทษของเทคโนโลยีและนำไปใช้อย่างมีคุณธรรม
2: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์เสริมพัฒนาศักยภาพกำลังพลด้านปัญญาประดิษฐ์ณศาลาว่าการกลาโหมโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันโลกมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและลึกซึ้งโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้เข้ามามีส่วนในการเปลี่ยนแปลงทางการทำงานไปจนถึงความมั่นคงของประเทศขณะเดียวกันก็เป็นความท้าทายและภัยคุกคามรูปแบบใหม่เช่นแชท AI ในขณะนี้สามารถสืบค้นข้อมูลความมั่นคงของไทยได้อย่างละเอียดหรืออาจมีความเสี่ยงที่นำมาใช้ตรวจจับเป้าหมายผู้บังคับบัญชาระดับสูงเพื่อลอบโจมตีได้โดนพีชีพดังนั้นการสร้างวัฒนธรรมทางไซเบอร์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กำลังคนเพื่อรับมือภัยคุกคามดังกล่าวจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งซึ่งเน้นย้ำไม่ใช่ AI อย่างฉลาดและรู้เท่าทันโดยวิเคราะห์และไตร่ตรองอย่างรอบคอบต้องรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลและใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม
3: นั้นบุคลากรทุกคนต้องเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันต้องรู้จักตรวจสอบต้องรู้จักป้องกันแล้วก็ต้องรู้จักเรื่องของการรับมือกับภัยคุกคามที่มันจะเกิดขึ้นผมใช้ AI อย่างชาญฉลาดเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์ไม่ใช้เทคโนโลยีเพื่อไม่ใช่ใช้เทคโนโลยีโดยปราศจากการคิดวิเคราะห์แล้วก็ไตร่ตรองแล้วก็ไม่ได้ตรวจสอบข้อที่สองคือเราต้องรักษาความมั่นคงความปลอดภัยข้อมูลว่าเรื่องนี้สำคัญเราเป็นหน่วยงานระดับกองนะครับมันเป็นทรัพยากรที่มันมีคุณค่ามากนะครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังย้ำว่าปัจจุบันการสื่อสารและการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในโซเชียลมีเดียทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกองทัพและทหารไทยยังมีอยู่สูงดังนั้นกำลังพลต้องเข้าใจถึงความเป็นทั้งคุณและโทษของเทคโนโลยีในเวลาเดียวกันปริญญาวิทย์เปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายเอกนิติธารประภาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center โดยจะมีการประชุมครั้งแรกวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายและหลักเกณฑ์ปิดช่องว่างในการกำกับดูแลอุตสาหกรรม Data Center ทั้งระบบ
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ติดตามปัญหาการดำเนินกิจการ Data Center ในพื้นที่เมืองอย่างใกล้ชิดหลังพบข้อกังวลว่าผู้ประกอบการบางรายอาจใช้ช่องว่างของกฎหมายโดยขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะโกดังสินค้าก่อนนำไปติดตั้งระบบและดำเนินกิจการในลักษณะ Data Center ซึ่งอาจทำให้การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการด้าน Data Center หรือบอร์ด Data Center ซึ่งจะมีการประชุมครั้งแรกในวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายกฎและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยว

0: ข้องปิดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบให้ทันกับการลงทุนเนื่องจากปัจจุบันมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบกฎหมายคนละส่วนแต่ยังขาดกลไกที่เชื่อมโยงการพิจารณาในภาพรวมกฎิกาแก้วใสรายงาน
1: ขณะที่กรมธุรกิจพลังงานแจ้งความเอาผิด Data Center ย่านพระราม9หลังพบมีการลักลอบสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานมอบอำนาจฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเพื่อให้ดำเนินคดีกับ Data Center แห่งหนึ่งย่านพระราม9หลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและพบการสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยผู้รับมอบอำนาจเปิดเผยว่าเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่และหลังลงพื้นที่ตรวจสอบพบถังน้ำมันขนาดใหญ่บริเวณชั้นใต้ดินจำนวน6ใบความจุใบละประมาณ 40,000 ลิตรรวมปริมาณน้ำมันที่สำรองไว้ประมาณ 200,000 ลิตรแต่ไม่พบการได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและลงบันทึกประจำวันไว้พร้อมประสานขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมธุรกิจพลังงานเพื่อประกอบการดำเนินคดีตามมาตรา65แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกระทรวงพลังงานเร่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและพลังงานสะอาดรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมชูไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกแก๊สเทค2026ดึงเทคโนโลยีและเงินลงทุนขับเคลื่อนพลังงานยั่งยืนนายเอกนัยพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าปัจจุบันความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วกระทรวงพลังงานจึงเร่งพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพตลอด24ชั่วโมงควบคู่กับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้ยืดหยุ่นการส่งเสริมระบบกักเก็บพลังงานและการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดเพื่อให้รองรับกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่โดยเฉพาะ Data Center ซึ่งครม.ได้เห็นชอบจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ขึ้นมากำกับดูแลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและไม่กระทบต่อต้นทุนหรือทรัพยากรของภาคประชาชนนอกจากนี้ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026ระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจากกว่า150ประเทศทั่วโลกถือเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงนวัตกรรมไฮโดรเจนเทคโนโลยีลดคาร์บอนก๊าซธรรมชาติและ AI เพื่อภาคพลังงานช่วยสร้างความร่วมมือและดึงดูดการลงทุนเพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานของไทยในระยะยาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษเร่งแก้ปัญหากลิ่นเหม็นในโรงงานและสถานประกอบการหลายแห่งของจังหวัดชลบุรี
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกำชับกรมควบคุมมลพิษให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหากลิ่นเหม็นในพื้นที่จังหวัดชลบุรีพร้อมขยายผลตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการโดยรอบทุกแห่งที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษเพื่อค้นหาต้นตอที่แท้จริงและเร่งกำหนดมาตรการแก้ไขโดยให้ความสำคัญกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอันดับแรกซึ่งกรมควบคุมมลพิษพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13ชลบุรีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีสถานีตำรวจภูธรบ่อทองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบกิจการในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลบ่อกวางทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีจำนวน3แห่งโดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบโรงงานแห่งที่1ประกอบกิจการผลิตเม็ดพลาสติกและเส้นใยประดิษฐ์มีกลิ่นจากกระบวนการหลอมพลาสติกระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบ Activate Carbon ยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอโรงงานจึงมีแผนปรับปรุงระบบบำบัดให้มีประสิทธิภาพและจะจัดส่งแผนให้กรมควบคุมมลพิษภายใน7วันขณะที่โรงงานแห่งที่2ประกอบกิจการผลิตเม็ดพลาสติกและใช้ระบบ Waste Scrubber ร่วมกับโอโซนไม่พบกลิ่นเหม็นจากกระบวนการผลิตส่วนสถานประกอบกิจการแห่งที่3ประกอบกิจการผสมสีด้วยตัวทำละลายเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ พบกลิ่นจากตัวทำละลายในระดับสูงซึ่งนายภูเบศพงษ์ชมพรนายกเทศมนตรีตำบลบ่อกวางทองจะออกคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการเป็นการถาวรพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนำของเสียทั้งหมดไปกำจัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักวิชาการด้านนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าสำหรับโรงงานประกอบกิจการผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมในพื้นที่ตำบลหนองบอนแดงอำเภอบ้านบึงซึ่งเป็นพื้นที่ตามข้อร้องเรียนเรื่องกลิ่นนั้นพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดงมีคำสั่งเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาให้หยุดประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาพบยังคงมีการประกอบกิจการอยู่ดังนั้นจึงมีมติให้โรงงานหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวและเร่งปรับปรุงระบบควบคุมมลพิษให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าตรวจสอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พบโรงงานรับซื้อสูงกว่าราคาประกาศพร้อมประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลคุณภาพผลผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด
3: นายกรณิตนนท์สุวิโคโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์การผลิตและการรับซื้ออย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลเกษตรกรในช่วงก่อนที่ผลผลิตจะออกสู่ตลาดจำนวนมากในเดือนกันยายนถึงธันวาคมซึ่งจากการตรวจสอบการรับซื้อของโรงงานอาหารสัตว์จำนวน24แห่งใน16จังหวัดพบว่าทุกโรงงานรับซื้อในราคาสูงกว่าราคาตามประกาศอาทิข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นร้อยละ 14.5 ในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดชลบุรีราคาตามประกาศอยู่ที่9บาท80สตางค์ต่อกิโลกรัมขณะที่โรงงานรับซื้อในราคา9บาท90ถึง10บาทต่อกิโลกรัมและไม่พบการจงใจหยุดรับซื้ออย่างไรก็ตามหากพบการรับซื้อต่ำกว่าราคาประกาศจะตรวจสอบว่าเป็นการขัดทอนตามความชื้นเกรดหรือสิ่งเจือปนโดยจะประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ร่วมพิจารณาพร้อมขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลคุณภาพผลผลิตและความชื้นให้เหมาะสมกับตลาดเพื่อให้เกษตรกรขายได้ราคาดีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือนบขพ.ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อแก้ปัญหาระยะยาวนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการชะลอการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากต่างประเทศจนกว่าจะรับซื้อผลผลิตในประเทศหมดก่อนพร้อมสั่งการให้ติดตามการรับซื้อและตรวจสอบเครื่องวัดความชื้นอย่างต่อเนื่องหากพบการรับซื้อต่ำกว่าราคาประกาศหรือหยุดรับซื้อจะเร่งตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปผู้ริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนประชาชนหลายพื้นที่เข้าหารือในที่ประชุมทั้งปัญหาด้านการศึกษาการค้าชายแดนและราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำพร้อมเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
4: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรช่วงเช้าวันนี้มีนายโสพลสารังประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหลายพื้นที่พร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมโดยนายพัทรพงศ์ลีลาพัฒน์ส.ส.จังหวัดเชียงใหม่พรรคประชาชนได้หารือกรณีโรงเรียนบ้านน้ำซุมห้วยกว้างตำบลบ้านปงอำเภอหางดงซึ่งมีนักเรียนประมาณ150คนแต่ยังมีสถานะเป็นห้องเรียนเคลื่อนที่ของโรงเรียนประชาเกษมเนื่องจากตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนทำให้ไม่สามารถได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาอาคารเรียนและบ้านพักครูจึงขอให้กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงความคืบหน้าและผลักดันให้โรงเรียนสามารถพัฒนาเป็นสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ
5: วันนี้ผมจึงขอฝากท่านประธานไปยังกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงกระทรวงศึกษาธิการนะครับเพื่อให้ส่งว่าได้ทำอะไรไปบ้างเพื่อให้เรามีข้อมูลได้ตามต่อแล้วได้เดินหน้าทำให้โรงเรียนบ้านน้ำซุ้มห้วยกว้างเป็นโรงเรียนจริงๆไม่ใช่แค่ห้องเรียนเคลื่อนที่
4: นายอนุกูลพฤกษานุศักดิ์ส.ส.จังหวัดสงขลาพรรคภูมิใจไทยหารือปัญหาของกระทบจากการเปิดใช้งานด่านสะดาวแห่งใหม่และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางผ่านด่านชายแดนทำให้เกิดความสับสนในกลุ่มนักท่องเที่ยวขณะที่ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่บ้านด่านนอกได้รับผลกระทบจากปริมาณการจราจรและนักท่องเที่ยวที่ลดลงพร้อมระบุว่าหากไม่เร่งแก้ไขปัญหาอาจสูญเสียสถานะเมืองเศรษฐกิจชายแดนในอนาคต
6: ปัญหาด่านสะเดาแห่งใหม่นะครับและด่านสะเดาแห่งเก่านะครับหลังจากรัฐบาลเปิดใช้งานไปเมื่อวันที่11กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานะครับปัจจุบันความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่เหมือนเดิมครับท่านประธานพูดได้ว่ากำลังอยู่ในขั้นวิกฤตครับเพราะว่าการเดินทางเข้าออกของนักท่องเที่ยวผ่านช่องทางด่านสะเดาเปลี่ยนไปครับชาวมาเลเซียกำลังสับสนพี่น้องในพื้นที่ก็สับสนเช่นกันนะครับร้านอาหารโรงแรมร้านค้าผู้ประกอบการและประชาชนจำนวนมากกำลังได้รับผลกระทบจากทราฟฟิกที่มันหายไปถ้าเราไม่รีบแก้ไขในวันนี้นะครับอาจจะเป็นแค่เรื่องของรายได้ที่ลดลงแต่วันข้างหน้านะครับท่านประธานบ้านด่านนอกของเราอาจจะกลายเป็นอดีตเมืองเศรษฐกิจที่ต้องหายไป
4: ขณะที่นายวิชัยสุดสวัสดิ์ส.ส.จังหวัดชุมพรพรรคภูมิใจไทยหารือถึงปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำโดยเฉพาะราคามะพร้าวที่อยู่ประมาณ 2-3 บาทต่อกิโลกรัมและราคามังคุดใน8อำเภอของจังหวัดชุมพรส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรขณะที่ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้นจึงเสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์บูรณาการแก้ไขปัญหาโดยจัดระบบโซนนิ่งการผลิตและจัดทำปฏิทินพืชเกษตรเพื่อวางแผนรองรับผลผลิตและป้องกันภาวะสินค้าล้นตลาดชวิสาประทุมมารายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเร่งสร้างความเชื่อมั่นและบูรณาการงานความมั่นคงควบคู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
7: พันเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยถึงผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของคณะผู้บริหารระดับสูงในโอกาสประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงเพื่อนำข้อมูลไปสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ให้ตรงจุดพร้อมเน้นย้ำการดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลและครอบครัวสำหรับการดำเนินงานด้านความมั่นคงได้เน้นย้ำการปฏิบัติตามหลักการปราบปรามการก่อความไม่สงบหรือกปส.ผ่าน3มาตรการหลักได้แก่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนการพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรและการปราบปรามกองกำลังโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างระมัดระวังและเคารพหลักสิทธิมนุษยชนควบคู่ไปกับการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเตรียมใช้แนวทาง14อำเภอนำร่องขับเคลื่อนงานในปีหน้าขณะที่นายกรัฐมนตรีได้คำชับให้ยึดประชาชนและข้อมูลจากพื้นที่เป็นศูนย์กลางรับฟังเสียงของประชาชนอย่างจริงจังและนำไปสู่การแก้ไขที่เป็นรูปธรรมโดยทุกปัญหามีหน่วยงานรับผิดชอบหลักอย่างชัดเจน
8: ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็มีแนวทางของท่านนะครับที่ชัดเจนก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยต้องยึดหลักของประชาชนนะครับแล้วก็ข้อมูลจากพื้นที่เป็นศูนย์กลางนะครับเน้นในเรื่องของการรับฟังเสียงประชาชนจากนั้นนำข้อมูลนั้นเนี่ยไปแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็จบนะครับคือทุกปัญหาเนี่ยต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอแนะต้องมีคำตอบนะครับซึ่งท่านก็เน้นเรื่องนี้นะครับว่าให้รับฟังพื้นที่อย่างจริงจังนะครับโดยเฉพาะเมื่อประชาชนในพื้นที่เนี่ยสะท้อนปัญหาขึ้นมาเนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับก็ต้องไปดูว่าเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนนะครับแล้วก็ต้องมีคำตอบให้กับประชาชนแล้วก็นำไปสู่การเป็นแบบจริงเพื่อแก้ปัญหาและที่สำคัญก็คือต้องเดินควบคู่กันทั้งด้านความมั่นคงและก็การพัฒนาด้วยนะครับ
7: รองโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้ากล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีสิทธิประโยชน์บัตรทองฮีโร่สำหรับดูแลบุพการีของกำลังพลผู้เสียสละว่าเป็นสิ่งที่ดีในการสร้างขวัญและหลักประกันให้แก่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมย้ำเป้าหมายสำคัญคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยโปร่งใสเป็นธรรมและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเพื่อนำไปสู่สันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงและการดูแลประชาชนเชิงรุกสั่งการทุกอำเภอเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลหมู่บ้านเอ็กซเรย์รายครัวเรือนเพื่อยกระดับดูแลประชาชนตรงจุด
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงและการดูแลประชาชนเชิงรุกโดยมอบนโยบายให้ทั้ง13อำเภอเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุดโดยกำชับให้นายอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนในพื้นที่อย่างเป็นระบบ พร้อมแบ่งพื้นที่รับผิดชอบและจัดทำสมุดบันทึกข้อมูลครัวเรือนเพื่อให้ทราบสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละชุมชนอย่างชัดเจนสำหรับการดำเนินงานในระยะแรกกำหนดให้นำร่องตำบลละ1หมู่บ้านและจัดทำข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569ก่อนขยายผลเพิ่มตำบลละ1หมู่บ้านในทุกเดือนอย่างต่อเนื่องจนครบทุกหมู่บ้านของจังหวัดข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนการเฝ้าระวังปัญหาความมั่นคงยาเสพติดภัยพิบัติรวมถึงการประสานความช่วยเหลือด้านต่างๆให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดราธิวาสย้ำว่าทุกหน่วยงานต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางรับฟังปัญหาจากพื้นที่จริงและบูรณาการการทำงานร่วมกันของฝ่ายปกครองทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนาเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้
11: นายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับครัวเรือน30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวหลังจากนี้ปภ.จะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวัตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงนายธีรพัฒน์กล่าวเพิ่มเติมว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทซึ่งถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมายังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่รัฐเสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการจำกัดความเสี่ยงที่ภาครัฐจ่ายเงินน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้นจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
10: จังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้เนื่องจากอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่ม
12: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีติดตามสภาวะอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยโดยจังหวัดอุบลราชธานีคาดว่าจะได้รับผลกระทบระหว่างวันที่4ถึง7กันยายน2569จะส่งผลทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงและติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาและส่วนราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเครื่องมือเครื่องจักรกลอุปกร ในการกู้ภัยเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยสามารถแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่โทรศัพท์หมายเลข045-344-635-7หรือสายด่วนนิรภัย1784กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
13: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่ที่น้ำลดแล้วระวังโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษและยังคงยึดหลักสุขร้อนสะอาดนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าในช่วงที่หลายพื้นที่อาจยังมีน้ำท่วมขังหรืออยู่ระหว่างการฟื้นฟูหลังน้ำลดประชาชนควรระมัดระวังโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงและโรคอาหารเป็นพิษเนื่องจากน้ำท่วมอาจพัดพาสิ่งปฏิกูลขยะและเชื้อโรคต่างๆไปปนเปื้อนในอาหารน้ำดื่มวัตถุดิบรวมถึงภาชนะและอุปกรณ์ประกอบอาหารขอให้ประชาชนระมัดระวังการรับประทานอาหารและน้ำโดยให้ยึดหลักสุขร้อนสะอาดคือรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่และปรุงให้สุกทั่วถึงดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุกและล้างมือด้วยน้ำและสบู่ก่อนรับประทานอาหารส่วนพื้นที่ที่น้ำลดแล้วขอให้ประชาชนยังคงระมัดระวังเนื่องจากเชื้อโรคและสิ่งสกปรกอาจยังตกค้างอยู่ในบ้านเรือนภาชนะอุปกรณ์ประกอบอาหารและแหล่งน้ำที่สำคัญควรดูแลเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีสุขภาพเปราะบางอย่างใกล้ชิดหากเกิดอาการท้องเสียหรืออาเจียนอาจเกิดภาวะขาดน้ำได้รวดเร็วควรดื่มสารละลายเกลือแร่เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดหากมีอาการรุนแรงเช่นถ่ายหรืออาเจียนมากดื่มน้ำไม่ได้มีไข้สูงถ่ายเป็นมูกหรือมีเลือดปนปัสสาวะน้อยหรือไม่ปัสสาวะอ่อนเพลียมากหรือซึมลงควรรีบไปพบแพทย์หรือสถานพยาบาลทันทีกระทรวงสาธารณสุขประชุมวิชาการประจำปี2569ชูนวัตกรรมสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยกระดับสุขภาพคนไทยทุกวัย
14: นายพัฒนาทองพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2569ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาที่จัดขึ้นณโรงแรมเดอะเฮอริเทจแกรนด์ขอนแก่นโดยมีผู้บริหารบุคลากรทางการแพทย์นักวิชาการและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 4,000 คนจากทั่วประเทศพร้อมกล่าวว่าระบบสุขภาพไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายทั้งสังคมสูงวัยโรคไปติดต่อเรื้อรังหรือ NCD โรคอุบัติใหม่และความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการและข้อจำกัดกำลังคนซึ่งขอให้ยึด4แนวทางได้แก่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงข้อมูลจากพื้นที่ขยายผลงานวิชาการและนวัตกรรมสู่ชุมชนสร้างเกิดข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนและพัฒนากำลังคนควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีธรรมาภิบาลและปลอดภัยเพื่อยกระดับระบบบริการและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภายในงานมีการมอบรางวัลชัยนาทนเรนทรประจำปี2568แก่บุคคลดีเด่นและรางวัลคนดีศรีสาธารณสุขประจำปี2569เกียรติยศแห่งความภาคภูมิท่านนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดประชุมวิชาการเป็นประจำทุกปีเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสาธารณสุขโดยปีนี้มีผลงานนำเสนอรวมกว่า 1,200 เรื่องทั้งรูปแบบ Oral Presentation Innovation Presentation และ E-poster นฤมลอุดมพรรายงาน
13: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน 12:31 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีการทหารอิสราเอลเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่าอิสราเอลจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิหร่านตัดสินใจโจมตีอิสราเอลและกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เตรียมพร้อมรับมือการโจมตีของกองทัพอิหร่านที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสำคัญทางศาสนาของชาวยิวซึ่งจะเริ่มขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมาทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุส ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกส่วนกองทัพอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกองทัพสหรัฐหลายแห่งในบาเรนจอร์แดนคูเวตและอิรัก
1: ประธานาธิบดีซูราเกวิปของปาเลาซึ่งเป็นประเทศพันธมิตรของไต้หวันเรียกร้องให้ประเทศในภูมิภาคโอเชียเนียร่วมกันต่อต้านการทดสอบขีปนาวุธข้ามประเทศของจีนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าความเป็นเอกภาพของประเทศในภูมิภาคโอเชียเนียนั้นมีความสำคัญเพื่อทำให้จีนเคารพอธิปไตยแสดงความโปร่งใสและดำเนินบทบาทในภูมิภาคนี้อย่างมีความรับผิดชอบความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นในวันสุดท้ายของการประชุมสุดยอดผู้นำหมู่เกาะแปซิฟิกที่ปาเลาท่ามกลางความไม่พอใจของปาเลาต่อกรณีที่จีนทำการทดสอบขีปนาวุธในภูมิภาคแห่งนี้แต่แจ้งเพียงไม่กี่ประเทศให้ทราบล่วงหน้าก่อนการทดสอบดังกล่าวขณะที่จีนระบุว่าการทดสอบขีปนาวุธดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกทหารประจำปีตามปกติและยืนยันว่ามีการแจ้งให้ประเทศที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าแล้ว
13: กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูเนเซฟเปิดเผยรายงานฉบับใหม่ที่ระบุว่าเยาวชนประมาณ20ล้านคนใน21ประเทศถูกแสวงหาประโยชน์หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในช่วง1ปีที่ผ่านมาโดยมีเยาวชนราว9ล้านคนถูกกดดันให้พูดคุยเรื่องเพศหรือส่งภาพอนาจารและอีก4ล้านคนถูกนำภาพอนาจารไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างไรก็ตามผู้เสียหายส่วนใหญ่ไม่ได้รับการช่วยเหลือโดยมีการแจ้งตำรวจนักสังคมสงเคราะห์หรือสายด่วนช่วยเหลือน้อยกว่าร้อยละ1ยูนิเซฟยังเตือนถึงความเสี่ยงในการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หลังพบการสร้างภาพหรือวิดีโออนาจารของเยาวชนด้วย AI พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลและบริษัทเทคโนโลยีเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มออนไลน์ปรับปรุงกฎหมายพัฒนาระบบคุ้มครองเยาวชนและเพิ่มช่องทางการแจ้งเหตุร้าย
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนที่ยืนยันว่าพายุไต้ฝุ่นโซเดลซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่18ของปีนี้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งมณฑลฝูเจี้ยนเป็นครั้งที่3เมื่อเวลา 6:30 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุราว82กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดังกล่าวขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นโซเดลอาจเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งมณฑลกวางตุ้งในช่วงบ่ายของวันนี้ส่งผลให้สถานศึกษาหลายแห่งในมณฑลกวางตุ้งประกาศปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: การแข่งขันพาราฟันดาบลูกรายการพัทยา2026พาราฟินซิ่งเวิลด์คัพที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศทีมฟอยหญิงพาราไทยนำทัพโดยสายสุนีจนะอภิญญาทองแดงธิติรัตน์เพ็งประสิทธิพงษ์และสุทินสีตาสู้เต็มที่ก่อนพ่ายทีมชาติจีน12ต่อ30คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองปิดฉากการแข่งขันวันสุดท้ายส่งผลให้ทีมพาราฟันดาบทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญรางวัลรวม2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงทั้งในประเภทบุคคลและประเภททีมโดยในประเภทบุคคลชิติพัฒน์เจริญตาและสายสุนีจนะ2นักดาบฟอร์มเก๋าร่วมกันคว้า2เหรียญทองจากประเภทดาบเอเป้บุคคลชายและดาบเอเป้บุคคลหญิงขณะที่ประเภทดาบฟอยบุคคลทัพไทยเก็บเพิ่มได้อีก2เหรียญทองแดงจากผลงานของสายสุนีจนะในประเภทบุคคลหญิงและภูผาแซ่ซิมในประเภทบุคคลชายศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2ใหม่มนัญชยาสว่างแก้วนักหวดสาวไทยมืออันดับ94ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายลีลาฟินันเดสดีกรีรองแชมป์ US Open ปี2021จากแคนาดาไป0ต่อ2เซต4ต่อ6และ1ต่อ6ต้องยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้อย่างน่าเสียดายการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 750รายการ China Master 2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ6ของโลกคุมจังหวะเกมรุกและรับได้อย่างเด็ดขาดเอาชนะตุงชิวตงมืออันดับ43ของโลกจากไต้หวันไป2ต่อ0เกม21-16และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคาโลยาน่านันบันโตวามืออันดับ39ของโลกจากบัลแกเรียด้านน้ำหวานต้นรักแซ่เฮง มืออันดับ71ของโลกพยายามสู้สุดความสามารถก่อนต้านความแข็งแกร่งของหวังจื่ออี้มืออันดับ2ของโลกจากจีนไม่ไหวพ่ายไป0-2เกม6-21และ14-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกประเภทหญิงคู่อันนานันทการกับมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคาโฮโอซาวะกับไมทานาเบะคู่มืออันดับ23ของโลกจากญี่ปุ่นไป2-0เกม21-19และ21-12ตีตัวผ่านเข้ารอบ2ไปพบศึกหนักกับเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิทารานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียส่วนประเภทชายเดี่ยวอิคิวพนิชพลเทียระราสกุลมืออันดับ16ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายคริสโตปูปอฟมืออันดับ2ของโลกจากฝรั่งเศสไป1-2เกม21-9 21-23 และ16-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้อย่างน่าเสียดายศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติเอาชนะพานเจียหนีจากฮ่องกงไป2-1เซต7-5 2-6และ6-3ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับจู้หยิวหลินจากจีนด้านประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันยังโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะอเล็กซานโดบูเรลโลจากอิตาลีได้2เซตรวดด้วยสกอร์6-4และ6-2ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับโอลิเวอร์ตันจากอินโดนีเซียทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงฝึกซ้อมที่สนามฟุตบอลลีเจนอะคาเดมี่จังหวัดชลบุรีก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดที่2หลังไทยชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มา1-0โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเน้นไปที่แท็กติกที่จะใช้ในเกมที่จะพบกับเติร์กเมนิสถาน U20 ในวันนี้เวลา 19:30 นที่ชลบุรีสเตเดียมนายโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินเอ็นเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊ดเปิดเผยว่าแจ๊ดผู้ถือลิขสิทธิ์หลักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการและโมโนแม็กจัดกิจกรรมแจ๊ดแฟนคอนเน็กพรีเมียร์ลีกโทรฟี่เอ็กซ์เพียร์เรียนซ์เปิดประสบการณ์ให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้ใกล้ชิดถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกของจริงซึ่งนำมาจัดแสดงในประเทศไทยเป็นที่แรกของฤดูกาล 2026-2027 ที่อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลถนนแจ้งวัฒนะก่อนจะถูกนำไปจัดแสดงในประเทศต่างๆรอบโลกต่อไปด้านกอบกิจจินนุกูลแฟนบอลทีมอาร์เซนอลเปิดเผยว่าเชียร์ทีมอาร์เซนอลมานาน22ปีกระทั่งปีที่แล้วทีมที่ชอบได้เป็นแชมป์ทำให้วันนี้ตัดสินใจเดินทางมากับพี่ชายเพื่อร่วมชมถ้วยแชมป์ของจริงถือเป็นโอกาสดีสำหรับแฟนบอลชาวไทยทุกคนไม่ใช่เฉพาะแฟนทีมอาร์เซนอลที่ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงอังกฤษก็สามารถมีภาพที่ระลึกกับถ้วยแชมป์ได
16: ้ปีที่ผ่านมาอาร์เซนอลได้แชมป์ด้วยแล้วก็เป็นแฟนบอลมาตั้งแต่เด็กมัน22ปีแล้วเราแบบเรามาดูถ้วยแชมป์จริงๆอะครับแล้วก็มาพี่ชายชวนมาด้วยเป็นแฟนอาร์เซนอลทั้งคู่เลยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นกิจกรรมที่ดีมากครับผมครับมันไม่ได้เฉพาะแฟนบอลอาร์เซนอลเนาะมันเป็นแฟนบอลทุกคนที่อยากมาเห็นถ้วยพรีเมียร์ลีกจริงๆไม่ต้องเดินทางไปที่อังกฤษเนาะค่าเสียค่าใช้จ่ายเยอะก็ขอบคุณด้วย
15: ทั้งนี้สำหรับถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จสูงสุดของวงการฟุตบอลอังกฤษและเป็นถ้วยที่ทั้ง20สโมสรต่างมุ่งหวังจะคว้ามาครองโดยถ้วยแชมป์มีขนาดความสูง104ซมกว้าง61ซมและหนัก 25.4 กิโลกรัมซึ่งทำจากเงินสเตอร์ลิงพร้อมยอดมงกุฎชุบทอง24กะรัตขณะที่ฐานทำจากหินมาลาไคต์ซึ่งสีเขียวของหินสื่อถึงสนามฟุตบอลและเป็นส่วนที่จะใช้สลักชื่อทีมแชมป์ในแต่ละฤดูกาลผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายพันลบศรีไพวันเลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้แทนจาก6สมาคมกีฬาร่วมแถลงงาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่5ที่ห้องประชุม222ราชมังคลากีฬาสถานผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนโค้ชเจ้า าหน้าที่ผู้บริหารทุกคนให้ประสบความสำเร็จกับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ซึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่เป้าหมายโดยรวมยังเชื่อว่าทีมชาติไทยจะได้เหรียญทองหลายเหรียญโดยไฮไลท์ของทัพนักกีฬาไทยในครั้งนี้ก็คือขี่ม้าที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทรงเข้าร่วมการแข่งขันในประเภทศิลปะการบังคับม้าในวันที่25-26กันยายนนี้พร้อมขอแฟนกีฬาชาวไทยร่วมส่งกำลังแรงใจเชียร์ถึงโตเกียวด้านนายพันลบศรีภัยวันเลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าความคาดหวังของ6สมาคมกีฬาตั้งเป้ารวมอีก4เหรียญทองจากเทคบอลมั่นใจ3เหรียญทองอีสปอร์ตเชื่อว่ามี1เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงส่วนมวยปล้ำตั้งเป้าคว้าเหรียญทองแดงขณะที่มวยสากลเชื่อว่ามีเหรียญรางวัลและน่าจะมีเหรียญทุกสีสำหรับเบรกกิ้งหรือลีลาดคาดหวังว่าจะมีเหรียญเงินหรือทองแดงและฮอกกี้หวังอันดับ5จากทีมหญิงและอันดับ9จากทีมชายทำให้ผ่านมิดเดิลเพรสกีฬาเอเชียนเกม2026ไปทั้งหมด5ครั้ง39ชนิดกีฬาตั้งเป้ารวม14เหรียญทองพาณิชย์คาดนาครายงาน
17: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
18: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
17: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
18: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันนี้เสนอคำว่าปกรณ์ปกรณ์เขียนปอปลากอไก่รอเรือนอนเนนการันคำนี้มาจากคำในภาษาบาลีว่าปกรณะแปลว่าหนังสือคัมภีร์เรื่องที่แต่งหรือเขียนขึ้นในภาษาไทยคำว่าปกรณ์มีความหมายว่าหนังสือที่เกี่ยวกับศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพุทธและมักแต่งเป็นภาษาบาลีร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้เนื้อหาของปกรณ์อาจเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธสาวกหรือสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องคำว่าปกรณ์ที่พบมากในภาษาไทยมักใช้เป็นส่วนหลังของคำอื่นเช่นบาลีปกรณ์คือหนังสือทางพระพุทธศาสนาทุกประเภทที่แต่งเป็นภาษาบาลี
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
19: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
20: ได้เลยเช็คมา
19: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
20: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
19: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
20: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนในคืนวันนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 21:43 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 15:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 น.
13: ต่อไปรับฟังข่าวบริการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคมนี้ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชทีวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025347533-37มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุข เพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่086-366-9314และ089-444-3201โครงการขนส่งทางบกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงานวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร3ปีในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ในสาขาวิชาพาณิชยการหรือสาขาวิชาการเลขานุการในช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobs.com ตั้งแต่ปัจจุบันถึงวันที่7กันยายนนี้กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการประจำปี2569ตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการจำนวน60อัตราผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 18,150 ถึง 19,970 บาทและปริญญาโททุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 21,180 ถึง 23,300 บาทเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mfa.thaijobs.com เลือกหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง18กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตำแหน่งนิติกรจำนวน1อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th หรือที่ fpo.thaijobs.com ตั้งแต่วันที่9ถึง29กันยายนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ recruit.snru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9กันยายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการโทรศัพท์042970112ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องไข้เลือดออกภัยเงียบจากยุงลายในฤดูฝนท่านผู้ฟังครับเมื่อพูดถึงฝนทุกคนก็จะนึกถึงผลกระทบที่ตามมาอีกหลายอย่างเช่นน้ำท่วมขังซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดชั้นดีที่ก่อให้เกิดยุงเพราะยุงเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นที่รู้จักกันมานานสามารถทำให้เกิดโรคได้ในทุกเพศทุกวัยและพบได้บ่อยในเด็กโรคไข้เลือดออกมักมีการระบาดมากในช่วงฤดูฝนโดยในปีพ.ศ. 2566พบผู้ป่วยไข้เลือดออกในไทยเกือบ 40,000 รายโดยพบในวัยทำงานมากที่สุดคือช่วงอายุ 25-34 ปีซึ่งอาการแรกเริ่มคล้ายกับโรคโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เพราะฉะนั้นบางครั้งทำให้เกิดสับสนว่าอาการไข้เป็นอาการของโรคไข้เลือดออกหรือไม่และในปัจจุบันโรคไข้เลือดออกยังไม่มียารักษาเฉพาะการรักษาเป็นการรักษาตามอาการและหากมีอาการรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้โรคไข้เลือดออกคือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีมียุงเป็นพาหะนำโรคโดยชื่อของโรคมาจากอาการหลังมีการติดเชื้อผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงและทำให้ร่างกายมีภาวะเลือดออกง่ายเนื่องจากเชื้อไวรัสจะทำให้เกล็ดเลือดในร่างกายต่ำลงทำให้เลือดออกได้ง่ายทั้งในอวัยวะภายในตามผิวหนังตามเหงือกและไรฟันซึ่งหากอาการรุนแรงจนมีเลือดออกมากผู้ป่วยอาจมีอาการช็อกและเสียชีวิตได้ โดยทั่วไปไข้เลือดออกจะมีอาการน้อยหรือแทบไม่มีอาการเลยโดยจะพบอาการเบื้องต้นเช่นมีไข้สูงซึ่งอาจสูงได้ถึง40องศาเซลเซียสปวดศีรษะและปวดรอบดวงตาปวดตามข้อต่อและกล้ามเนื้อซึ่งมีอาการปวดรุนแรงมากคล้ายกระดูกหักคลื่นไส้อาเจียนต่อมน้ำเหลืองโตมีผื่นแดงและอาจมีอาการคันแต่ในผู้ป่วยบางรายที่อาการรุนแรงอาจพบอาการเช่นปวดท้องรุนแรงหายใจหอบเหนื่อยมีอาการอาเจียนต่อเนื่องรุนแรงอาเจียนหรือถ่ายเป็นเลือดอ่อนแรงอาการซีดมือเท้าเย็นมีอาการกระหายน้ำอย่างมากชีพจรเบาลงหรือมีอาการช็อกหากมีอาการดังกล่าวควรรีบเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเชื้อไข้เลือดออกมีระยะฟักตัวในยุงประมาณ 8-12 วันหลังจากนั้นเมื่อยุงไปกัดคนเชื้อก็จะเข้าสู่กระแสเลือดผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการแสดง 4-10 วันภายหลังการรับเชื้อหรืออาจเริ่มมีอาการรุนแรงในช่วง 2-7 วันหลังไข้ลดซึ่งในระยะอาการรุนแรงหลังจากที่ไข้ลดนี้ผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกง่ายดังนั้นคนหมั่นสังเกตอาการหลีกเลี่ยงปัจจัยความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกง่ายและหากอาการรุนแรงต้องนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันทีและการป้องกันที่ดีที่สุดคือป้องกันไม่ให้ยุงลายกัดโดยต้องกำจัดพาหะนำโรคด้วยการคว่ำภาชนะและปิดภาชนะต่างๆจะช่วยป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่และแพร่พันธุ์ได้ป้องกันตนเองไม่ให้โดนยุงกัดควรใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดนอนกลางมุ้งหรือใช้ยาทากันยุงการป้องกันโดยการฉีดวัคซีนไข้เลือดออกซึ่งจะเหมาะกับผู้ที่เคยมีประวัติไข้เลือดออกมาแล้วเพราะจะช่วยป้องกันการติดเชื้อซ้ําและช่วยลดอาการไม่ให้รุนแรงหากติดเชื้อในครั้งที่2โดยสามารถฉีดได้ในผู้ที่มีอายุ 9-45 ปีซึ่งการเข้าฉีดวัคซีนควรปรึกษาแพทย์เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของวัคซีนครับจบบทความประจำวันเรื่องไข้เลือดออกภัยเงียบจากยุงลายในฤดูฝนเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรอานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
21: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
22: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำ
23: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
24: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
25: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้อง
3: นี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส
4: ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
6: ์มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการ

ล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยหยุดเฮียนหยุดงานเมื่อมีอาการป่วยหยุดกิจกรรมในสถานที่แออัดไข้หวัดใหญ่แม้ปัจจัยโรคร้ายแรงแต่ก็ควรระมัดระวังบ่ให้เกิดการติดเชื้อการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอและการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีจะช่วยให้รอดพ้นจากการติดเชื้อหรือการป่วยหนักได้นะเจ้า

ระธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

สวัสดียามบ่ายนะครับผมมาอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทัพปิงคนเดิมเลยกับรายการมองละปูนนะครับวันนี้ก็วันพระฤหัสแล้วนะครับผมกําลังไข่โฮสต์ตัวเก่าตะวานี่เนาะมองละปูนอันตะวานี่เฮาจัดอันหยังน่ะอันไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างกระยาเสพติดอีเนาะเข้ามาตอนบ่าย2นะครับผมแดดออกโอ้แดดออกแต่ออกวายอีนะแต่พอออกห้องส่งไปโอ้ฝุ่นตกบึ้งมือบึ้งนะครับผมแล้วก็บอกท่านผู้ฟังว่าโอ้วันนี้ฮ้อนแต่ฮ้อนมาคนฟังอยู่ไข่หัวใส่เขาออกไปนะเอ้ยนะเมื่อกี้เขามาก็รู้สึกแบบว่ามันห่อนโอมเนาะวันนี้ก็น่าจะมีในเรื่องของฝนเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ด้วยกันแล้วก็เป็นเฝ้าระวังอยู่แล้วในช่วงนี้นะครับก็มีการประกาศแจ้งเตือนว่าจะมีฝนนะครับผมในภาคเหนือของเฮาตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่7นะครับผมซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนของเฮาเปิ้นก็ฝากเอิ้นมาเน้อนะครับท่านปิยพงษ์ชูวงศ์นะครับผมแจ้งเตือนในเรื่องของฝนตกหนักนะครับถึงหนักมากในวันที่4ถึงวันที่7กันยายน2569เนื่องจากว่าก็มีการคาดการณ์ของอุตุนิยมวิทยาเนาะในการที่บอกว่าน่ะมันมีในเรื่องของโซเดลนะที่มันอันเป็นพายุที่อยู่นอกประเทศฮาปุ่นแหละแต่ว่ามันมีการหมุนเนาะหมุนปุ๊บมันก็ดึงเอาความชื้นเนี่ยติเหมือนที่น้องอั้นเคยอธิบายนั่นแหละก็ทําให้ความชื้นมันพัดผ่านมาตั้งภาคเหนือของเฮาลำปูนก็ได้รับอิทธิพลนะครับพอสมควรนะครับถึงแม้ว่าจะมีการประกาศลำปูนปิ้นจังหวัดตีปิ้นเป่าหมายสีแดงเนาะแต่ต้องระวังเหมือนกันถ้าหากฝุ่นมันตกซ้ําตกหนักตกหลายตกยุ่นย่อนนี่นะดินโคลนทลมน้ําปลาไหลหลากหรือว่าน้ํามันนองน่ะมันอาจจะเกิดขึ้นในที่บ้านเฮาเหมือนกันเนาะท่านผู้ว่าก็เลยบอกว่าระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักแล้วก็หนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมเนอะอาจจะทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมขังที่สำคัญก็เรื่องของดินโคลนถล่มนะครับผมเฝ้าระวังไว้เนอะหลีกเลี่ยงการผ่านสินต่างที่มันมีน้ำท่วมขังสมมติว่าใครไปที่นั่นก็แล้วแต่เนาะเผอไหว้พระชงนี่มันเป็นวันวัสีนี่เป็นวันศุกร์พอดีเนาะซุกเสาติดพอดีนะครับหลายๆคนก็น่าจะมีการเดินทางสมควรก็เดินทางปิกบ้านสมควรก็เดินทางไปแอวก็ครอบครัวอีนะครับการติข้ามจังหวัดไปก็อาจจะต้องพอในเรื่องของประกาศของจังหวัดนั้นๆตัวนะครับผมสำหรับหมู่เกษตรกรนะครับบ้านเฮาเป็นการเกษตรเนาะก็เตรียมความพร้อมในการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับพืชผลทางการเกษตรแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับผมตีเลี้ยงในตุงในนากันเนิ่นนะท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ท่านผู้ว่าเปิ้นบอกว่าโปรดติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดกันตัวนะครับผมเมื่อวานจะปิ้นในส่วนของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปูนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของอุตุนิยมวิทยาจังหวัดลำปูนประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนแล้วก็สวทลำปูนเฮาก็จะนำข้อมูลข่าวสารเหล่านี้แหละในการแจ้งเตือนภัยพิบัติเนาะมาฝากท่านผู้ฟังกันแน่นอนเลย95เมกะเฮิรตซ์สวทลำปูนกรมประชาสัมพันธ์ก็เป็นแค่หนึ่งช่องทางนะครับที่ท่านผู้ฟังจะเปิดไว้นะเผื่อว่ามีเหตุอันใดเนาะเฮาก็จะมาแจ้งเตือนกันนะครับผมสำหรับใครที่พยายามโทรกันอยู่เนาะเดปุ่นกันชงหนานเนอร์นะครับผมในที่เจ้าไปตะกี้สุโขทัยระทมนะครับผมขอมาจากตั้งกองงามนะครับกองงามบอกว่ามอบเพื่อกับทุกคนติดกันลังมัดผ่ากันอยู่เดียวนี้นะโน้มเดียวนี้อันผ่ามัดท่าจะลายเนาะเนื่องจากว่าอันตั้งกองงามประกอบปิ้นเป็นหัวผ่ามัดย้อมมัดย้อมอย่างบาติกงามพร้อมมัดย้อมงามตานะครับผมจะได้เราก็ฝากไปอุดหนุนกันได้เนอร์ใครอยากได้ผ่าบาติกบูติกผ่าปั้มเต้นผ่ามัดย้อมไหมนะผ่ามัดย้อมต้องบอกว่าปิ้นผ่าตีมีตัวเดียวในโลกเนาะมันมัดกีเตอร์มันตึงเหมือนกันสักเตือนมัดกีเตอร์ก็ตึงเหมือนกันสักเตือนทุกคนเนี่ยมันเป็นเสน่ห์ของผ่ามัดยอมนะครับผมดังนั้นแล้วใครที่ผ่านไปตั้งกองงามก็ไปกันไดเนอร์นะครับผมไปอุดหนุนกันไดมันแกว้นติ้มมันนะผ่านไปตั้งไหนมันมีร้านกายกับแวะไดเลยนะทุกร้านก็ถือว่าได้คุณภาพทุกร้านก็จะมีในเรื่องของเอกลักษณ์พี่ของตัวเก่าเนาะซัมเตอร์เป็นสีพาสเทลนะเป็นสีครามเป็นสีอย่างต่างๆตามอันเพราะว่าตามอันเป็นฮิตเนาะฮิตจะได้เฮากับแป้งจะอันมาเสิร์ฟครับอันคุณติดต่อการละกันนะครับผมสุโขทัยระทมฝากไปตั้งปุ่นตัวละกันแล้วไปขอซองเพลงเนาะไปบอยแห่งเพลงหนึ่งขอสงสารสุโขทัยแต่เฮาไหลเลียงกันไปก่อนละกันนะครับผมจะได้เราขอเพลงที่สองเดี๋ยวเฮาแซกหืนเนอะนะครับผมเดี๋ยวเฮาปิ้งมาติดตามข้อมูลข่าวสารกันเนอะใครที่เต็มขอเพลงยังโทรมาหลังไมค์กันได้หรือสามารถโทรมาหน้าไมค์ในช่วงหน้าใดเนอะฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวมาอยู่ด้วยกันครับม้องหลับปูนครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
1: ปิกัสสุรายการมองละปูนนะครับผมรอยไถแปรนะครับผมในเสียงของพี่เท่อุเทนพรหมินนะครับผมหนึ่งบทเพลงก่อนละกันนะครับผมแต่กี้มีลังไม้นะครับผมขอเพลงนะครับผมได้เลยนะครับเดี๋ยวเฮาจัดเหนือกันนะครับผมเฮาหับสายหน้าไม้หนึ่งสายกันก่อนนะครับตีจะไปฟังข้อมูลข่าวสารที่น้องอันเตรียมมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้เนาะสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับผม
2: ขอเพลงที่ขอเจ้าเพลงเนี่ยชื่อบอย
1: อ๋อจื่อบอนะครับผม
2: ม่วนนี่เราเพลงเลยเน
1: า
2: ะ
1: ได้เลยครับผม
2: มองทุกเสียงทุกสาย
1: ครับ
2: เจ็บกันหน้าไหมเจ้าย
1: ินดีจัดหนักครับ
2: เจ้าจะรอฟังนะเจ้า
1: ได้เลยครับผมครับหนึ่งสายนะครับผมโทรมาตอนเจ้าว่ะเพลงแรกติจัดคือยังจือบอของก้านตองนะครับผมแฮมสักหนึ่งสายเนาะเดี๋ยวเราจะฟังข้อมูลข่าวสารในเรื่องของฝนตกแล้วก็เอลนีโญกันสักหน่อยเนอะสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผม
3: ขอฟังเพลงหน่อยเนอ
1: ได้ครับผมเพลงอย่างดีครับ
3: ได้ฟังเพลงครับไอ้ดีเจจันเมื่อนนะหายไปไหนอยู่นี
1: ่ไปอันชงก่อนไปช่วยนำถมตินานครับผม
3: นำถมเมืองนานนั้นหลายอ่ะ
1: หลายครับผมแห่อำเภอครับ
3: นั้นก็ในโทรทัศน์นี่เนาะ
1: นั่นแหละครับผมได้ไปช่วยเปิ้นทำข่าวที่หั่น
3: ได้มาช่วยคนไฟห
1: อครับ
3: ครับ
1: ขอเพลงอย่างนี้ครับ
3: ขอฟังเพลงงานลาสามเอกรองเอาเสียงของไพวันลูกเพชรเนอะ
1: ลาสาวแม่กรองเน
3: าะครับ
1: ครับของไพวันเน
3: าะของไพวันเน
1: อะได้ครับผม
3: อตุนฉบับคนนั้นเนาะ
1: ครับได้ครับรอฟังเนอะ
3: ครับ
1: ครับขอบคุณจันนะครับ
3: ขอบคุณหลาย
1: ๆครับผมนะครับผมหน้าไม้สองสายละกันเนาะเดี๋ยวจะได้เราฟังข้อมูลข่าวสารกันก่อนนะครับผมใครติ่มตั้นโทรตะกี้ลังไม้กันได้นะครับผมแน่นอนเลยนะครับผม4บทเพลงเนาะแต่อยู่ในลิสต์ตอนนี้เนาะว่าจะเป็นกบจำศีลนะแค่อย่างก็แค่อ่านออกของแอนออรดีแค่เพื่อนนะแค่เพื่อนอ่านตัวหนังสือตัวเก่าอมเดี๋ยวนี้นะแค่เพื่อนแล้วก็จือบอนะครับผมแล้วก็อันลาสาแม่กรองนะครับผมจะได้แล้วเดี๋ยวเฮาจัดหื่นนะครับผมแต่ช่วงนี้เนาะเหมือนที่เฮาเคยทราบกันไว้เนาะแล้วก็ได้ยินบ่อยขนาดเลยเลิงฟุ้นเลิงเอลนีโญเดี๋ยวมันจะแล้งอย่างเงี้ยต่างๆนี่นะเดี๋ยวเนี้ยช่วงของเดือนกันยาถึงตุลา2569เนี่ยหลายคนอาจจะเกิดคำถามเนาะในช่วงตะก่อนเนี่ยที่ไทยยังมีฝนตกนักอยู่เลยบางพื้นที่มีน้ำท่วมแถมบางตีน้ำหลากนะครับแล้วยิ่งยังเขาชอบมาอู่เลิงเอลนีโญแน่นะครับผมมันจะจือเพลงเนอะนะเอลนีโญมันเป็นปรากฏการณ์เนาะแล้วก็มันบอกว่าเต็มรับมือในเรื่องของสถานการณ์ภัยแล้งกันตัวในปีนี้นะครับคำตอบก็คือว่าฝนตกนักกับการมีน้ำเพียงพอเนี่ยในระยะยาวมันเป็นคุณละเริงกันอินเนาะในช่วงของกันยาถึงตุลาเนี่ยประเทศไทยยังมีโอกาสที่ฝนจะตกนักนะครับถึงนักมากเนาะเหมือนที่น้องอันเตือนไว้4-7นี่นะจากอิทธิพลของมรสุมหรือว่าพายุก็แล้วแต่นะครับผมแต่หากพอในภาพรวมทั้งเดือนหรือว่าทั้งฤดูนะครับปริมาณฝนเนี่ยอาจจะยังน้อยกว่าปกติแฮมนะหรือฝนตกนะครับบ่สม่ำเสมอบางพื้นที่ฝนตกนักขณะที่บ้านพื้นที่ฝนตกอ้ออ้อยอีเน่เป็นตกหน่อยนะดังนั้นแล้วการรับมือเรื่องน้ำนะครับในช่วงนี้จึงมีการเตรียมความพร้อม2ด่านด้วยกันอย่างแรกก็คือการป้องกันในเรื่องของน้ำท่วมน้ำหลากน้ำไหลดินโคลนถล่มนี่ที่เปิดประกาศกันไปล่าสุดนี่เนาะ4-7นี่นะแถมด่านนึงนะครับก็เตรียมตัวในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำมีการสำรองน้ำไว้เพื่อว่าถ้าฝนมันน้อยปุ๊บอ่ะหรือว่าทิ้งช่วงนั่นแหละในอนาคตเฮาจะเหยะจะได้ดีอันนี้ล่ะครับผมตีมาของความเข้าใจนี่ชัดเจนที่สุดคือในเรื่องของเรื่องเอลนีโญหรือว่าภัยแล้งนั่นเองเนาะซัมเตอร์คุณบอกว่าโอ้ฝนก็ตกหนักยังเปิดตู้ระบายน้ำออกไปมันหมดนั่นเอาออกไปหมดปุ๊บน่ะแล้งมาเออยังปล่อยน้ำชนรับประทานมือเฮานั่นแหละครับผมอันนี้ติเป็นเรื่องที่เฮาจุ่มกันนะหลายคนจุ่มนะครับผมในช่วงหน้าฝนนะครับผมหันได้ยินมาหลายตีด้วยกันนะครับแต่ว่าทางชนรับประทานเนาะที่จริงเป็นรวมกันเนาะเวลาเปิ้นจะเปิดตู้ระบายน้ำเตือนนึงนี่นะเปิ้นจะมีทั้ง อุตุนิยมวิทยาเนาะเปิ้นดูน้ำฟ้านะน้ำที่ตกลงมานะน้ำฝนนั่นแหละเปิ้นมาพอน้ำที่ปื้นแฮมชนรับประทานเปิ้นมาฟังของปอพอเปิ้นหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแฮมว่ามันจะหลากตรงไหนก่อเปิ้นต้องมาฟังอันความคิดเห็นของอันต่างอำเภอแฮมแหนเพราะว่ามันมีอปท.ต่างๆเนาะที่อยู่ในการดูแลประตูต่างๆแฮมกว่าเปิ้นจะเปิดได้เปิ้นต้องเคาะกันว่าโอเคถ้าวันนี้เฮาเปิดปุ๊บแฮม10 20 30วัน60วันต่างหน้าเจ้าเกษตรจะมีนำเพียงพอก่ออีน่ะเนี่ยเปิดเป็นการบริหารจัดการเนาะเรื่องแรกที่ต้องทำความเข้าใจกันในเรื่องของเอลนีโญนี่นะก็คือไม่ได้หมายความว่าฝนมันจะบะตกนะแต่เอลนีโญนะมีผลกระทบในภาพรวมของสภาพอากาศเยอะหือประเทศไทยเนี่ยมีแนวโน้มอากาศร้อนขึ้นฝนหน่อยลงกว่าปกติหรือมีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงมากขึ้นนั่นเองแต่ในระหว่างฤดูฝนประเทศไทยก็ยังมีอิทธิพลของมรสุมเนาะหรือว่าพายุต่างๆอันเนติฮาวาโซเดลนั่นแหละมันมีอิทธิพลกับเฮาตัวเนอร์ซึ่งระบบอากาศเราเนี่ยสามารถทำให้เกิดฝนตกหนักได้ที่บ้านเฮานะครับผมขณะที่เอลนีโญเนี่ยกำลังมีกำลังแรงขึ้นแล้วก็มีโอกาสมาถึง 90% ที่จะพัฒนาเป็นเอลนีโญที่รุนแรงหรือว่าซุปเปอร์เอลนีโญในช่วงของฤดูใบไม้ร่วงหรือว่าฤดูหนาวนั่นเองในซีกโลกเหนือเนอะมันบอกว่าประมาณปี69ถึง70เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเฮาจึงสามารถเห็นภาพมันแบบว่ามันขัดแย้งกันเนาะเดียวกับว่าฝนจะตกเดียวกับว่าจะแล้งอันนี้ก็เลยทำเหมือนซับซ้อนวันนี้เลยเอามาชี้แจงให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันแต่ในภาพรวมของฤดูนะครับผมยังมีความเสี่ยงในเรื่องของฝนหน่อยอยู่เนอะต้องบอกอีนะครับผมเตาติดอันดูในการพยากรณ์ของอุตุนิยมวิทยาเป็นบอกว่าจะช่วงต้นเดินเนี่ยสักถึงวันที่กึ่งกลางเดินเนี่ยยังมีฝนนะแต่พอใต้ใต้เดินปุ๊บมันจะแห้งมันจะแล้งมันจะเว้นไปหน่อยนึงนะแล้วก็เดินเนี่ยนะเดินนี่กันยาตุลานี่ก็จะเป็นเดินตีน้ำหน่อยที่สุดฝนตกหน่อยที่สุดมันจะไปตกแฮมเตอร์ปุ่นพฤศจิกาปุ่นนะครับผมซึ่งเป็นมีค่าประมาณการก็คือเทปกับปีแล้วอีดีกว่าปีแล้วมันตกต่ออีทั้งหมดอีนะแต่เดี๋ยวนี้มันจะน้อยกว่าปีแล้วแฮมดังนั้นแล้วเปิ้ลก็เลยว่าเตรียมรับมือในของภัยแล้งนะครับผมแล้วฝนตกหนักในช่วงเนี่ยมันเกิดจากอะหยังเหมือนที่บอกไปเนาะก็คือสาเหตุหลักก็มาจากอากาศที่มีผลต่อในเรื่องของพายุต่างๆฤดูฝนเนาะแล้วไม่เป็นฤดูฝนตอยพายุที่ก่อโตในเรื่องของร่องมรสุมต่างๆที่มันพัดผ่านมายอมความกดอากาศต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนาะเมื่อปัจจัยเหล่านี้มันพร้อมนะมันพร้อมที่จะเกิดก็ทำให้เกิดฝนตกหนักใดดังนั้นแล้วก็เลยมีการประกาศในเรื่องของเตรียมความพร้อมนะในการที่จะรับมือวันที่4ถึงวันที่7นี่นะเหมือนที่ท่านผู้ว่าบอกนะครับผมนั้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวเฮาฟังเพลงกันก่อนดีกว่าแน่ฝากติดตามนะครับเอลนีโญอย่าหมดเด้อมันมีหลายขอคำถามมากเลยว่าอีหยังต้องหือเตรียมภัยแล้งน้ำท่วมบึ้งๆอีนะฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวเฮามาติดตามกันต่อเนอะกับกบจำศีลเนอะ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: ปิ๊กเข้าสู่รายการมองละปูนนะครับผมในช่วงที่3แบบอี้นะครับผมตะกี้ว่าเออมันอุ๋มฉัดกันนะแค่เฟื่อนเออแต่ว่าเดี๋ยวเป็นซับบัญญัติใหม่นะแค่เฟื่อนนะปิ้นเปิ้นแต่ก่อมถึงแฟนปิ้นแฟนแต่ก่อมใจเปิ้นสักอย่างนะของแอนออรดีเนาะแค่เฟื่อนในเพลงหนึ่งก็คือกบจำศีลนะครับ2บทเพลงฮับ1ซ้ายก่อนที่เราจะไปฟังข้อมูลข่าวสารกันต่อกันเรื่องเอลนินโญเนาะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผม
2: คร
1: ับ ครับผมเพลงอย่างนี้ครับฮัลโหล
2: บอยครับ
1: เพลงอย่างนะครับผมเพลงอย่างก็
2: อย่างก็พ่อแม่พ่อแง่ไม่งอน
1: พ่อแง่ไม่งอนนี่กา
2: ครับ
1: ครับผมเดอะจัสต์เทอร์เนอร
2: ์ครับ
1: ครับผมสวัสดีครับครับ1สายนะครับผมสำหรับช่วงนี้เนาะเดี๋ยวมาฟังกันต่อนะครับผมเลยครับสัก 3-4 เพลงนะครับผมเดี๋ยวเราฟังกันสักหน่อยหนึ่งแล้วเราไปฟังเพลงกันต่อนะฮะตะกี้กำลังแซวว่าแค่เฟื่อนนะ เปิ้นว่าเปิ้นมากกว่าเปิ้นเนาะแล้วก็มาถึงแฟนเดี๋ยวเปิ้นก็เลยคำว่าเฟื่อนอีกครับโอ้เดี๋ยวมีซับบัญญัติใหม่กำลังหูเหมือนกันตั้งฮงโง่เนาะฮงโง่แล้วก็ซักกระแป้งโคม่าสองเพลงตะกี้นะครับผมตอนนี้เรามาฟังคำถามนี่ละกันเนาะเปิ้นถามกันว่าเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยสถานการณ์ก่อตึงน้ำโถมเมื่อกี้คุณถามว่าเฮ้ยเราอันหายไปไหนมาเนาะไปนานมาไอ้นะครับนานก็น้ำโถมก่อนนะนี่เนาะแล้วเปิ้นก็ถามกันว่าเฮ้บอกว่ามันจะเกิดภัยแรงขึ้นอันยังตึงแรงตึงโถมมันจะเกิดขึ้นพร้อมกันใดในขนาดเดียวกันใดแตกกะเปิ้นมีคำตอบมานะครับว่าเพราะน้ำท่วมมักจะเกิดขึ้นในปริมาณฝนที่มันหนักเนาะเหมือนที่นาเลยล่ะครับผมก็คือเป็นคาดการฝนตอนแรกเป็นคาดการสัก250มิลนี่เปิ้นแต่ว่าโอ้ตกบุญดอยแตบตกบุญดอยว่า380ปลายน้ำเอาหิปะขี่คนไหลลุงดอยมาซุ่มนึงนะไอ้คาดการก็คือเกินกว่าคาดการนี่แหละครับทําให้น้ำท่วมน้ำไหลหลากเนาะนั่นนั่นแล้วนะครับน้ำท่วมมันเกิดจากปริมาณฝนที่มันตกลงมาเยอะพอสมควรเตยนะครับผมแล้วก็หรือเกิดขึ้นขนาดในพื้นที่ใดพื้นที่นึงเนาะขนาดภัยแรงนะครับผมจะเกิดขึ้นในปริมาณที่น้ำมาสะสมอ่ะต้องใช้คำว่าน้ำสะสมเนาะมันเพียงพอในช่วงเวลาที่เดินเดินนั้นนะครับด้านนั้นแล้ววันนี้นะครับผมบางจังหวัดอาจจะกำลังเผชิญในเรื่องของฝนตกหนักก็ได้หรือน้ำท่วมก็ได้นะแต่หากหลังจากเนี่ยฝนมันลดลงหรือเกิดฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานๆก็ยังมีโอกาสจะเกิดนะครับปัญหาน้ำป้อเนี่ยในภัยหรือว่าห้องว่าฤดูแล้งเนี่ยน้ำมันป้อก็ได้นะครับแล้วและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เราต้องทำความเข้าใจว่าอย่างนั้นเนี่ยแต่เป็นอุว่าเอลนินโญโอนินโญเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยเนี่ยจะแล้งทันทีนะหรือไม่ได้หมายความว่าทุกพื้นที่ของไทยเนี่ยมันจะกระทบไปหมดเลยกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นก็เลยบอกว่าผลของเอลนินโญเนี่ยต่อประเทศไทยมักเห็นได้ชัดในเรื่องของปริมาณฝนที่มันจะลดหน่อยลงกว่าปกติเนาะโดยปกตินะครับช่วงฤดูร้อนหรือว่าต้นฤดูฝนเนี่ยส่วนใหญ่เนาะส่วนในช่วงของกลางถึงปลายฤดูฝนปริมาณฝนของประเทศไทยเนี่ยก็สามารถปิ้นได้ทั้งอาจจะสูงกว่าค่ามาตรฐานอาจจะใกล้เคียงหรืออาจจะต่ำกว่าก็ได้นะครับแล้วมันอยู่ที่ปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องของตัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมรสุมที่มันพัดผ่านพายุเอ่ยนะครับผมดังนั้นแล้วสิ่งที่พี่น้องผู้ฟังนี่แหละควรจะทำในเวลานี้ก็คือใจเลิกว่าจะต้องกังวลเรื่องน้ำท่วมหรือภัยแล้งเพียงอย่างเดียวเนาะแต่ต้องเตรียมพร้อมรับมือถึง2อย่างเลยว่าเอ้ยกังวลน้ำท่วมก่อนแล้วนะเดี๋ยวต้องมากังวลในเรื่องของภัยแล้งนะแต่ว่าอื่นได้แล้วเนาะทางภาครัฐของเฮานะครับผมว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิ้นก็พยายามที่จะดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบดีกว่าทั้งระบบหมายถึงอะหยังก็เหมือนที่น้องอั้นบอกไปเนาะฝนมาตกลงมาแน่นอนมันก็ต้องมีทางการระบายการเก็บกักน้ำหรือแม่แต่นะครับผมถ้าสมมติว่าน้ำมันแห้งแต่น้ำมันหน่อยแต่เปิ้นก็จะต้องพันน้ำในเขื่อนใหญ่ๆนะครับถ้ามันไหลผ่านเข้ามาหน่อน้ำปิงเอ้ยอย่างเอ้ยนะครับผมทำให้การเกษตรบ้านเฮาที่ปิ้นเขตของชนรับประทานเนี่ยสามารถยังใจน้ำในการที่จะทำการเกษตรหรือใจในเรื่องของอุปโภคบริโภคใดอยู่นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลขนาดนั้นแต่นะครับผมสิ่งที่เฮาจะต้องมาเตรียมการนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกพืชเนาะพืชต่างๆนะครับที่เฮาปลูกซ้ำเติมมันก็อยากกินน้ำเหมือนเฮานั่นแหละนะมันก็จะมีพืชบางอย่างที่ว่ากินน้ำน้อยก็ได้เฮาก็ยังอยู่ได้แต่เกษตรก็จะมีการออกไปแนะนำอยู่แล้วเนาะว่าพืชเศรษฐกิจบ้านเฮาเนี่ย ว่าจะปิ้นโทลิสงหน่อมันซับปะลังเข่าโพดเล่งซัดเรื่องอย่างก็ตามลำยงลำไยเนี่ยเฮาจะเย็ดจะได้นะคือมันอยู่รอดในช่วงของมันฝนทิ้งโชงแล้วนะครับที่จริงเปิ้นบอกว่าเปิ้นมั่นใจนะว่าการเกษตรที่อยู่ในเขตของชนรับประทานหลําข่อยได้รับปัญหาจากภัยแล้งต่อใดแต่มันก็จะมีพืชผลเนาะที่ปลูกนอกเขตชนรับประทานอันนั้นอาจจะต้องเตรียมรับมือพอสมควรแต่การตีจะต้องรับมือในเรื่องของภัยแล้งอาจจะปิ้นแค่บางแห่งเนี่ยไม่ว่าจะปิ้นโอ้อยู่ไกลปุ่นนะครับยอดดอยปุ่นนะอีเนี่ยไปปลูกอะไรกันไหวอีนะอันนี้อาจจะต้องแบบว่าดูในเรื่องของน้ำตัวเพราะว่าปีนี้น้ำฝนจะตกลงมาหน่อยกว่าค่ามาตรฐานสักหน่อยหนึ่งนะครับผมก็เตรียมรับมือกันต้อยนะครับผมมาเอาไปฟังเพลงกันดีกว่านะเปิ้นบอกว่าทางคันที่โฮมว่าจือบอจะเจ้ามันเพราะนะครับผมว่าเพลงจืออะไรยังจือบอของก้านตองเอาไปฟังเพลงนี้กันก่อนเดี๋ยวปิกมาอยู่ด้วยกันครับมองละปูนครับผม
0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95

0: ังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนนะครับผมสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นั่นเอง95เมกะเฮิรตซ์เนอะเปิดมาฟังกันได้นะครับผมใครเงาๆเนาะมิเปิลอุ่มมิเปิลคุยมูกับน้องอันใดนะบ่ายโมงนะครับผมหรือใครงอมๆเนาะอยากจะมีเพื่อนทำงานด้วยเนาะเหมือนติกองงานไปบอกว่าขยุ้มผากันอยู่นะก็มาฟังกันได้เหมือนกันนะครับผมเพลงที่เจ้าไปสาบทเพลงไปเลยแบบจุกๆนะครับผมคืนใจให้กันนะครับผมตะกี้ท่านผู้ฟังบอกว่าเปิ้ลผักเฮาก็เอาใจขึ้นไปแล้วก็ใจเฮาคืนมาอินเนาะนะแล้วก็ซาราสาวแม่กลองนะครับแล้วก็จือบอเนาะ3บทเพลงนะครับผมเฮายังเลิฟ1บทเพลงนะติดข้างกันไว้2กันเนาะ2กันเนาะจากสีบุพานก็จะเป็นพ่อแง่แม่งอนนะครับผมแล้วก็แฮมเพลงหนึ่งก็คือสงสารสุโขทัยจะได้แล้ว2บทเพลงนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเฮาเปิดหืดแน่นอนเลยนะครับผมช่วงนี้มาติดตามข่าวของจังหวัดลำพูนเฮาสักหน่อยจังหวัดลำพูนเปิ้นมีการเดินหน้าส่งเสริมการคัดแยกขยะเนอะนะครับผมอันนี้ก็ไปที่ป่าซางเหมือนกันเลยตั้งแต่ต้นทางนะครับผมจัดกิจกรรมส่งมอบขยะกล่อง UHT นะครับผมคือบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดนะครับเพิ่นนำกลับมาสู่กระบวนการรีไซเคิลนะครับผมอย่างถูกวิธีแล้วก็ช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปฝังกลบนั่นเองเนาะต้องบอกว่าการนำมารีไซเคิลเดี๋ยวนี้ถ้าเราแยกขยะมันจะมีง่ายๆมันจะมีหันแบบทางหันเป็นปกติหันบ่อยๆก็จะมี3ทางเนาะขยะเปียกอีกหน่อยก็คือเศษอาหารต่างๆที่สามารถเอาไปเป็นปุ๋ยได้นั่นแหละ2ก็คือในเรื่องของขยะรีไซเคิลนะครับผมก็คือนำมาเหมือนแบบว่าเหมือนผลิตแบบผลิตใหม่แต่ว่าเอามากลับมาใช้ใหม่เอาไปแบบว่าเหมือนผ่านกระบวนการของเปิ้นแล้วมันก็จะออกมาเป็นกล่องแบบเดิมนั่นแหละแล้วก็เอาปิ้งมาใช้เนาะอีกอันนึงก็จะปิ้นขยะพวกที่มันปิ้นแบบว่าเป็นห้องว่าขยะอันตรายเนาะเป็นทางสีแดงๆนะครับผมก็อันไหนก็ลองแยกกันพอนะถ้าใครมีควรเรือนเนาะแยกจะอีมันก็จะไงต่อการเก็บของอันคุณที่มาเก็บขยะกันต้อยเปิ้นก็จะได้เอาไปทำประโยชน์ได้มากขึ้นนอกจากการฝังกบนะครับผมกิจกรรมตัวนี้เกิดขึ้นวันนี้เลยนะครับที่เทศบาลตำบลมงน้อยเตรียมเพื่อป่าสานไก่บ้านน้องอันหันไดเนอร์โดยมีนะครับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกันนะครับผมความร่วมมือเตือนเนี่ยมันเปิดโอกาสให้กับโรงเรียนเนาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธนาคารไข่ยะแล้วก็ชุมชนโดยรอบเนี่ยสามารถนำกล่องนุ่มนะกล่องน้ำผลไม้แล้วก็บรรจุภัณฑ์ UHT เนี่ยแหละที่คัดแยกแล้วมาขายสร้างรายได้กลับคืนสู่สถานศึกษาคืนสู่ชุมชนนะพร้อมช่วยลดในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายในการที่จัดการขยะในท้องถิ่นเนาะสําเตอร์ก็ต้องมีไปเจ้าตีอย่างก็เพราะว่าลุ้มขยะอีเนาะสําเตอร์ก็ต้องไปเปิ้นไปแยกคือต้อยอีนะอันนี้แล้วก็เป็นกิจกรรมที่ดีที่ทําเป็นการแยกขยะแยกขยะนี่ต้องเกิดจากทุกครัวเรือนอยู่แล้วนะครับและที่สําคัญเลยการแยกปุ๊บขยะบางชิ้นก็สามารถสร้างรายได้กลับมาสู่บ้านเฮาได้ต่อยนะสำหรับตอนนี้จังหวัดลำพูนนะครับผมสามารถรวบรวมขยะ UHT เนี่ยได้คือหนักเหมือนกันเนาะ3ปัน142กิโลกรัมนะครับเพื่อส่งต่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลนะอันนี้ก็ที่จริงก็เป็นกระบวนการในการที่จะลดโลกร้อนต่อยนะครับจะได้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเนาะในการที่จะช่วยกันรักษาสภาพอากาศนะคือมันเป็นปกติก็คือลดการใช้นะครับผมใครที่เอาแก้วไปซื้อน้ำใครที่เอากล่องข่าวไปซื้อข่าวอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีเนาะแต่การใช้ซ้ำนะครับอันนี้เป็นการใช้ซ้ำแต่ถ้าสมมติว่ารีไซเคิลก็แยกนะครับผมเปิ้นก็จะเอาตึงโคดเอาตึงพลาสติกไปรีไซเคิลใหม่แล้วก็ปิ๊กมาใช้ใหม่ได้นะครับผมฝากไว้ตัวเนอร์รักโลกกันสักนิดสักหน่อยเนอร์นะครับผม1เพลงก่อนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับพ่อแง่แม่งอนเดี๋ยวเฮามาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายเนอร์

0: อยู่ละกูลหมุนคลื่น FM 95
1: จริงหรือจริงสินะพ่อแง่แม่งอนนะครับผมขอมาตังสีบบานเนาะจัดเหือครบถ้วนนะเลยให้หนึ่งเพลงละกันเป็นเพลงลารายการสงสารสุโขทัยนะไอ้กับตังกองงามขอมาไปขอสองเพลงนะเอาเป็นตุนรายการแล้วก็ปิดรายการละกันเนาะนะครับผมวันพุธแค่หนึ่งวันนะครับผมตีเฮาจะมาประกันกับมองละปูนนะครับผมมาฟังข้อมูลข่าวสารที่ดีตีน้องอ้านจะเตรียมมาฝากท่านผู้ฟังเนาะแล้วก็รวมไปถึงเพลงเพราะๆนะที่ท่านท่านผู้ฟังอยากจะฟังเนาะแล้วก็เพลงตีน้องอ้านเตรียมมามอบให้ท่านผู้ฟังละกันเนาะมามีความสุขไปด้วยกันในช่วงบ่ายๆใจเอี้ยใครใครรับก็มาฟังใครเย็ดการอยู่ก็มาฟังใครเย็ดยังอยู่ก็มาฟังนะครับมาปิ้นเปิ้นกันในช่วงบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองนะครับผมลาไปกับเพลงนี้ละกันเนาะสงสารสุโขทัยวันนี้ลาไปละครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของไทยสู่เวทีสากลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของไทยสู่เวทีสากล
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณผู้จัดการทีมรวมทั้งทีมงานผู้ฝึก

0: ถึงกีฬาทุกประเภทผ่านการส่งเสริมการพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับศักยภาพนักกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพลังงานเดินหน้าจัดระเบียบศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังพบถังน้ำมันเถื่อนย้ำบังคับใช้กฎหมายเข้มเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
2: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรถึงมาตรการควบคุม Data Center หลังลงพื้นที่สัปดาห์ที่ผ่านมาตรวจพบถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองขนาดใหญ่เกิน 150,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตจึงส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีพร้อมเตรียมปูพรมตรวจ Data Center ทุกแห่งทั่วกรุงเทพมหานครหากพบผู้กระทำผิดจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่าปัญหานี้สมมานาน 3-4 ปีบางแห่งติดตั้งถังน้ำมันมาตั้งแต่ปี2563ซึ่งการนำน้ำมันมาปั่นไฟสำรองในชุมชนไม่สามารถทำได้จึงประสานกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งระงับส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างรอการตรวจสอบระบบค่าใช้เวลาไม่เกินหลักเดือนนอกจากนี้ครม.ยังมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ Data Center โดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลการจัดทำระบบใหม่เพื่อให้การพัฒนา Data Center เติบโตควบคู่กับเศรษฐกิจโดยไม่กระทบต่อประชาชนและการใช้ทรัพยากรนพศรแก้วคำรายงาน
1: เกาหลีใต้จะเริ่มย้ายหน่วยงานภาครัฐ350แห่งไปยังนครเซจงศูนย์การบริหารประเทศแห่งใหม่ปี2570รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศจะจัดตั้งสำนักงานประธานาธิบดีที่นครเซจงศูนย์กลางการบริหารประเทศแห่งใหม่ทางตอนกลางของประเทศซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโซลไปทางใต้ประมาณ120กิโลเมตรภายในเดือนสิงหาคมปี2572และจะเริ่มดำเนินการย้ายหน่วยงานภาครัฐอีกประมาณ350แห่งออกจากเขตมหานครโซในปี2570นอกจากนี้ยังวางแผนที่จะสร้างอาคารรัฐสภาอีกแห่งนครเซจงโดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี2576นางฮันซองซุกนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้กล่าวว่ามาตรการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมเพื่อจัดการปัญหาการกระจุกตัวของประชากรเงินทุนธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานในเขตเมืองหลวงซึ่งสวนทางกับพื้นที่อื่นของประเทศที่กำลังเผชิญสถานการณ์ประชากรลดลงและปัญหาด้านโครงสร้างประชากร1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่าน
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
4: Soft Power ไทยคืออะไร
5: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
4: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Soft Power ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม

0: จกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
1: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
0: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
1: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
0: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
2: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสปะวาไรตี้ค่ะ

สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าสปาวาไรตี้กับดีเจนุ่งหนิงอมรราชศรีพฤกษ์เนี่ยเจ้าปีกมาปะกับคุณผู้ฟังในเรื่องราวของวันดีๆเนาะอยากจะให้ทุกๆวันเป็นวันดีๆของคุณผู้ฟังกันต่อยนะเจ้าถ้าได้ติดตามรายการนะเจ้าตังสวทลปูนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะเจ้ากรมประชาสัมพันธ์ FM 95เมกะเฮิรตซ์ปะกับดีเจคุณภาพทุกช่วงรายการกันเลยนะเจ้าโดยเฉพาะอีแหละโดยเฉพาะวันพัดวันซุกนะเจ้าปากับดีเจหนุ่งหนิงได้ตัวนอตินี่นะเจ้ามีเพลงลูกทุ่งมั่วๆนะได้อู้ได้จ๋านะเจ้าหึ่งคุณฟังได้ติดตามรับฟังกันใน1ชั่วโมงติเฮาอยู่แต่กันตัวนะเจ้านะมาถึงวันนี้เจ้ากับเรื่องราวการฟังเพลงนะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามาเพิ่มเติมได้เจ้าอยู่กับดีเจหนุ่งหนิงกันนอนะเดี๋ยวไปฟังเพลงก่อนหน่อยเดี๋ยวจะปิกมาอู้มาจ๋านะเจ้ากับเรื่องราวที่เป็นสาระดีๆในรายการเจ้า

คือผู้ฟังยังอยู่ในช่วงเวลาของสปาวาไรตี้เจ้ากับดีเจนุ่งหนิงอมรรัตน์ศรีพฤกษ์ตังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดาๆๆเสียงสวทลำปูน FM 95เจ้าฝากได้กดไลค์นะเจ้ากดติดตามเพจของเฮาโตยนะเจ้าสำหรับสวทFM 95เนาะนะเจ้าสวทลำปูนของเฮาเนี่ยมีข่าวสารต่างๆนะเจ้าเฮือได้พอได้กอยกันโดยนอกเหนือจากตังวิทยุตีเฮาปาการตี95เมกะเฮิร์สอยู่แล้วนะเจ้าก็จะมีทางเพจตัวนะฝากได้ติดตามกันตัวส่วนเพลงไหนอยากฟังนะเจ้าแนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาได้นะเจ้าอยู่ด้วยกันยาวๆเลยนะเจ้าไปจนถึง3โมงแหลงเจ้า

เจ้าคุณผู้ฟังช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเป็นวัดกันนักเป็นวัดกันหลายไปตั้งใดเป็นวัดนะจะติดกันมางอมงอมแงมนะเจ้ามันคืออย่างมายอมยอมแงมติดกันบะลอมจอมแจมติดกันบะลอมลอมแลมหันว่าไปเลยล่ะโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีลูกมีหลานเป็นละออนนอกบางเตือท่านผู้ปกครองก็กึกก็หอมกันแน่นอนก็จะติดกันนี่นะเจ้าทีนี้ในตีทำงานของเฮาเจ้าคุณผู้ฟังแอร์ตีทำงานของเฮาเนี่ยถ้าหนาวเปิดไปหนาวนักล่ามก็จะทำให้เขาเป็นวัดได้ก่อไอ้เนี่ยเจ้าเมื่อเกิดอย่างขึ้นเมื่อมีอากาศหนาวนะแน่นอนเจ้าออฟฟิศหน้าหนาวเนี่ยนะเจ้าอันยังดีเจนุ่งนิ่งใจว่าอันบะอีนะห้ามว่ากันนะคืออย่างในห้องทรงเนี่ยห้องทรงสถานีวิทยุเนี่ยนะเจ้ามันเป็นจะต้องเปิดแอร์ให้เย็นๆเพราะเลี่ยงเครื่องเครื่องมันเปิด24ชั่วโมงอ่ะถ้ามันแอร์มันบะหนาวบะเย็นนักล่ําเอ๋นะเจ้าบะเย็นอย่ามันจะทําให้เครื่องห้อนและเครื่องนอกได้ดีเจนุ่งนิ่งเคยอู้กันว่าโอ้ยเปิดแอร์ยังเป็นแจ่ผีตายนะเจ้าห้องส่งเย็นตะเย็นไหวเนาะนะเจ้าทีนี้แอร์ออฟฟิศเนี่ยหรือว่าแอร์ที่ไหนของเฮานี่นะเจ้าคุณผู้ฟังจมูกแห้งเนาะนะเจ้าเมื่อความชื้นลดความชื้นลดลงเมือกในจมูกก็แห้งขึ้นจะทำให้การป้องกันไวรัสแย่ลงนั่นเองนะเจ้าภูมิคุ้มกันแย่ลงก็คือเส้นเลือดหดตัวทำให้เม็ดเลือดขาวเดินทางได้ยากขึ้นไวรัสทั้งหลายแหล่มันก็เน็ตเนาะมันเน็ตเจ้ามันอัปเกรดตัวเก่าเหยื่อจันนอกไวรัสจะแข็งแรงมากขึ้นซึ่งจะทำหน้าที่เหมือนเกราะป้องกันนั่นเองนะเจ้าแต่อากาศหนาวอย่างเดียวทำให้เป็นวัดบ่ได้นะเจ้าหากบ่มีเชื้อไวรัสแผ่อยู่ในบริเวณท่านนั่นเองนะเจ้าซึ่งผลสำรวจก็ป้าว่า 38% ของชาวออฟฟิศทั้งหลายเนี่ยบ่พอใจกับอุณหภูมิออฟฟิศของตัวเก่าโดยส่วนนักมายิงนะเจ้าอาจจะรายงานวันหนาวนะเจ้าหนักกว่าปอจายนั่นเองนะเจ้าออฟฟิศแอร์ออฟฟิศหนาวจัดทำให้เขาเป็นบัตรได้ก่ออย่างที่บอกนะเจ้าว่าจมูกมันก็จะแห้งเนาะภูมิคุ้มกันแย่ลงที่สำคัญไวรัสอัปเกรดนะเจ้าฉะนั้นเขาจะต้องแย่งใดอะหาเสื้อกันหนาวมาใส่นะเจ้าจิบน้ำอุ่นบ่อยๆนั่นเองและที่สำคัญต้องมีการล่างแอร์เนาะตามรอบที่เปิ้นกำหนดตอยนั่นเองเจ้าเอาละคุณผู้ฟังเฮ้ยอย่าใดนะเปิดแอร์อย่างบรรใจผีตายกะอันม้อยนะเจ้ามันเย็นเนาะนะพักฟังเพลงกันสัก

คุณผู้ฟังเจ้าสำหรับรายการของเฮานะเจ้าสปะวาไรตี้เจ้าต่างสวทลปูน FM 95 MHz นะเจ้าเกาะฝากได้กดไลค์กดแชร์นะเจ้าติดตามนะเจ้าสำหรับเพจของสวท95กันตวยนะเจ้าก็มีเรื่องราวดีๆสาระตีหน้าฮึติดตามกันตวยนะเจ้าก็ฝากไว้ส่วนดีเจนุ่งนิงนั่นป้ากันทุกวันพัดและวันศุกร์บ่าย2ถึงบ่าย3นะเจ้า2วันวันพัดและวันศุกร์บ่าย2ถึงบ่าย3นะเจ้าสำหรับสปะวาไรตี้วันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนสวัสดี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันจำนวนผู้ใช้งานโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันจำนวนผู้ใช้งานโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัด
6: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 ถึง 1,400,000 คนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นเพียงข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวพร้อมยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทางนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.หาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับโปรได้ทั่วถึงชวิษาปทุมมารายงาน
1: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิกถอนผู้แก้ไขคะแนนสอบท้องถิ่นกว่า 3,000

0: พร้อมกำชับให้รายงานผลการดำเนินการภายในวันที่15กันยายนนี้ส่วนการดำเนินคดีได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานตรวจสอบ5แห่งเพื่อสืบสวนขยายผลพร้อมแจ้งความกล่าวโทษมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผู้รับจ้างจัดสอบกรณีเสนอผลคะแนนที่ผิดปกติและชะลอการเบิกจ่ายเงินงวดที่4กว่า32ล้านบาทขณะเดียวกันเตรียมช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่อปท.ที่ปฏิบัติตามมติการเพิกถอนและเตรียมเสนอหลักเกณฑ์เยียวยาผู้สอบได้โดยสุจริตโดยคาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเรียกผู้สอบที่มีสิทธิ์ตามลำดับบัญชีที่ถูกต้องเพื่อบรรจุเข้ารับราชการต่อไปกรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมเปิดให้บริการซ่อมเครื่องจักรกลเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่านเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนนี้
1: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในจังหวัดน่านทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและดินสไลด์ส่งผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่การเกษตรและเครื่องจักรกลของเกษตรกรจึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นลงพื้นที่ซ่อมแซมเครื่องจักรกลเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็วด้วยเปิดจุดบริการใน3อำเภอได้แก่ท่าวังผาปัวและเมืองน่านให้บริการซ่อมรถไถเครื่องตัดหญ้าเครื่องพ่นยาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กรถดำนาเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลเกษตรอื่นๆที่สามารถซ่อมแซมได้ส่วนจุดบริการที่อำเภอวังผาเปิดวันที่12ถึง14กันยายนอำเภอปัววันที่12ถึง15กันยายนและอำเภอเมืองน่านวันที่15กันยายนนี้
2: ชวนันท์มาลีรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
4: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
7: เหตุการณ์ความสงบในตะวันออกกลางและสถานการณ์ชายแดนอาจดูไกลตัวแต่ส่งผลกระทบไกลตัวกว่าที่คิด

ดยเฉพาะราคาพลังงานและราคาสินค้าตีขยับตัวสูงขึ้นกรณัฐภัยเข้าใจสถานการณ์รวมสร้างไทยฮือมั่นคงบอตรนบเริ่มได้วันนี้ด้วยการปรับตัวสำรวจรายจ่ายวางแผนการเงินให้รอบคอบลดรายจ่ายตีบอจำเป็นใจพลังงานอย่างรู้ค่าประหยัดไฟปรับการใจรถช่วยลดภาระครอบครัวและประเทศติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีอุทกภัยจังหวัดน่านมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์เกิดอย่างฉับพลันและรุนแรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิกไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีอุทกภัยจังหวัดน่านมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงพร้อมเตรียมผลักดันประกันภัยพิบัติทั่วหน้าตั้งเป้าเริ่ม1ตุลาคมนี้
7: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัชนนท์ศรีก่อเกลือ ส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านโดยระบุว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือเรนบอมทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนถึงอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงขณะที่ประชาชนบางส่วนไม่ได้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินเนื่องจากประเมินสถานการณ์จากพายุวิภาในปีก่อนรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดด้านการเยียวยารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิต 2 ล้านบาทโดยปภ.ประสานธนาคารออมสินเร่งโอนเงินให้ผู้ประสบภัยภายใน 3 วันทำการเมื่อเอกสารครบถ้วนสำหรับแนวทางระยะยาวอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศโดยตั้งเป้าผลักดันให้เริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้ชวิสาประทุมมารายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกเกณฑ์ควบคุมสินเชื่อออนไลน์ไตรมาส4ปีนี้พร้อมจัดระเบียบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 3,600 แห่งเพื่อยกระดับความคุ้มครองผู้บริโภค
8: นายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าแบบเงินผ่อนบนแพลตฟอร์มออนไลน์หรือ Buy Now Pay Later ว่าล่าสุดคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินได้อนุมัติเกณฑ์เบื้องต้นแล้วโดยเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ก่อนจะประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการภายในไตรมาสที่4

0: เสริมผู้ประกอบการไทยยกระดับการใช้วัสดุชีวภาพและวัสดุอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม
1: นางสาวณัฐยาเนตรสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดกิจกรรม Open House Creative Material 2026เปิดประตูสู่โลกวัสดุชีวภาพและวัสดุอุตสาหกรรมโดยมีนายกฤษณพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนืออำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้วยการนำงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาต่อยอดวัสดุพื้นถิ่นรวมถึงวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มและสามารถแข่งขันในตลาดได้พร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับแหล่งวัตถุดิบการผลิตการตลาดและการจับคู่ธุรกิจนอกจากนี้ยังมีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเชิดชูผลงานและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาธุรกิจพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมสมัครเข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณต่อไปบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
2: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ต่อไปขอเชิญ
4: หลากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี4โมงแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
5: สวัสดีเจ้า
6: สวัสดีเจ้า
5: เจ้าปะกันเวลาดีๆ4โมงแรงเจ้ากับรายการโอ้ข่าวเจ้าเหนือเจ้าวันนี้อยู่ปะกันเนาะวันพฤหัสบดีเจ้า3กันยายน2569เจ้าก
6: ับทีมสวทนาน
5: เจ้าวันนี้ปะกับทีมสวทนานน้อยกายยังคงติดตามรับชมรับฟังกันได้เจ้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะเจ้า11สถานีนะเจ้าเนาะวันนี้กะอุณาฟ้าข้างเหมือนเดิมนะเจ้าเนาะอยู่กับปี่แป้งปฐมพรเงิมนั้นใจน้องจอยสิริมาประเสริฐนิรมนจ
6: ัง
5: เทคน
6: ิ
5: คของเฮาละกาทันพอ
6: ทันพอตัวมาให้กำลังใจตัวนะเจ้าวันนี้เน
5: า
6: ะ
5: ค่ะกะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะเจ้าเนาะเวลา16:00 นไปจนถึง17:00 นนะช่วงกึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยเขาก็จะมาอู้ข่าวเจ้าเหนือกันก่อนนะก่อนที่จะไปติดตามรายการพิเศษใต้ร่มพระบารมีนะเจ้าเนาะวันนี้กายยังคงมีช่วงตีนำข่าวสารมาฝาก2ช่วงด้วยกันนะเจ้าเนาะบ่ว่าจะเป็นข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนละกะข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแปรน่านนะเจ้า
6: เหนือจากฟังจากวิทยุ8สถานีไอ้แปดจังหวัดแล้วก็ติดตามทางหน้าเพจของ Facebook ของสวทนานกรมประชาสัมพันธ์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามกันตัวเจ้า
5: เจ้าในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปอู้จากข่าวสารกันในช่วงแรกกันก่อนกับอู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนเจ้า
7: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
5: มาเริ่มกันที่สวทเจียงใหม่กันก่อนเจ้ากรมส่งเสริมการเกษตรปักหมุดเจียงใหม่เดินหน้ายกระดับผลผลิตปลอดภัยเจ้าวันนี้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเจียงใหม่นายเสน่ห์แสงค้ำเกษตรจังหวัดเจียงใหม่พร้อมกับนางลาวันอุ่นจันทร์เจ้าหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชหรือแนวทางการดำเนินงานโครงการป้องกันโรคแอนทรักโนสในอะโวคาโดเนาะเป็นในพื้นที่ของอำเภอเชียงดาวรวมกับทางด้านของนายยุทธการก่องวงผู้อำนวยการกลุ่มจัดการพืชนะเจ้าจัดการพืชนะเจ้าเนาะก็ได้มีการซึ่งเป็นผู้แทนนะฮะกรมส่งเสริมเกษตรนะเจ้าซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตรและสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าในการส่งเสริมการใช้สารปลอดภัยและชีวพันธุ์นะลดการพึ่งพาสารเคมีเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันกำจัดศัตรู

0: รู้พืชโดยจังหวัดเชียงใหม่เองก็มีพื้นที่ในการปลูกอะโวคาโดนะคะประมาณอยู่ที่ 14,431 ไร่ค่ะซึ่งอำเภอเจียงดาวเองก็เป็นพื้นที่ปลูกที่หนักที่สุดจำนวน 3,880 ไร่แล้วก็มีการเก็บเกี่ยวเนี่ยเจ้าผลผลิตในช่วงฤดูฝนซึ่งก็เป็นช่วงผลผลิตที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนะแอนทรักโนสและก็โรคผลเน่าเนี่ยเจ้ากรมส่งเสริมการเกษตรก็เลยคือความสำคัญกับการส่งเสริมการเกษตรในคือเกษตรกรเนี่ยเจ้าคือผลผลิตอะโวคาโดเนี่ยมีคุณภาพนะเจ้าส่งเสริมเรื่องของการเกษตรแบบแปลงใหญ่โดยเน้นผลผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็การจัดการโรคแล้วก็แมลงศัตรูพืชตลอดจนการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยมาใช้ในการผลิตกันตัวนะเจ้าในส่วนของการดำเนินงานครั้งนี้นะเจ้ากรมส่งเสริมการเกษตรกาดำเนินโครงการประยุกต์การใช้สารปลอดภัยและกาชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดโรคแอนทรักโนสในอะโวคาโดนะเจ้าได้มีการทดสอบประสิทธิภาพของสารปลอดภัยบอกว่าจะเป็นเรื่องของโพแทสเซียมโซเบตนะเจ้าวัตถุเจือปนของอาหารเพื่อที่จะยืดอายุการเก็บรักษาโซเดียมไบคาร์บอเนตนะเจ้าหรือที่เฮาฮู้จักกันทั่วไปว่าเบกกิ้งโซดาเนี่ยนะฮะรวมกับชีวพันธุ์เนาะซึ่งก็มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุของการเกิดโรคผลเน่าเพื่อที่จะหาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ที่ปลูกอะโวคาโดของเกษตรกรอำเภอเชียงดาวกันตัวเจ้าค่ะนอกเหนือจากนี้ก็ยังได้มีการหารือแนวทางการดำเนินงานป้องกันกำจัดหมอดเมล็ดกาแฟนะเจ้าด้วยเชื่อบิวเวเรียนะในพื้นที่ของเชียงใหม่ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็นำไปส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้คือกับพี่น้องเกษตรกรรวมถึงนำไปปฏิบัติในแปลงเกษตรนะของพี่น้องเกษตรกรก็พบว่าคือผลติดหน้าป้อใจซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเองก็ถือว่าเป็นการยกระดับผลผลิตของอะโวคาโดและกากาแฟในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่คือมีคุณภาพมีความปลอดภัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดกันตัวเจ้าก็ขอบคุณข้อมูลนะเจ้าจากทางทีมข่าวของสวทเชียงใหม่กันตัวเจ้า
1: เจ้าอย่างอยู่ที่เชียงใหม่มาตีฟางกันนะเจ้าเชียงใหม่เปิดโครงการดีโฮบ้านทำงอบเนาะชู10โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากที่อำเภอชัยปราการเมื่อวันนี้เนาะแต่เจ้านี่เนี่ยเจ้าทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนรดิศรก็ไปเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตีนักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัตินะเจ้าตีชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปณวัดวิถีบ้านทำงอบหมู่ที่6ตำบลหนองบัวอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งกิจกรรมนี้ก็จัดขึ้นภายใต้แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนในการนำองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์แล้วก็อัตลักษณ์ของชุมชนมาต่อยอดจะเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตีนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติได้จริงซึ่งชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปณวัดวิถีบ้านทำงอบบ้านทำงอบนี่แหละจะเปิดทำการพัฒนาผู้จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์หรือว่าแชมป์นี่นะเจ้าจำนวน10คนแล้วก็จะทำโปรแกรมการท่องเที่ยวรวม10โปรแกรมด้วยกันเพื่อมาถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์โดยตรงนะเจ้าประสบการณ์ตรงเนาะกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ยังได้จะทำข้อมูลแนะนำโปรแกรมการท่องเที่ยวของชุมชนในรูปแบบของแคตตาล็อกแคมตวยเพื่อที่จะใจในการเผยแพร่แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายนะเจ้าสำหรับงานครั้งนี้ก็มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นผู้แทนจากหน่วยงานราชการภาคีการพัฒนานะเจ้าภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวซึ่งก็ได้ร่วมกันเรียนรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติเนาะตามโปรแกรมการท่องเที่ยวนะเจ้ารวมกับเจ้าของโปรแกรมอย่างใกล้ชิดตัวซึ่งก็นับว่าเป็นวิธีสำคัญในการนำเสนอศักยภาพของชุมชนและยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของถึงภาครัฐเอกชนแล้วก็เครือข่ายที่จะมุ่งหวังให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ผู้ประกอบการและก็ครัวเรือนในชุมชนอย่างแท้จริงแห่งตัวนะเจ้าขอบคุณตางฝางตัวเจ้า
0: เจ้าถ้าจากฝางมาตีลำพูนเจ้า จังหวัดลำพูนเองกาเตรียมพร้อมจัดงานวิจิตไทยแลนด์แอดลำพูนนะเจ้าเนาะวันนี้ก็ได้มีการตะวานี่เนี่ยเจ้าก็ได้มีการรับฟังความคิดเห็นการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนที่จะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามากันโดยเจ้าแต่ว่านี้ในช่วงบ่ายโมงกึ่งนะเจ้าตีห้องประชุมผู้บริหารชั้น2สารกลางจังหวัดลำพูนเจ้านายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวิจิตไทยแลนด์แอดลำพูนนะเจ้าภายใต้แนวคิดก็คือแสงแห่งศรัทธาการเวลาแห่งหฤพุนชัยนะเจ้าซึ่งกำหนดจัดขึ้นก็คือ25กันยาถึง4ตุลาคม2569ในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมประชุมและก็รับทราบรายละเอียดแนวทางการจัดงานพร้อมกับรวมเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆซึ่งในที่ประชุมก็รับฟังความคิดเห็นและก็ข้อเสนอแนะรวมถึงแนวทางจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเจ้าเพื่อที่จะนำไปประกอบการวางแผนการเตรียมความพร้อมในการจัดงานคือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเฉพาะการประสานความร่วมมือด้านของการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและกับนักท่องเที่ยวกันโดยจัดการจราจรสถานที่จอดรถการดูแลรักษาความปลอดภัยการบริหารจัดการพื้นที่จัดงานตลอดจนเรื่องของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและการเส้นทางการเข้าชมเพื่อที่จะสร้างความประทับใจความสะดวกให้แก่ท่านที่เดินทางมาร่วมงานกันตวยก็ต้องบอกว่างานวิจิตไทยแลนด์แอดลำพูนเจ้าเป็นการจัดขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวนะเจ้าการนำอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดลำพูนผ่านการผสมผสานถึงแสงสีเสียงการแสดงทางวัฒนธรรมตีถ่ายทอดเรื่องราวของเมืองหฤพุนชัยนะเจ้ามรดกทั้งศิลปะวัฒนธรรมตีเปิ่นสืบทอดกันมายาวนานถึง 1,300 ปีก็จะกำหนดพื้นที่จะแสดงในจุดสำคัญของเมืองลำพูนนะเจ้าเนาะบ่ว่าจะเป็นตีวัดพระธาตุหฤพุนชัยสะพานข้ามแม่น้ำกวงนะเจ้าบริเวณวัดพระธาตุหฤพุนชัยประตูท่านางวัดช่างร่อวัดช่างกรองนะฮะคูเมืองรอบเมืองเนี่ยนะฮะคูเมืองรอบเมืองวัดมหาวันพระรอดนะอารามชมพูคุ้มเจ้าหลวงลำพูนอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีละกะร้านกาแฟ Back to Basic นะเจ้าจังหวัดลำพูนเองกะพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการรองรับถึงนักท่องเที่ยวนะเจ้าที่จะเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำพูนในช่วงของการจัดงานก็คือช่วงของวันที่25กันยาไปจนถึง4ตุลาคม2569นะเจ้าก็มาร่วมงานกันได้นะเจ้าเนาะไปปะกับบรรยากาศดีๆความปลอดภัยและกับความประทับใจสำหรับคนที่จะมาเยือนกันตวยเนาะก็ต้องรอในช่วงจัดงานกันตว
1: ยนี่เนาะปลายเดือนต้นเดือนหน้านะเจ้าขอบคุณจากทีมสวทลำพูนตัวจากลำพูนมาตีลำปางกันนะเจ้าทางลำปางผู้ว่าลำปางเปิดหาเรือกงสุนใหญ่จีนเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาชนจีนเชื่อมโอกาสทางการค้าการลงทุนท่องเที่ยวแล้วก็วัฒนธรรมนะเจ้านำไปสู่การพัฒนาจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืนซึ่งเมื่อวานนี้นะเจ้า2กันยายนที่ผ่านมานายนิวัฒน์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับนายเฉินไฮผิงนะเจ้ากงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะนะเจ้าเปิ่นในโอกาสที่เข้ามาพบหารือถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันซึ่งการหารือก็จะมุ่งขยายความร่วมมือในด้านบ่ว่าจะเป็นการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการศึกษาแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมก็มีการโดยเฉพาะการส่งเสริมเซรามิกลำปางนะเจ้าซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัดแล้วก็การต่อยอดความร่วมมือกับเมืองจิงเต๋อเจิ้นนะเจ้าเนาะซึ่งเป็นเมืองสำคัญด้านเซรามิกของจีนอันนี้ก็เพื่อที่จะพัฒนาความรู้นวัตกรรมและยังเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดแห่งตัวซึ่งทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเปิ่นก็บอกว่าจังหวัดนะเจ้ามีเป้าหมายดีจะพัฒนาการท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงทั้ง13อำเภอโดยใจแม่น้ำวังเนี่ยเป็นแกนกลางพร้อมพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำแล้วก็กิจกรรมทางน้ำให้สวยงามสะอาดแล้วก็เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว โดยตั้งเป้าหมายเอาไว้นะเจ้าตั้งเป้ายกระดับลำปางเนี่ยในปีหน้าก็คือ2570เนี่ยนะเจ้าคือเป็นจุดหมายปลายทางตีนักท่องเที่ยวสามารถตีจะเดินทางมาสัมผัสได้ครบทั้ง13อำเภอรวมไปถึงส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยได้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดลำปางมากขึ้นซึ่งจังหวัดลำปางเองก็เจอมันว่าความร่วมมือกับกงสุลใหญ่จีนครั้งนี้ก็จะเป็นการช่วยเปิดโอกาสใหม่ด้านเศรษฐกิจการลงทุนการท่องเที่ยวการศึกษาแล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนไทยแล้วก็จีนอันจะนำไปสู่เรื่องของการพัฒนาจังหวัดลำปางแบบอย่างยืนแหมตัวเจ้า
0: จ้าก็ขอบคุณผู้สื่อข่าวสวทลำปางกันตัวเจ้าจากลำปางมาติแม่ฮ่องสอนเจ้าไปรวมเปิดงานเน
1: า
0: ะกับงานสีสันไทยนะเจ้าเนาะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเองก็รวมเปิดงานสีสันไทยรับโลเชิดชูเกียรติเชิดชูเกียรตินะเจ้าเนาะชุมชนบ้านแพมบก1ใน10ชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีกันตวยเจ้าแต่ว่านี่ตี Exhibition Hall 7-8 Impact เมืองทองธานีเจ้าทางด้านของนายอุดมศักดิ์ขาวหนูนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเองก็รวมพิธีเปิดงานสีสันไทย Color of Thai Thai ละกาพิธีมอบโลเชิดชูเกียรตินะเจ้า10ชุมชนต้นแบบท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็จะมีทางด้านของนางสาวสบีดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเป็นประธานในพิธีกันโตยโอกาสนี้เนี่ยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมกับนางสาวกมลลักษณ์บุญสื่อวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมถึงผู้ใหญ่บ้านนะตำบลทุ่งยาวนะฮะก็เข้ารับโลเชิดชูเกียรตินะฮะแทนชุมชนบ้านแพมบกตำบลทุ่งยาวอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งกาได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน10ชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีในปี2568ก็เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับชุมชนในการอนุรักษ์และก็สืบสานอัตลักษณ์ภูมิปัญญาวิถีท้องถิ่นสำหรับงานสีสันไทยในเจ้าก่อจัดขึ้นในช่วงวันที่2ถึง6กันยายน2569ตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มเกิงเพื่อที่จะเปิดพื้นที่นำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมไทยจากทุกภูมิภาคถึงผ่านศิลปะนะฮะอ่านพื้นถิ่นการแสดงหัตถศิลป์งานคราบภูมิปัญญาท้องถิ่นและกับกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับประชาชนและกับนักท่องเที่ยวก็สามารถเข้าไปชมได้ฟรีตลอดทั้งงานเจ้า
1: อย่างอยู่ตีแม่ฮ่องสอนเจ้ามาต่อตีกันแม่เสรียงอำเภอแม่เสรียงเปิดเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะเจ้าเมื่อตะวันนี้ช่วงเตียงกึ่งเนี่ยนะเจ้าภายใต้การอำนวยการของนายวรศักดิ์พานทองในอำเภอแม่เสรียงแล้วก็พันตำรวจเอกพิสิทธิ์ตลับเพชรสกุลนะเจ้าผู้กำกับของทางสพแม่เสรียงเนาะเปิ่นก็สั่งการให้นายวีกิจเจ้าดุรีนะเจ้าปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ทางด้านของนายบดินเดชะปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงได้นำชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอแม่เสรียงรวมกับชุดสืบสวนของสพแม่เสรียงเนี่ยลงพื้นที่ไปปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายนะเจ้าตามแผน Operation 90 Days นะเจ้าแผนยุทธศาสตร์90วันพิฆาตยาเสพติดก็สืบเนื่องจากการลงพื้นที่สกัดกั้นและก็ปราบปรามยาเสพติดเจ้าหน้าที่เปิ่นก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาชายไทยอายุ47ปีได้นะเจ้าตีบริเวณหมู่ที่12ตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งจากการตรวจค้นพบก็มีของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือว่ายาบ้าเนี่ยนะเจ้าก็เป็นลักษณะสีส้มประทับตัวอักษร W Y เนาะจำนวน40เม็ดบรรจุในถุง10ห่อด้วยพลาสติกสีขาวกรัม1ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสะพายสีน้ำเงินตีผู้ต้องหาสะพายอยู่นะเจ้าซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เปิ่นก็แจ้งข้อกล่าวหา3ข้อกล่าวหาด้วยกันก็คือครอบครองยาเสพติดคือโทษประเภทร้ายแรงประเภทหนึ่งยาบ้าเนาะมีไว้เพื่อจำหน่ายหรือว่าด้วยการขายโดยบ่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการฆ่าเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เสพยาเสพติดคือโทษประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมายเสพยาเสพติดคือโทษประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมายนะเจ้าซึ่งในชั้นจับกุมผู้ต้องหาก็คือการรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะเจ้าทั้งนี้การปฏิบัติภารกิจก็เป็นไปตามพรบป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565อย่างเคร่งครัดนะเจ้าซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนเพื่อขยายผลติดตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการและก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะนำมาดำเนินคดีต่อไปเจ้า
0: เจ้าอันนี้ค่ะขอบคุณผู้สื่อข่าวสวทเมษเรียงกันตัวนะเจ้าเนาะไปติดตามในช่วงที่2กันต่อเจ้าข่าวสารบันเฮาเจียงไฮ้พะเยาแปรน่านเจ้า
2: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแปรน่าน
0: มาเริ่มกันตีสวทเจียงไฮ้กันพ่องนะเจ้าไปพอเรื่องของกินล้ากันพ่องเจ้าท่านผู้ฟังไปติดตามสำหรับจังหวัดเจียงไฮ้เองตะวันเนี่ยได้มีการเปิดการแข่งขันกีฬาเนี่ยเจ้าเจียงไฮ้สัมพันธ์69เนี่ยเจ้าสารสัมพันธ์คนทำงานภายใต้แนวคิดก็คือรู้อะไรไม่สู้รู้จักกันเอ้นะ ตะวันนี่ช่วงประมาณ5โมงแล้งเนี่ยเจ้าตีสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจียงไฮ้สนามกีฬากลางนายชูฉีพงชัยเจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงไฮ้ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเนี่ยเจ้าเจียงไฮ้สัมพันธ์69อีนะโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงไฮ้ส่วนราชการบุคลากรตั้งหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดเจียงไฮ้กะได้มาร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเนี่ยอย่างคึกคักก่อนในการนี้เองก็จะมีทางด้านของนายนรศักดิ์สุขสมบูรณ์เนี่ยเจ้ารองผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงไฮ้ท่านก็ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมเนี่ยเจ้าเปิ้นมุ่งเน้นเรื่องของการส่งเสริมให้บุคลากรเนี่ยได้ออกกำลังกายเสริมสร้างเรื่องของสุขภาพพลานามัยดีๆกู่ไปกับเรื่องของการสร้างความสามัคคีความสัมพันธ์ดีๆและก็มีส่วนร่วมระวังบุคลากรจากหน่วยงานเนี่ยเจ้าการแข่งขันกีฬาเจียงไฮ้สัมพันธ์69เนี่ยก็บ่ได้เป็นเพียงเวทีแห่งการแข่งขันเพื่อชัยชนะนะเจ้าแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการพบปะพูดคุยนะเจ้าคือความรู้จักกันนักยิ่งขึ้นนะฮะสอดคล้องกับแนวคิดก็คือรู้อะไรไม่สู้รู้จักกันนะฮะสะท้อนคือหันถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายความเข้าใจความร่วมมือระวังกันซึ่งบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานมีรอยยิ้มมีมิตรภาพนะเจ้ากิจกรรมกะเปิ่นร่วมกันนะฮะรวมแรงรวมใจกันอย่างอบอุ่นนะฮะในการแสดงถึงพลังแห่งความสามัคคีของชาวเจียงไฮ้กันตัวเองนะอันนี้ก็ขอนุดีบ่ฮ้อน
1: จ้าจ้าจากเจียงไฮ้มาต่อกันที่พะเยาเนี่ยวันนี้ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยเปิ่นจัดกลุ่มจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่4ที่5นะเจ้าพื้นที่ชุมชุมน้ำหนองเล็งซ้ายอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาเมื่อช่วงเจ้าวันนี้ทางด้านของนายอนิรุตต่อบวรรัตน์นะเจ้านายอำเภอแม่ใจก็ได้เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่4ที่5ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมสำรวจและออกแบบพื้นที่ชุมน้ำชุมเนาะชุมน้ำหนองเลงทรายนะเจ้าจังหวัดพะเยาก็เพื่อที่จะเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งทางกรมทรัพยากรน้ำก็มอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นที่ปรึกษาโครงการแล้วก็ได้จัดประชุมกลุ่มย่อยขึ้นในเจ้าตีห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่าอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็มีเป้าหมายสำคัญนึงก็คือในการอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูระบบนิเวศของพื้นที่ชุมน้ำเสริมสร้างความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเจ้าบวบจะเป็นทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยได้มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมไปถึงข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์เนาะเพื่อนำไปประกอบการศึกษาความเหมาะสมของโครงการเฮอสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แล้วก็ความต้องการของพี่น้องประชาชนซึ่งข้อมูลนี้ก็จะที่ได้รับวันนี้จะถูกนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญเจ้าในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำคือมีประสิทธิภาพบ่ว่าจะเป็นทั้งด้านการเกษตรแล้วก็การอุปโภคบริโภคก็จะมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเรื่องของความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศแล้วก็การรักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ในระยะยาวนะเจ้าก็อันนี้เนาะเป็นมาท้องห้องเนี่ยมาเก็บข้อมูลก่อนตัวนะเจ้าเป็นการดูแลตัวเนาะจัดประชุมกลุ่มย่อยกันขอบคุณจากทางสวทพยาวตัวเจ้า
0: เจ้ามาตีแปะกันพองเจ้าจังหวัดแปะเองจัดงาน Flow of ล้านนาเทคไทยนะเจ้ามหากรรมแพร่พันธุ์ผ้าทอล้านนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2ครั้งที่2เจ้ายกระดับซอฟต์พาวเวอร์สู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูงกันตัวซึ่งจังหวัดแปะเองเป็นการจัดตีสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติราชการที่9อำเภอเมืองแปะจังหวัดแปะ นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแปร่เจ้าได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานกันโต้ยนะคะกับ Flow of ล้านนาเทคไทเนี่ยนะเจ้าเนาะมหกรรมแพร่พันธ์ผ้าทอล้านนากรุงจังหวัดภาคเหนือตอนบน2ครั้งที่2จังหวัดแปร่ภายใต้โครงการก็คือบูรณาการการท่องเที่ยวของกรุงจังหวัดภาคเหนือตอนบน2ก็จะมีกิจกรรมหลักก็คือซอฟต์พาวเวอร์มรดกวัฒนธรรมผ้าทอล้านนาตะวันออกสู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูงซึ่งกิจกรรมเองเนี่ยเปิ้นกำหนดขึ้น4ครั้งนะคะภายในงานก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายบ่ว่าจะเป็นนิทรรศการผลงานการออกแบบผ้าทอแพรพันธ์นิทรรศการเช่นทางการท่องเที่ยวแพรพันธ์ผ้าทอล้านนามีแฟชั่นโชว์มีผ้าทอล้านนารวมสมัยมีการเวิร์กช็อปการสร้างสรรค์งานผ้าการแสดงการจำหน่ายผลงานนะคะการออกแบบนอกผ้าทอล้านนารวมสมัยมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินโต้ยมีการแสดงจำหน่ายสินค้านาทีทองโปรโมชั่นพิเศษต่างๆซึ่งการจัดงานเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงภูมิปัญญาวัฒนธรรมผู้ประกอบการและก็การท่องเที่ยวนะคือมีมูลค่าตีนักขึ้นเนาะต่างเศรษฐกิจเฮืองกับชุมชนกันโต้ยเจ้าอันนี้คืองานตีจังหวัดแปกอ่ะขอบคุณผู้สื่อข่าวของสวทแปกันโต้ยเจ้าม
1: าปิดท้ายตีสวทน่านของเฮาเนี่ยเจ้าเนาะน่านในหลวงก็ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณมูลนิธิกาญจนบารมีเนี่ยเจ้านำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่คัดกรองมะเร็งเต้านมมะเร็งนรีเวศถึงจังหวัดน่านฟรีตวยเจ้าจังหวัดน่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฮอมูลนิธิกาญจนบารมีดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่นะเจ้าหรือว่าแมมโมแกรมสำหรับสตรีกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ด้อยโอกาสหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งนรีเวศจะเปิดให้บริการในจังหวัดน่านโดยบ่เสียค่าใช้จ่ายนะเจ้าอันนี้ก็เพิ่มโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงบริการคัดกรองได้สะดวกแล้วก็ทั่วถึงจุดแรกตีโลตัสสาขาน่านนะเจ้า31สิงหาคมถึง4กันยายนก็คือวันพุธวันเนาะแล้วก็จุดที่2ตีหอประชุมที่ว่าการอำเภอนาน้อยอันนี้ระหว่าง7ถึง11กันยายน2569นี้ก็จะมีการให้ความรู้เรื่องของมะเร็งเต้านมแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงการสอนตรวจเต้านมด้วยตนเองการตรวจคล้ำเต้านมโดยบุคลากรทางการแพทย์รวมไปถึงการตรวจด้วยแมมโมแกรมนะเจ้าเนาะแล้วก็อัลตราซาวด์สำหรับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงตามหลักเกณฑ์แฮมตวยซึ่งหากนะพบความผิดปกติก็จะได้รับคำแนะนำแล้วก็ส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาของโรงพยาบาลในพื้นที่นะเจ้าตามแนวทางพบเร็วรักษาเร็วนะเจ้าเนาะก็ขอเชิญชวนกลุ่มสตรีกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะคนที่มีประวัติเรื่องครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมก็สามารถที่จะเข้ารับการตรวจคัดกรองได้ตามวันเวลาที่บอกไปเจ้า
0: เจ้าอันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลนะเจ้าน้องของรายการอู่ข่าวเจ้าเหนือทีมงานสวทน่านต้องขอบพระคุณทุกๆท่านที่ร่วมเกียรติติดตามรับชมรับฟังกันตวยนะเจ้าเนาะในช่วงหน้าเจ้าติดตามรายการพิเศษใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในช่วง 16:30 น.ถึง 17:00 น.จากสวทฝางสปท3กันตวยวันนี้ทีมงานสวทน่านลากันไปก่อนปะกันใหม่ครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้า
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับพบกับช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ออกอากาศพร้อมกัน70สถานีตั้งแต่ช่วงเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์วันนี้อยู่กับทีมงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยผมไพรทูลผิวตองครับวันนี้กับเรื่องราวใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงแต่ละช่วงของรายการมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่ตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่นำมาฝากให้กับทุกท่านที่ติดตามรับฟังและรับชมรายการกันอยู่ตอนนี้ไปช่วงแรกของรายการกันครับ
3: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
4: านผู้ฟังท่านผู้ชมครับกับเข้าสู่ในช่วงแรกของรายการภาพเก่าเล่าเรื่องในช่วงนี้นะครับเรากลับมาติดตามสายทานพระเมตตาแห่งบ้านใหม่หมอกจามและบ้านวังดินความทรงจำที่ไม่เคยลบเลือนไปจากใจราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่หากย้อนกลับไปในอดีตดินแดนห่างไกลชายแดนไทยเมียนมาในอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เคยเป็นพื้นที่ทุรกันดารการเดินทางยากลำบากและราษฎรส่วนใหญ่ทั้งชาวไทยใหญ่และชาวไทยภูเขาต้องเผชิญกับความยากจนการขาดแคลนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานรวมไปถึงปัญหาการปลูกพืชเสพติดและการทำลายป่าไม้แต่สิ่งเหล่านั้นกลับมาลายหายไปพร้อมกับการปรากฏของรอยพระบาทที่ทรงก้าวลงบนแผ่นดินแห่งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2512พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอร์ณบ้านวังดินอำเภอแม่อายเป็นครั้งแรกทรงทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ยากของราษฎรที่ไร้ที่พึ่งและทรงเริ่มมีพระราชดำริในการเข้ามาช่วยเหลือพัฒนาอาชีพทดแทนเพื่อให้ราษฎรมีกินมีใช้โดยไม่ต้องพึ่งพาการปลูกฝิ่นต่อมาเมื่อวันที่19มกราคม2516พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งเยี่ยมราษฎรบ้านใหม่หมอกจามและในปีเดียวกันเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2516เสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งเสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านใหม่หมอกจามเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2519พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งเยี่ยมราษฎรบ้านใหม่หมอกจามและในวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2519ความปิติยินดีอย่างหาที่สุดมิได้ได้หลั่งไหลสู่ชาวไทยใหญ่และชาวไทยภูเขาณบ้านใหม่หมอกจามเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมราษฎรอย่างใกล้ชิดภาพความประทับใจในวันนั้นยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของราษฎรอย่างไม่เสื่อมคลายภาพของสองพระองค์ที่ทรงย่ำพระบาทลงพื้นดินฝุ่นแดงทรงไม่ถือพระองค์และทรงประทับฟังปัญหาของราษฎรด้วยพระเมตตาอย่างตั้งพระราชหฤทัยในโอกาสนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จร่วมงานยกยอครูหมอไตครั้งที่1และทรงมีพระราชดำรัสสำคัญที่ให้ชาวไทยใหญ่ช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของตนเองไว้ซึ่งความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่แก่ราษฎรชายแดนผลจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนั้นไม่เพียงแต่นำมาซึ่งความอุ่นใจแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในพื้นที่อย่างยั่งยืนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ก้าวขึ้นเพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาแก่ลูกหลานชาวไทยใหญ่และชนกลุ่มน้อยให้ได้เรียนรู้ภาษาไทยและวิชาความรู้เพื่อนำไปพัฒนาตนเองและชุมชนนอกจากนี้การเสด็จทรงงานในพื้นที่บ้านวังดินและบ้านใหม่หมอกจามยังนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจามที่เข้ามาส่งเสริมเกษตรแผนใหม่แนะนำการปลูกพืชและไม้เมืองหนาวทดแทนพืชเดิมช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตและคืนความสมบูรณ์ให้แก่ผืนป่าธรรมชาติทุกวันนี้แม้การเวลาจะผ่านพ้นไปนานหลายทศวรรษแต่เรื่องราวการเสด็จเยือนบ้านวังดินและบ้านใหม่หมอกจามของในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังคงถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งทุ่มเทพระวรกายเพื่อความผาสุกของราษฎรในพื้นที่ห่างไกลจะยังคงแผ่กิ่งก้านและเติบโตอยู่ในหัวใจของชาวแม่อายตลอดไปนี่คือความประทับใจในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องจากความประทับใจของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแม่อายที่มีต่อทั้งสองพระองค์ที่ได้ทรงพระราชกรณียกิจในพื้นที่ของ จังหวัดเชียงใหม่ของเราครับช่วงต่อไปติดตามในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
3: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
4: ช่วงตามรอยพระเมตตาเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทรงตระหนักว่าป่าไม้และสิ่งแวดล้อมคือรากฐานของชีวิตคนไทยพระราชดำริด้านการฟื้นฟูป่าและการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติได้ปลูกฝังจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อส่วนรวมให้กับสังคมไทยมาจนถึงปัจจุบันวันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักกับโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถดอยดำตำบลเมืองแหงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
5: สภาพความร่มรื่นสดชื่นและความอุดมสมบูรณ์ของต้นน้ำลำธารรวมถึงไม้นานาพันธุ์บนป่าดอยดำทุกวันนี้เป็นผลมาจากการดำเนินงานตามโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถดอยดำตำบลเมืองแหงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่นี่มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องกว่า20ปีและในปัจจุบันก็ยังคงมีการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับราษฎรบนดอยสูงนะคะซึ่งเวลานี้มีทิศทางการดำเนินงานอย่างไรบ้างนั้นคงต้องติดตามเพิ่มเติมจากทางหัวหน้าบุญยฤทธิ์วิจิตรหัวหน้าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยดำซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้า
6: สวัสดีครับผม
5: ค่ะวันนี้ที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยดำมีความแตกต่างไปจากช่วงแรกที่เริ่มโครงการยังไงบ้างคะ
6: พื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำตั้งเมื่อปี2545นะครับก็ช่วงแรกก็พื้นที่หนึ่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลำเลียงยาก็จะเป็นพื้นที่ดอยสีดำปัจจุบันเนี่ยได้มีการนำโครงการบ้านเล็กไปต่อยอดโดยตั้งเมื่อปี45โดยเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงครับให้ตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ขึ้นให้นำราษฎรขึ้นไปอยู่ชั้นบนก็ทางกรมอุทยานได้มีการฟื้นฟูป่าจำนวน 4,000 ไร่ก็ทำให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นจากเดิมที่เป็นดอยสีดำแล้วก็มีการทำฝายซึ่งพื้นที่ป่าเราเนี่ยจะอยู่ห่างจากชายแดนพม่าประมาณ5กิโลเมตรครับ
5: อืมค่ะ
6: ปัจจุบันเนี่ยก็พอป่าสมบูรณ์เสร็จพื้นที่นี้ก็มีความอุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ำที่ลงไปลำเลียงด้านล่างแล้วก็ยังมีจุดชมวิวที่สวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยวก็อยู่ในอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังนะครับผม
5: แล้วชาวบ้านเขามีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการนี้ยังไงบ้างคะในช่วงแรกๆของการดำเนินงานเนี่ยมีอุปสรรคหรือว่ามีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่า
6: ครับผมก็ราษฎรในโครงการเนี่ยครับอย่างที่บอกนะครับโครงการนี้ครับก็ตั้งขึ้นโดยการเป็นเหมือนโครงการทดลองของสมเด็จพระพันปีครับก็ได้นำราษฎร4ชนเผ่าขึ้นมาอาศัยอยู่บนดอยมีกะเหรี่ยงมูเซอร์อาข่าแล้วก็ลีซอเป็นแบ่งเป็นชนเผ่าละ5ครัวเรือนก็รวมไปทั้งหมด20ครัวเรือนปัจจุบันเนี่ยปี2569เนี่ยเหลือจำนวนทั้งหมด9ครัวเรือนก็เหลือราษฎรอยู่จำนวน3ชนเผ่าก็จะมีรีซออาขามูเซอร์นะครับแล้วก็ราษฎรที่ขึ้นมาอยู่ในพื้นที่เราเนี่ยพระพันปีได้หาราษฎรหนึ่งนะครับก็เป็นคนจนคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดขึ้นมาอยู่ข้างบนดอยสองให้ชาวบ้านเนี่ยเป็นยามเหมือนเปรียบเหมือนยามเฝ้าระวังชายแดนซึ่งเพราะมันห่างกับพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยประมาณ5กิโลแล้วก็เหมือนเป็นช่วยป้องกันยาเสพติดทางลำเลียงยาเสพติดด้วยสามก็เหมือนให้ทางกรมอุทยานแล้วก็หน่วยงานร่วมเนี่ยทำการวิจัยทดลองให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ให้ช่วยดูแลป่าด้วยนะที่นั่นก็จะเป็นวัตถุประสงค์ของการตั้งโครงการนี้ขึ้นมาครับผม
5: ค่ะในพื้นที่อย่างนี้เนี่ยมีหลักในการดำเนินงานยังไงบ้างคะหัวหน้า
6: หลักในการดำเนินงานของการนี้ก็จะใช้หลัก3อนะครับก็คืออิ่มอุ่นและอุดมการณ์1นะครับอิ่มนะครับอิ่มก็คือราษฎรที่อยู่ข้างบนเนี่ยต้องมีอาหารกินทั้งหมด3มื้อมีความอิ่มมีสุขภาพที่ดีเราก็จะมีทางโรงพยาบาลเวียงแหงจะขึ้นไปตรวจสุขภาพให้ชาวบ้านปัจจุบันราษฎรโครงการเราก็ไม่พบโรคต่างๆแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงก็จะมีโรค ปกติตามฤดูกาลเช่นอาจจะเป็นหวัดเป็นอะไรแต่ว่าทางโรคทางร้ายแรงก็จะไม่พบนะครับส่วนด้านการศึกษานะครับก็จะมีการฝึกความรู้ฝึกทักษะอาชีพไม่ว่าจะเป็นการถักทอผ้าหรือการทำเครื่องเงินต่างๆนะครับก็จะได้จากครูทางกสล.ขึ้นมาส่งเสริมราษฎรในโครงการ2นะครับก็จะเป็นอุ่นนี้ก็คือราษฎรบนโครงการเราเนี่ยจะมีความปลอดภัยแล้วก็จะมีทหารร7,200จะเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็อยู่บนพื้นที่สามารถนอนหลับ3ก็จะเป็นอุดมการนี้คือสมาชิกราษฎรเราเนี่ยก็จะมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็จะมีการร่วมงานวันสำคัญต่างๆของพระมหากษัตริย์ด้วยครับผม
5: เมื่อชาวบ้านที่เขาอยู่ตรงนี้เป็นเสมือนยามชายแดนที่ปกป้องรักษาป่าในพื้นที่แล้วทางสถานีส่งเสริมในเรื่องใดเพิ่มเติมอีกบ้างไหมคะเนี่ย
6: ราษฎรบนดอยนะครับเราก็มีการส่งเสริมราษฎรด้านอาชีพนะครับหนึ่งก็อย่างแรกที่ก็จะมีกาแฟบนดอยดำเนี่ยมีความสูงประมาณ 1,200 กว่าจากระดับน้ำทะเลนะครับก็จะมีกาแฟซึ่งปีนี้เราผลิตกาแฟของดอยดำเองเลยเป็นรุ่นที่2แล้วก็มีผึ้งน้ำผึ้งโพรงที่เลี้ยงบนดอยดำที่ราษฎรเลี้ยงน้ำผึ้งเนี่ยเป็นน้ำผึ้งที่อยู่ห่างจากตัวเมืองที่อำเภออำเภอห่างกันไปถึงดอยดำ25กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นน้ำผึ้งออร์แกนิกแท้ๆ3เราก็จะมีการฝึกอาชีพก็จะมีการส่งผ้าทอให้กับศูนย์ศิลปาชีพครับผมแล้วก็รายได้ของชาวบ้านบนนั้นก็ต่อครัวเรือนเฉลี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ 179,000 กว่าบาทต่อปีนะครับ
5: ก็มี
6: รายได้ก็จะมีไม้ผลด้วยครับ
5: ค่ะ
6: ไม้ผลที่กำลังส่งเสริมอยู่ด้านบนก็จะมีอะโวคาโดแล้วก็แมคคาดามียครับ5ก็ที่สำคัญเลยไฮไลท์อย่างหนึ่งที่หาที่อื่นค่อนข้างยากก็จะเป็นข้าวคสอ1,062ครับผมซึ่งข้าวชนิดนี้เป็นข้าวค่อนข้างพิเศษที่สามารถปลูกได้ในพื้นที่ที่มีความสูงระดับน้ำทะเล 1,000 ถึง 1,200 เมตรขึ้นไปถึงจะสามารถปลูกได้ครับผมข้าวมันก็จะคล้ายๆกับข้าวญี่ปุ่นนะครับผมเม็ดเล็กๆอ้วนๆกลมๆแล้วก็ไม่มีกลิ่นครับผม
5: นอกจากเรื่องของการฝึกอาชีพปลูกไม้ผลปลูกกาแฟเห็นบอกว่ามีการเลี้ยงปลาด้วยทั้งปลาเรนโบว์ทราท์แล้วก็ปลาสเตอร์เจียน
6: ก็ต้องบอกว่าลักษณะของพื้นที่โครงการดอยดำเนี่ยนะครับก็มีอากาศหนาวทั้งปีน้ำไหลผ่านแล้วก็เป็นพื้นที่ต้นน้ำน้ำต้องสะอาดถึงจะเลี้ยงปลาสองชนิดนี้ได้ครับซึ่งการเลี้ยงปลาเรนโบว์ทราท์แล้วก็ปลาสเตอร์เจียนเนี่ยก็เกิดขึ้นจากดำริของพระพันปีเมื่อวันที่11มกราคม2547นะครับผมก็ทางสมเด็จพระพันปีเนี่ยได้ให้ทดลองเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนแล้วก็ปลาเรนโบว์ทราท์ซึ่งท่านอยากจะให้ราษฎรบนดอยดำเนี่ยได้กินปลาที่มีตัวใหญ่เพราะปลาบนดอยเนี่ยส่วนมากจะตัวเล็กครับผมก็เป็นจุดเริ่มต้นในการเลี้ยงปลาเรนโบว์ทราท์แล้วก็ปลาสเตอร์เจียนขึ้นมาครับผม
5: ค่ะแล้วตอนนี้มีการพัฒนาต่อยอดในเรื่องของปลาเหล่านี้เห็นว่าจะให้ที่ดอยดำเนี่ยเป็นศูนย์เพาะเลี้ยงปลาเท้าด้วยใช่ไหมคะ
6: ครับผมก็ในส่วนของการต่อยอดการเลี้ยงปลานะครับก็หลักๆก็จะเป็นหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาพ่อเลี้ยงปลาน้ำจืดเชียงใหม่ที่2นะครับก็เป็นหน่วยงานร่วมที่อยู่ในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ด้วยกันก็จะเป็นคนเพาะพันธุ์ปลาเท้าแล้วก็เลี้ยงปลาสเตอร์เจียนนะครับปลาเท้าเนี่ยครับที่ได้เลี้ยงก็อย่างที่บอกนะครับก็ทางศูนย์วิจัยเนี่ยเป็นคนเพาะเลี้ยงแล้วก็เป็นคนทำเป็นคนดูแลปลาขึ้นมาเพื่อส่งปลา2ชนิดนี้ให้กับทางศูนย์ศิลปาชีพในการขายนะครับ
5: ค่ะแล้วในส่วนของปลาสเตอร์เจียนล่ะคะหัวหน้ามีการพัฒนาไปถึงขั้นไหนยังไงล่ะคะ
6: อย่างปลาสเตอร์เจียนนะครับเราก็จะมีการขายแบบชิ้นเพื่อไปทำเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นสเต็กหรือจะไปทำผัดแกงทอดเนี้ยครับ
5: ค่ะ
6: แล้วก็ในส่วนของไข่ปลาก็จะมีการขายกิโลละ50,000ก็สามารถซื้อได้ที่ศูนย์ศิลปาชีพครับผม
5: ไข่ปลาสเตอร์เจียนนี่ก็คือไข่ปลาคาเวียถูกต้องไหมคะ
6: ใช่ครับผม
5: กิโลละ50,000เลยนะโอ
6: ้ใช่ครับ
5: ราคาดีแต่ส่วนใหญ่เราก็จะซื้อเป็นกระปุกเล็กๆนะเห็นที่ไปแบ่งขายอยู
6: ่ครับถ้ากระปุกเล็กๆก็ตกอยู่ประมาณ 5,000 บาทครับผม
5: ค่ะ
6: ถ้ามีท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อทางศูนย์วิจัยและพัฒนาพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าน้ำจืดเชียงใหม่ที่2ได้ก็จะมีขายในรูปแบบฟีดปลาสดฟีดแล้วก็ ก็ถ้ามีปลาเท้าก็จะเป็นปลาเท้าฟีดสดแล้วก็ปลาเท้าลมควันครับผม
5: ทางเชียงใหม่เองก็มีจำหน่ายด้วยนอกจากส่งศูนย์ศิลปาชีพแล้ว
6: ผลตอบรับก็ค่อนข้างดีครับผมเพราะว่าปลาสองชนิดเนี้ยเรามีเฉพาะที่เฉพาะถิ่นในการขายแล้วก็จะมีออเดอร์ที่ค่อนข้างเยอะก็ผลตอบรับก็ค่อนข้างดีนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นปลาที่เลี้ยงได้เฉพาะถิ่นเฉพาะที่เราก็มีความต้องการทางตลาดสูงจึงหาได้จากถ้าที่เลี้ยงก็จะมีแค่อินทนนท์กับที่นี่ครับผม
5: สองที่เท่านั้น
6: ปัจจุบันเนี่ยราษฎรที่ได้รายได้จากการเลี้ยงปลาหนึ่งก็คือราษฎรก็จะมีมาเป็นลูกจ้างแล้วก็มาช่วยกันเลี้ยงปลาสองชนิดนี้ให้กับศูนย์สองปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีราษฎรรุ่นที่สองก็อายุประมาณ20-35 ปีก็เริ่มมีความสนใจที่อยากจะเลี้ยงเองแล้วก็ได้มาติดต่อแล้วหาแนวทางในการเลี้ยงปลากับทางผมแล้วครับ
5: ค่ะก็เป็นเรื่องของการต่อยอดกันไปแล้วทีนี้ในเรื่องของการสืบสานรักษาต่อยอดโครงการล่ะคะให้โครงการนี้ไปสู่คนรุ่นใหม่ในพื้นที่ได้มีการวางแนวทางในการดำเนินงานไว้ในรูปแบบไหนบ้างไหมคะ
6: ครับปัจจุบันเนี่ยครับก็ทางโครงการก็ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรก็อย่างที่บอกว่าจากที่คนจนนะครับไม่มีอะไรเลยปัจจุบันเนี่ยบางคนสามารถส่งลูกอีกจบป.ตรีได้บางคนมีรถมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์แล้วก็มีอาชีพเกษตรที่เริ่มมั่นคงขึ้นแล้วก็ราษฎรรุ่นสองรุ่นลูกก็เริ่มมีความคิดที่อยากจะกลับขึ้นมาด้านบนอยากจะมาพัฒนาพื้นที่ที่นี่รายดำให้เป็นที่รู้จักตอบแทนพระพันปีที่เคยให้ชีวิตเข้ามาครับผมแล้วก็ทางโครงการเนี่ยปัจจุบันก็อยากทำที่นี่ครับให้เป็นที่ศึกษาการเรียนรู้โครงการพระล่ำหลีของพระพันปีว่าเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นยังไงทำไมถึงเป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระล่ำหลีรายดำขึ้นปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เราก็พยายามจะทำให้ที่นี่เป็นที่ศึกษาการเรียนรู้แล้วก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศด้วยนะครับ
5: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณหัวหน้านะคะที่มาร่วมพูดคุยกันกับเรื่องของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ดอยดำที่จังหวัดเชียงใหม่ขอบพระคุณค่ะ
3: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
4: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับติดตามกันต่อในช่วงสานต่อพระราชปณิธานเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรไทยตลอดพระชนชีพพระองค์ไม่ได้ทรงเป็นเพียงพระราชินีหากแต่ทรงเป็นดังแม่ของแผ่นดินผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาเสียสละและเข้าใจในชีวิตของประชาชนอย่างซาบซึ้งพระราชกรณียกิจและพระราชดำริของพระองค์สะท้อนถึงความห่วงใยต่อประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะชาวชนบทผู้หญิงเด็กและผู้ได้โอกาสพระองค์ทรงริเริ่มโครงการศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และฟื้นฟูศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนผ่านการสืบสานภูมิปัญญาไทยเช่นการทอผ้าไหมงานหัตถกรรมงานหัตถศิลป์พื้นบ้านนอกจากนี้พระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพระราชดำริด้านการฟื้นฟูป่าและการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติได้ปลูกฝังจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อส่วนรวมให้กับสังคมไทยสำหรับเยาวชนไทยพระพันปีหลวงทรงเป็นแบบอย่างของความเพียรความอ่อนโยนและการใช้ความรู้ควบคู่คุณธรรมพระจริยวัตรของพระองค์สอนให้คนไทยรู้จักเห็นคุณค่าของความเป็นไทยรักแผ่นดินและไม่ทอดทิ้งผู้อ่อนแอกว่าการระลึกถึงพระองค์ไม่ใช่เพียงการจดจำพระนามหรือพระราชกรณียกิจแต่คือการน้อมนำพระราชดำริและแบบอย่างแห่งความดีมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อร่วมกันสืบสานคุณค่าที่พระองค์ทรงปลูกฝังไว้ให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไปท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับมาติดตามข่าวสารเกี่ยวกับงานพระราชพิธีพระบรมศพท่านผู้ฟังครับกรมศิลปากรร่วมพิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่หลังบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จโดยกรมสัมภาวุธทหารบก เตรียมประดับตกแต่งอย่างสมพระเกียรติเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ณกรมสัมพวุฒิทหารบกนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรพร้อมคณะเข้าร่วมพิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่เพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสัมพวุฒิทหารบกเป็นประธานส่งมอบนายพนมบุตรจันทรโชติกล่าวว่า
7: เนื่องจากราชรถและราชยานที่จะใช้ในงานพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระพันปีเนี่ยเป็นสิ่งของที่ต้องใช้งานจริงต้องมีการชักลากจริงเพราะฉะนั้นในการบูรณะซ่อมแซมเนี่ยจะประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ2ด้านก็คือ1ความแข็งแรงรองรับการชักลากจูงจริงได้และ2ในเรื่องของความงามในเรื่องของการตกแต่งเชิงประณีตศิลป์ซึ่งในเรื่องของความแข็งแรงของโครงสร้างเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญกรมไม่สามารถดำเนินการได้ก็จึงได้ร่วมมือขอความอนุเคราะห์จากกรมสรรพวุฒิทหารบกซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ในการซ่อมก็จะเน้นในเรื่องของความแข็งแรงของโครงสร้างของล้อของเพลามาในวันนี้กรมสรรพวุฒิทหารบกก็ได้กรุณาซ่อมจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ส่งมอบให้กับกรมศิลปากรซึ่งก็จะนำไปตกแต่งไปประดับให้มีความงดงามในเชิงช่างต่อไปนะครับก็สรุปแล้วก็คือราชรถและราชยานที่จะใช้ในพระราชพิธีสำคัญในครั้งนี้จะแข็งแรงปลอดภัยแล้วก็งดงามสมพระเกียรติยศทุกประการครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ยังยืนยันกำหนดเดิมนะครับว่าในเรื่องของราชรถและราชยานเนี่ยจะไม่เกินเดือนกันยายนก็จะแล้วเสร็จเพราะว่าไม่ใช่นำไปใช้งานจริงได้เลยแต่ว่าจะต้องนำไปซ้อมในเรื่องของการชักลากก่อนก็จะต้องใช้ซ้อมเพราะฉะนั้นก็จะต้องเสร็จก่อนงานส่วนอื่นๆสำหรับงานก่อสร้างพระเมรุมาตรนั้นก็ยังยืนยันตามกำหนดเดิมว่าก็น่าจะภายในเดือนตุลาคมครับผม
4: ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่วันนี้อำนวยการผลิตโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เชียงใหม่เป็นนางเหมือนใจวงใหญ่และควบคุมการผลิตโดยนางสาวสุชยามหาอินผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ทีมงานสวทฝางจากลาล่ำลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคณท่าวาสุกรีถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารยืนยันสมบูรณ์แบบพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชนเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคณท่าวาสุกรีถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารยืนยันสมบูรณ์แบบพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชนเต็มที่
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางตรวจความพร้อมการเตรียมการจัดขบวนขยุหยาตราทางชลมารคณโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีโดยได้รับฟังการบรรยายสรุปและลงเรือเดินทางไปตรวจพื้นที่ความเรียบร้อยณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการตรวจพื้นที่ว่าการเตรียมความพร้อมทั้งขบวนเรือเส้นทางและรูปแบบพิธีการสำหรับพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารคมีความเรียบร้อยและสมบูรณ์แบบแล้วโดยจะมีการซ้อมใหญ่ของขบวนเรือพระราชพิธีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงสวยงามสะท้อนถึงมรดกทางวัฒนธรรมไทยและสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ในวันงานพระราชพิธีจริงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานครเร่งกำจัดคราบน้ำมันเชื้อเพลิงและทรายในบ่อพักน้ำทิ้งโครงการ Data Center ย่านพระราม9เพื่อกำจัดกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ
8: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษและกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบกลิ่นเหม็นรบกวนจากโครงการ Data Center ย่านพระราม9พบต้นตอมาจากคราบน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องปั่นไฟสำรองที่รั่วไหลและกระสอบทรายที่นำไปอุดกั้นไว้จมลงบ่อพักน้ำทิ้งจนดูดซับน้ำมันและส่งกลิ่นเหม็นสะสมเบื้องต้นได้ประสานกรุงเทพมหานครออกคำสั่งให้บริษัทเอกชนเร่งตักทรายปนเปื้อนออกและล้างทำความสะอาดบ่อพักทันทีโดยกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจวัดค่ากลิ่นซ้ำอีกครั้งทั้งนี้โครงการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนรอการอนุมัติและยังไม่ได้เปิดดำเนินการซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ชะลอการอนุมัติจนกว่าจะแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำรายงาน EIA เนื่องจากเป็นการยื่นขออนุญาตก่อสร้างในรูปแบบคลังสินค้าอย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ชุดใหญ่ที่มีนายอนุทินชันวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานจะประชุมนัดแรกเพื่อเร่งวางระบบกำกับดูแลและจัดระเบียบ Data Center ทั้งระบบครอบคลุมทั้งปัญหาเสียงน้ำเสียความร้อนและกลิ่นเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ Active Shooter เสริม

0: ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามสถานีตำรวจภูธรถลางเดินหน้าทำการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดความสูญเสียหากเกิดเหตุไม่คาดคิดสร้างความพร้อมและความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียนครูผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่พร้อมตระหนักถึงการฝึกซ้อมที่รู้ก่อนปลอดภัยกว่าเพราะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินการมีสติและรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องช่วยรักษาชีวิตของตนเองและผู้อื่นได้นวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้ว
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
4: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
5: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
4: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
5: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
4: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
6: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
5: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
7: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
5: มีเรื่องเดือดร้อนใจปัญหาในหมู่บ้านหรือพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่ง พร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่ง

0: ันบำบัดทุกบำรุงสุขทุกปัญหาจะได้รับการประสานงานติดตามและแก้ไขอย่างจริงจังจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายด้วยสถิติการปิดเรื่องที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมรักษาความลับของผู้แจ้งอย่างสูงสุดเข้าให้ข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดณศาลากลางจังหวัดลำพูนหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือส่งเป็นจดหมายจาหน้าซองถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนหรือโทร053-560-506หรือ053-511-000หรือโทรสายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงที่1567ช่องทางออนไลน์ @LINE ID DRT ลำพูนหรือ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและช่องทางที่รวดเร็วทันใจกับระบบ Traffic Fondoง่ายๆแค่สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดพิมพ์ค้นหา @TraffyFondue ถ่ายรูปจุดเกิดเหตุระบุปัญหาแล้วส่งมาได้เลยระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งสถานะการแก้ไขปัญหาให้ท่านทราบผ่านมือถือทันทีด้วยความห่วงใยจากจังหวัดลำพูนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนร่วมสร้างเมืองลำพูนให้สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน
1: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
2: ข่าวดีที่95
3: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
4: ดูได้ตอนเย็นนอก
1: ข่าวดีปีเก่า95
5: อ๋อที่ปอดกับฟังรายการวิทยุนะที่ขึ้นสวทชระปุ่มนะเปิดประจำนะ
6: ได้เวลามาฟังข่าวดี
1: ข่าวเด่น
7: ข่าวดัง
1: เพลงลูกทุ่งม่วน
6: ในรายการข่าวดีปีเก่า95แล้วครับ

จ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะจ๊ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะจ๊ะเข้าสู่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์นะจ๊ะอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรเนาะฮับนาตี้ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะจ๊ะ17ถึง18นาฬิกาโดยประมาณเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็ติดตามข่าวสารกันเช่นเคยเนาะจันทร์ถึงศุกร์เจ้าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่คุณผู้ฟังจะได้เจอกันกับดีเจออยดีเจออยก็จะได้ดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าก็ยังคงเน้นย้ำแจ้งเตือนกันเรื่องของสภาพอากาศนะเจ้าคุณผู้ฟังจังหวัดลำพูนคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักระหว่างวันที่4ถึง5กันยานี้เจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็ขอพี่น้องประชาชนระวังอันตรายที่อาจจะเกิดจากฝนตกหนักในระยะนี้กันไว้ตอยนะเจ้าเนาะมีการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วนะเจ้าว่าช่วงวันที่4ถึง7กันยาเนี่ยประเทศไทยฝนจะตกหนักพื้นที่ภาคเหนือ4 5กันยาเนี่ยละปูนเฮาคาดว่าจะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตอยนะเจ้าจากอิทธิพลของฝนตกหนักในระยะนี้นะเจ้าทางจังหวัดลำพูนโดยทางด้านของศูนย์ขออภัยกองอำนวยการรักษากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะเจ้าออกประกาศหนังสือราชการแจ้งไปถึงทุกหน่วยให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกในช่วงนี้นะเจ้าก็น่าจะมีปริมาณฝนอยู่ที่ร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่นะเจ้าคุณผู้ฟังวันที่4กันยาวันที่5กันยาเนี่ยจะเป็นพื้นที่ของละปูนที่อยู่ในโซนของการได้รับผลกระทบนะเจ้าวันที่6ก็จะเบาลงวันที่7ก็บ่น่ามีอย่างละเนาะจากปริมาณฝนตกชุกหนาแน่นในระยะนี้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนนะเจ้าก็เน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเนาะคุณผู้ฟังเจ้าด้วยความห่วงใยกันในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับดีเจออยนันทพรทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะวิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าติดตามข่าวสารด้วยกันเล่าสู่เรื่องราวที่น่าสนใจนะเจ้าให้ได้ฟังกันในช่วงของรายการไปด้วยกันนะเจ้าต่างสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าช่วงนี้ไปติดตามข่าวสารในจังหวัดลำปูนเฮาเนาะก็ข่าวก็เยอะนะเจ้าเป็นการจัดกิจกรรมการประชุมติดตามการดำเนินงานในหลายๆเรื่องเจ้าคุณผู้ฟังแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีมากเลยกับการเก็บกล่องนม UHT นะเจ้ากล่องนมที่เฮากินกันที่ลูกเฮากินเนี่ยนะคุณผู้ฟังบัดนี้เปิ้นมีบริษัทนะเจ้าไทยเบเวอเรจรีไซเคิลเนี่ยเปิ้นฮับฮับในส่วนของขยะกล่องนมเนี่ยเจ้าคุณผู้ฟังเอาไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธีซึ่งถือว่าเป็นการลดปริมาณขยะที่เฮาต้องนำไปกำจัดเองนะเจ้าที่เทศบาลตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนเจ้าท่านโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งมอบขยะกล่อง UHT กล่องนมเนี่ยเพื่อส่งมอบแล้วก็ขายให้กับบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดซึ่งเพื่อนจะนำไปป้อนห้องว่านำบรรจุภัณฑ์มูเนี้ยหลังการกินหลังการใช้เสร็จแล้วเนี่ยเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธีนะเจ้าลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปฝังกลบเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็ในงานเนี่ยก็มีหลายภาคส่วนไปร่วมกันเนาะไปดูว่าเฮ้อเพิ่นทำกันจะได้ไอ้นะคุณผู้ฟังซึ่งกิจกรรมเนี้ยการส่งมอบขยะกล่อง UHT นะเจ้าเกิดจากความร่วมมือของจังหวัดลำปูนกับบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดเจ้าทางไทยเบเวอเรจเนี่ยเปิ้นอาสามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนทับซื้อขยะกล่องกล่องนมกล่องน้ำผลไม้กล่องภาชนะสำหรับใส่อาหารและเบเกอรี่ต่างๆของโรงเรียนนะเจ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็จากธนาคารขยะกองทุนขยะของแต่ละชุมชนแล้วป้นจะซื้อนะเจ้าเพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะให้กับประชาชนตั้งแต่ต้นทางนะเจ้าสร้างมูลค่าจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้กล่อง UHT นะเจ้าที่ปกติลดซื้อทั่วไปนี่ป้นบอกซื้อนะป้นบอกซื้อขยะประเภทนี้นะเจ้าอันนี้สามารถที่จะสร้างรายได้กลับมายังสถานศึกษาหมู่บ้านชุมชนคือเอารายได้ตรงนี้ไปต่อยอดต่อนะเจ้าซึ่งกิจกรรมตรงนี้สามารถช่วยลดปริมาณขยะที่จะไปสู่ปลายทางเจ้าลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็เป็นการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการรับคืนบรรจุภัณฑ์ตวยสำหรับกิจกรรมในการส่งมอบขยะกล่อง UHT เนี่ยเจ้าปรากฏว่าก้นรวบรวมกล่องนมกล่องมูนี้ได้ประมาณ 3,000 ตันนะ 3,142 กิโลกรัมไม่น้อยเลยนะเจ้าที่ส่งมอบคือกับทางบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดเนี่ยนะเจ้าก็ชื่นชมโครงการนี้ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากนะจากจังหวัดลำปูนซึ่งเป็นจังหวัดต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืนอยู่แล้วเนี่ยนะเจ้าทางเทศบาลตำบลม่วงน้อยเนาะก็ได้รวบรวมกล่องนมเจ้ากล่องเล็กตาซอยกล่องนมโรงเรียนกล่องนมงัวแดงอีน้ำเดียวกล่องนมละอ่อนที่เป็นสีทองกาอะยังกาเอเจ้าเก็บล้างแล้วก็รวบรวมทำไว้คุณผู้ฟังแล้วก็สามารถที่จะนำมาเข้าสู่โครงการนี้ได้พร้อมกันนี้เนี่ยยังมีปั้นห้องว่านวัตกรรมการสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เหลือใช้จากเศษกล่องนมเนี่ยในมิติด้านต่างๆมาจัดแสดงในงานนี้ตวยนะเจ้าแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คนกล่องนมมาบางที่นี่ใส่รถ
ดั้มรถใหญ่ผู้หนามากิจกรรมกล่องนมปันสุกเอนะเจ้าก็มีทั้งอบจมีท้องถิ่นเนาะที่ได้ร่วมกันในการขับเคลื่อนกิจกรรมตรงนี้นะเจ้าซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆกิจกรรมหนึ่งแล้วก็เป็นต้นแบบที่ดีกิจกรรมหนึ่งเลยนะเจ้าหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังเนาะคุณผู้ฟังเนาะกับช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขเจ้า

FM 95วิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าฟังเพลงตวยฟังข่าวตวยเนาะสบายสบายกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าดีจอยประชาสัมพันธ์ข่าวจากตังสมาคมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดละปูนน้อยละกันเจ้าตังชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดละปูนนำโดยท่านณัฐพรชูวงศ์เนี่ยนะเจ้าท่านร่วมกันกับตังแม่บ้านมหาไทยละปูนคุณผู้ฟังทำเสื้อลำพูนเนาะเสื้อลำพูนที่เป็นตาสัญลักษณ์ลำพูนแบรนด์นะจ๊ะที่เปิ้ลออกแบบในส่วนของการสร้างอัตลักษณ์เมืองไว้เนาะลำพูนละมุนใจตราสัญลักษณ์ลำพูนตรงเนี้ยนะจ๊ะไปทำเป็นโลโก้บนเสื้อโปโลสีขาวนะจ๊ะสกรีนที่หน้าอกสกรีนหรือปากเนี่ยไม่แน่ใจแต่ว่าจะมีโลโก้ตรงนี้อยู่ตรงหน้าอกซ้ายแล้วก็ที่แขนขวานะจ๊ะเป็นแขนสั้นเนาะแขนปกติที่เราใส่เสื้อโปโลเนี่ยนะขอบแขนนะจะมีคำว่าบำบัดทุกบำรุงสุขนะจ๊ะแล้วก็ตั้งหน้าเนี่ยจะเป็นโลโก้ลำพูนนะก็ทำเสื้อตรงนี้ขึ้นมาเจ้าเพื่อที่จะจัดหารายได้จากการจำหน่ายเพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเจ้าไปสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมในกิจกรรมการงานของตังโครงการแม่บ้านมหาไทยละปูนที่มันมีการขับเคลื่อนอยู่เนี่ยนะเจ้าเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์สาธารณกุศลที่จังหวัดละปูนเจ้าเปิ้ลก็เลยฝากมาว่าถ้าใครสนใจเสื้อยืดลำพูนตาโลโก้ละปูนเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าที่แม่บ้านมหาไทยจังหวัดละปูนจัดทำขึ้นเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ในราคาตั๋วละ350 บาทแอดไลน์นะเจ้า QR code มันจะขึ้นไว้ให้เลยนะเจ้าก็สามารถที่จะสแกน QR code สั่งซื้อเสื้อเนาะผ่านระบบออนไลน์แล้วก็แนบสลิปการชำระเงินได้เลยนะเจ้าแล้วก็หลังสั่งซื้อเสื้อแล้วเนี่ยเปิ้ลรับเสื้อได้หลังจากที่สั่งซื้อเดี๋ยวเปิ้ลจะแจ้งคำกรรมว่าฮับที่ไหนยังได้ส่งไปสนีกาหรือยังได้กาหรือว่าไปสั่งซื้อที่สำนักงานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดละปูนก็ได้นะเจ้าอยู่ที่กลุ่มงานอำนวยการชั้น2ที่สารกลางจังหวัดจะไปเลือกดูเสื้อจะไปพอเสื้อตัวอย่างเอ๊ะก็ไปได้เหมือนกันนะเจ้าก็สั่งได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะเจ้าโอไซส์เสื้อมีเยอะมากตั้งแต่2S นะเจ้า 2S S เดียวไซส์ M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL 9XL หรือ 10XL มีหมดเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าตอนนี้สวทลำปูนกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนเขาก็ได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์เนาะท่านสามารถเข้ามาดูรายละเอียดที่หน้าแฟนเพจ Facebook นะเจ้าของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนแล้วก็หน้าแฟนเพจ Facebook ของสวทลำปูน FM 95ได้นะเจ้ากับเสื้อโปโลลำพูนเนาะใจในกิจการสาธารณกุศลของตังชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลำปูนจำหน่ายในราคา350 บาทนะเจ้าก็ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจมาณโอกาสนี้ไปเจ้า

ังอยู่ตัวกันนะเจ้ากับดีเจออยนันทพรเนาะครับนาตี้ดำเนินรายการในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าดูแลคุณผู้ฟังในรายการข่าวดีที่95นะเจ้าข่าวดีชื่อว่าข่าวดีต้องเอาข่าวดีๆมาเล่าให้กันฟังเนาะถึงแม้ว่าจะมีข่าวที่บ่ค่อยดีเกี่ยวกับเรื่องของน้ำของท่าเนี่ยเกิดขึ้นคือเฮาได้บ่สบายใจอยู่ตลอดอย่างเงี้ยนะบางทีมีข่าวคนตกน้ำที่ฮันที่นี่มีข่าวคนจมน้ำพลาดพลั้งตกน้ำกาเกิดอุบัติเหตุทางน้ำกานะเจ้าหรือแม้แต่ข่าวใหญ่ข่าวดังช่วงนี้ก็มีการอู้กันถึงแฮมเนาะคดีของคุณแตงโมมากกว่าเจ้าที่ว่าเสียชีวิตไปเมื่อ 3-4 ปีก่อนอันนั้นก็ดังนะเจ้าเป็นข่าวกันมาซึ่งก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับทางน้ำเนี่ยนะเจ้าทีนี้ต้องขอบคุณแล้วก็ชื่นชมทางอบจ.ละปูนนะเจ้าที่เพิ่นให้ความสำคัญเกี่ยวกับการให้ความรู้เนาะฝึกทักษะกับกลุ่มผู้ที่เป็นอาสากู้ภัยต่างๆเพื่อนำทักษะเหล่านี้นะเจ้าไปปฏิบัติงานจริงในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำนะเจ้าอบจ.ละปูนโดยนายยกเฮงวีระเดชผู้พิสิทธิ์เนี่ยเจ้าเปิ้นขับเคลื่อนโครงการได้ชื่อว่าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี2569เจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็เปิ้นเห็นว่าละปูนเฮาเนี่ยปรากฏว่ามีสถิติการเกิดอุบัติภัยทางน้ำเฉลี่ย 18-25 รายต่อปีนะเจ้าอันนี้ยังน้อยกว่าค่าตัวตายนะแต่ก็บอกว่า 18-25 รายเนี่ยอยู่ในอัตราของการฆ่าตัวตายสำเร็จก่อนนะเจ้าแต่ว่ามีผู้ที่เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุนะเจ้าอุบัติภัยทางน้ำเนี่ย 18-25 รายต่อปีนะเจ้าลักษณะพื้นที่จุดเกิดเหตุมากกว่าร้อยละ70นั้นก็เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแล้วก็ลำน้ำสาขาประกอบกับผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มวัยแรงงานนะเจ้าคณะปฏิบัติงานเกษตรกรรมพ่องนะเจ้าหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆพ่องซึ่งการค้นหาผู้ประสบภัยใต้น้ำเนี่ยก็จำเป็นต้องมีคนที่มีทักษะเฉพาะทางและมีความเชี่ยวชาญสูงเนาะจะต้องยกระดับทักษะด้านการประดาน้ำการกู้ภัยใต้น้ำในสภาพทัศนวิสัยที่ต่ำนะเจ้าเพื่อกับบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาสาสมัครกู้ภัยในพื้นที่เปิ้นก็เลยจัดโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็ตั้งเป็นทีมปฏิบัติการกู้ภัยทางน้ำจังหวัดลำพูนขึ้นทีมนี้ถือว่าเป็นทีมที่มีความพร้อมทั้งด้านกำลังพลอุปกรณ์ตามมาตรฐานนะเจ้าแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้รวดเร็วขึ้นถูกต้องตามหลักสากลแล้วก็ปลอดภัยกับคนที่ไปช่วยตัวนะเจ้าเพราะความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเนาะนี่ถือเป็นโครงการที่ดีมากเลยนะเจ้าตีเปิ้ลได้จัดโครงการนี้ขึ้นตั้งภาคเอกชนมอบชุดประดาน้ำนะบริษัทอย่างเนี้ยเพรสโทล่าสปอร์ตนะเจ้าเมนูเฟเจอริงจำกัดมอบชุดประดาน้ำคือกู้ภัยนะเจ้าได้ใจอย่างเนาะแล้วก็โครงการนี้เปิ้นฝึกจริงนะเจ้าฝึกทั้งในรูปแบบของทฤษฎีแล้วก็ฝึกทั้งในรูปแบบปฏิบัติเห็นว่าปลากันไปลงน้ำที่อ่างน้ำธรรมชาติบ่อน้ำธรรมชาติหลังอบจนะเจ้าลึกประมาณ4เมตรเองค่ะแล้วก็ดำผุดดำว่ายลงไปกันจริงๆเลยนะเจ้าซึ่งปรากฏว่าโอ้โหน้ำมันขุ่นเนาะมันเจอกับสถานการณ์ยิ่งดำยิ่งว่ายยิ่งขุ่นเนี่ยนะเจ้าเปิ้ลก็ฝึกทักษะกันเต็มที่เลยนะเจ้ากับโครงการนี้อันนี้ต้องขอชื่นชมยินดีแล้วก็ขอขอบคุณนะเจ้าทุกส่วนที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้และเจอแน่ว่าโครงการแบบนี้จะมีต่อๆไปกันแหมนะเจ้าเพื่อที่จะได้นำทักษะความรู้เหล่านี้นะเจ้าไปปรับใช้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุกันต่อไปนะเจ้าเล่าสู่กันฟังเนาะคุณผู้ฟังเนาะกับรายการวิทยุข่าวดีที่95นะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปู

ก็ยังคงอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับสวทลปูนคุณผู้ฟังในช่วงของรายการข่าวดีที่95เนาะสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าคำถามเกี่ยวกับเรื่องของรถ EV Bus ของอบจนะก็ถามกันเข้ามานักนะเจ้าเริ่มหรือยังขึ้นได้กออย่างกออีนะอดใจรอทำกราฟนะเจ้าช่วงนี้ปั้นอยู่ในช่วงของการทดสอบระบบนะเจ้ามันไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของการวิ่งเนาะไม่ใช่เฉพาะแค่คนขับรถลองใช้เส้นทางเต้าอันนะเจ้าปั้นมีกระบวนการในเรื่องของเวลาในการเดินรถรอบของการเดินรถGPS ในการรายงานข้อมูลแต่ละจุดนะเจ้าจำนวนคนที่ขึ้นในแต่ละจุดนี่นะขึ้นที่ไหนลงที่ไหนมีคนเท่าใดระยะเวลาจากจุดนี้มาถึงจุดนี้เป็นไปตามจำนวนระยะเวลาเป้าหมายที่เป็นกำหนดไว้ก่ออย่างก่อเนาะระบบเสถียรก่อนะเจ้าก่อนที่จะมีการเปิดใช้งานจริงซึ่งคาดว่าจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเนี่ยนะเจ้าในวันที่8กันยานี้ได้ยินว่าอันหนาเดี๋ยวรายละเอียดจะมาแจ้งให้ฟังเห็นกรรมนะเจ้า8กันยายนนี้จะเริ่มเปิดให้บริการรถ EV Bus นะเจ้าโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนเป็นครั้งแรกนะเจ้าตอนนี้รถมาส่งแล้วทั้ง6คันคุณผู้ฟังเป็นมินิบัสปรับอากาศพลังงานไฟฟ้านะเจ้ามีดีไซน์ลวดลายสีสันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสะท้อนอัตลักษณ์ของเมืองลำปูนอย่างลงตัวน้องบัดนี้น้องไปทางใดเนี่ยก็มีคนไทยลักไทยหูบน้องเต็มไปหมดเลยน้องมินิบัสเนี่ยนะเจ้าก็ไปที่ไหนก็ได้รับความสนใจนะก็ถือว่าเป็นแฮมโครงการสำคัญโครงการหนึ่งนะเจ้าด้านโครงสร้างพื้นฐานของลำปูนเฮานะเจ้าเส้นทางวิ่งนะเจ้าเส้นทางวิ่งเนาะคุณผู้ฟังก็จะเป็นเส้นทางที่ได้รับการอนุญาตเพื่อใช้เส้นทางแล้วเนี่ยนะเจ้าหลายท่านก็จะหันป้ายจอดเนาะป้ายจุดจอดสถานีจอดเนี่ยอยู่ตามจุดต่างๆละนะเจ้าก็ตามเส้นทางก็คือเริ่มจากสถานีขออภัยสนามกีฬานะเจ้าสนามกีฬาก็ออกมาผ่านทางถนนอินทยงยศแยกประตูลี้นะเจ้าผ่านอินทยงยศผ่าน อะไรอย่างก็ศาลากลางเก่านะเจ้าออกไปถึงแยกสี่สองเมืองเลยจักคำเลยสยามทีวีอย่างไปพูดนะแล้วก็ไปถึงแยกสี่สองเมืองพอถึงแยกสี่สองเมืองก็เลี้ยวขวานะเจ้าซดออกตังกาดสี่บุญยืนพูดนะนะเจ้าออกตังกาดสี่บุญยืนก็สดข้ามแยกบิ๊กซีไปทางนิคมนะครับไปทางนิคมพอไปถึงนิคมนี่ก็จะเข้าไปที่วงเวียนนาฬิกานะจ๊ะเข้าไปที่วงเวียนนาฬิกาผมฟังตวยดีเจอ้อยตันก็ไปที่วงเวียนนาฬิกานะจ๊ะแล้วก็ย้อนวงเวียนนะติ๊กมากับรถที่ไฟแดงเดิมหน้าพิซซ่านะจ๊ะแล้วก็ผ่านกาดกาดตอนนั้นชื่อกาดอะไรอย่างฮะตีแจมฟ้าสาขานิคมนะเจ้าจากนั้นก็ออกมาถึงแยกบิ๊กซีแล้วก็เลี้ยวซ้ายผ่านซูเปอร์เลยคำนี้ก็ขึ้นซูเปอร์ไฮเวย์กายปั๊มปตท.มาเนาะมาถึงหน้าวัดประตูคงเนี่ยก็ยูเทิร์นปิกกลับมาที่โตโยต้าเนี่ยเจ้าเข้าซอยที่โตโยต้าสดมาทางสวทลปุนซึ่งก็มีป้ายจอดที่หน้าสถานีวิทยุอยู่ตรงนี้นะเจ้า จากหน้าสถานีวิทยุแล้วก็ตามเส้นทางเลาะส่วนราชการอาจารย์เลาะส่วนราชการหน้าคุมประพฤติบังคับคดีอาจารย์ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานถึงหน้าอุตุเลี้ยวขวาอาจารย์เลี้ยวขวาข้ามทางรถไฟออกที่ปั๊มบางจากเนาะออกที่ปั๊มบางจากปุ๊บก็จะก่ายหน้าแจมฟ้าแล้วก็ยูเทิร์นปื้นสะพานที่แจมฟ้านะเจ้าแล้วก็ผ่านจตุจักรทีนี้ก็ปุ้งเข้าไปในเมืองพอเข้าไปในเมืองถึงตัดสะพานต้านางสะพานต้าขามขอไปก็เลี้ยวซ้ายวนเลาะคูเมืองไปถึงที่สนามกีฬาเหมือนเคยนะเจ้าเส้นทางจะวนแบบนี้เจ้าส่วนกันไปมาเนาะมีป้าน้อง
สายจะได้อะดีเจอ้อยก็ว่าบัตรถูกแต่ว่าส่วนต่างกันนะเจ้าจะมีการวิ่งส่วนต่างกันตามเส้นทางประมาณนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังอันนี้ก็แจ้งคุณผู้ฟังในเบื้องต้นเนาะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยวันที่8นี้ก็จะมีการเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการและเดี๋ยวทางอบจคงจะให้รายละเอียดที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่าจะขึ้นรถเมย์ EV ของอบจต้องทำจะได้พ่องเบื้องต้น6เดือนแรกนี้ฟรีนะชาวฟรีตลอดสายแต่หลังจาก6เดือนนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่20บาทตลอดสายนะเจ้าเดี๋ยวก็มาดูรายละเอียดกันแถมกรรมนะเจ้าอันนี้แจ้งข่าวให้ฟังก่อนเนาะผมมาฟังเล่าสู่กันฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

FM 95นะเจ้าคุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าก็ช่วงนี้ถ้าจะได้นำรายการลาคุณผู้ฟังเพียงแต่อีก่อนแล้วเนอะเวลาเสี่ยงเห็นลาเจ้าแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่เนาะกับรายการข่าวดีที่95สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีเจ้า

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ย้อนกลับไปเมื่อพุทธศักราช
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
4: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
5: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
6: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน

0: ิดเผยถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นให้รับคำฟ้องของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ไว้พิจารณากรณีการยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.เรื่องการวินิจฉัยคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของประธานกสทช.โดยศาลปกครองสูงสุดระบุว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.เมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานภาพการดำรงตำแหน่งสิทธิการปฏิบัติหน้าที่และชื่อเสียงของนายแพทย์สรณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้เกิดความไม่แน่นอนและขาดความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะศาลจึงเห็นว่านายแพทย์สรณะเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายและมีสิทธิฟ้องคดีอย่างชัดแจ้งโดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งเสียก่อนซึ่งการตรวจสอบทางศาลควรเป็นการป้องกันหรือยับยั้งการใช้อำนาจรัฐที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมากกว่าทั้งนี้ขอยืนยันว่าจะอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมและปฏิบัติหน้าที่ของกสทช.อย่างเต็มที่พร้อมยึดหลักปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและให้ความเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเคร่งครัดซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสำนักนายกรัฐมนตรีที่ระบุว่าหากกระบวนการยุติธรรมยังไม่ถึงที่สุดหรือยังมีข้อโต้แย้งทางกฎหมายก็ไม่ควรดำเนินการใดๆที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของบุคคลดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันผู้ลงทะเบียนโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัดนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 ถึง 1,400,000 คนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวพร้อมยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทั้งนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.หาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับโปรได้ทั่วถึง
1: ก็ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันมีการชะลอในการลงทะเบียนจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่ผมกังวลที่สุดไม่ใช่ในเรื่องของตัวโมเดลหรือการที่คนเอาผิดโมเดลมาใช้งานอันนี้เดี๋ยวเรียนรู้กันไปเรามีเวลาคือความตั้งใจของรัฐบาลเนี่ยคือการทลายกำแพงความเหลื่อมล้ำใช่ไหมครับเราทำเรื่องของการเข้าถึง AI โมเดลโปรฟรีแล้วเนี่ยแต่มันมีอีกความเหลื่อมล้ำหนึ่งก็คือค่าเน็ตเราเห็นว่าตอนนี้ยอดมันกระจุกอยู่ที่กลุ่มคนที่อยู่ในเมืองซะส่วนใหญ่ยังไม่ออกไปถึงตามเป้าหมายที่เราอยากให้ถึงพี่น้องประชาชนที่ด้อยโอกาสกว่าก็ไปศึกษามาแล้วก็ทราบว่าเพนพอยต์หลักอันนึงสำหรับน้องๆนักศึกษาต่างจังหวัดคุณครูก็จะเป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากำลังหาแนวทางหาแนวร่วมอยู่ครับแล้วก็อยากที่จะให้การเข้ามาใช้งาน THAI เนี่ยมีโปรหรือว่ามีการใช้เน็ตในราคาที่ถูกหรือฟรีให้ได
0: ้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิกถอนผู้ทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 3,868 รายยืนยันดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบแข่งขันได้โดยสุจริต
2: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เร่งให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือกจังหวัดพิจารณาเพิกถอนและให้ความเห็นชอบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ออกคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่งเพื่อรอการบรรจุจำนวน 3,868 รายพร้อมยกเลิกผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุอีก 2,057 รายจากจำนวนผู้ที่พบการแก้ไขคะแนนสอบทั้งหมด 5,925 รายโดยรายงาน

0: ผลการดำเนินการต่อสำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางภายในวันที่15กันยายนนี้สำหรับการดำเนินคดีตามกฎหมายได้ส่งรายชื่อและข้อมูลผู้ที่ถูกเพิกถอนให้แก่5หน่วยงานตรวจสอบเพื่อสืบสวนขยายผลตามอำนาจหน้าที่พร้อมแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศวในฐานะผู้รับจ้างจัดสอบกรณีเสนอข้อมูลผลคะแนนที่ผิดปกติโดยหารือกรมบัญชีกลางรวมถึงสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาชะลอการเบิกจ่ายงวดที่4จำนวนกว่า32ล้านบาทพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลืออปท.ด้านกฎหมายเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกรณีถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามมติการเพิกถอน
1: เราไปพบเจอว่ามีบุคคลบางกลุ่มได้ถูกแก้ไขคะแนนในการประกาศคะแนนการสอบกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยทั้งหมด 5,925 คนซึ่งกสทก็มีการประกาศใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำไปสู่การถอดถอนบุคคลที่มีคะแนนผิดปกติที่มีการบรรจุราชการไปแล้ว
0: นายวรศิษย์เรียงประสิทธิ์กล่าวด้วยว่าในวันที่17กันยายนนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเสนอสำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานทั่วไปเพื่อเยียวยาผู้สอบแข่งขันได้โดยสุจริตที่ได้รับการบรรจุในรอบที่1-3ให้สามารถยื่นขอโอนย้ายได้เมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบ6เดือนและภายในเดือนพฤศจิกายน2569สำนักงานกกลางจะดำเนินการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับบัญชีที่ถูกต้องเพื่อดำเนินการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการต่อไปชนันทิดาสังทองรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันกรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าพร้อมเตรียมผลักดันประกันภัยพิบัติทั่วหน้าคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้
3: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายเจนเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัชนนท์ศรีก่อเกลือส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือเรนบอมทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงขณะที่ประชาชนบางส่วนไม่ได้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินเนื่องจากประเมินสถานการณ์จากพายุวิภาในปีก่อนรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดส่วนด้านการเยียวยารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ประสานธนาคารออมสินให้เร่งโอนเงินให้ผู้ประสบภัยภายใน3วันทำการเมื่อเอกสารครบถ้วนขณะที่จังหวัดน่านใช้เงินทดลองราชการช่วยเหลือแล้ว 4,416 ครัวเรือนกว่า27ล้านบาท
4: ตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้เข้าไประดมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับใช้เวลาประมาณ7วันในการที่จะฟื้นฟูสภาพการสัญจรนะครับแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีในเรื่องของการเยียวยาที่เป็นการจ่ายเงินก็ยังมีมติของครม.ที่เยียวยาในเรื่องของครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าเสียชีวิต2ล้านบาทกรมปป.เนี่ยนะครับได้แจ้งผ่านธนาคารออมสินนะครับให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีผู้ประสบภัยภายในระยะเวลา3วันทำการหากเอกสารนะครับครบถ้วนก็สามารถจะโอนจ่ายได้เลยทันทีให้กับทายาทผู้เสียชีวิต
3: สำหรับแนวทางระยะยาวรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศสำหรับ3ภัยหลักได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกำหนดเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทกรณีอุทกภัยและ 5,000 บาทกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวไม่รวมค่าซ่อมแซมบ้านที่อาจกำหนดวงเงินสูงสุด 100,000 บาทส่วนกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทโดยตั้งเป้าผลักดันให้เริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้ชวิสาปทุมมารายงาน
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยอิทธิพลพายุโซเดลส่งผลให้มวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่ปรากฏการณ์เอลนิโญจะส่งผลกระทบรุนแรงในช่วงปลายปีขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือ นายณัฐวุฒิแดนนีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสภาพอากาศภาพรวมในระยะนี้ว่าเริ่มดีขึ้นเนื่องจากพายุโซเดลได้เคลื่อนตัวห่างจากประเทศไทยไปทางไทเปและจีนซึ่งได้ดึงมวลอากาศเย็นและแห้งจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้พื้นที่ตอนบนมีอากาศเย็นอาทิจังหวัดเชียงรายอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสในตอนเช้าโดยคาดการณ์ว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะสิ้นสุดฤดูฝนในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนนี้เนื่องจากลมหนาวแผ่ลงมาเร็วกว่าปกติประมาณ2สัปดาห์อย่างไรก็ตามยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอาทิจังหวัดอุบลราชธานีมุกดาหารและยะโสธรเนื่องจากตั้งอยู่บริเวณแนวลมปะทะรวมถึงภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดตากและอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีที่ยังคงเสี่ยงต่อน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากดินอิ่มน้ำสูงส่วนภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครอาจมีฝนตกเล็กน้อยช่วงบ่ายถึงเย็น
5: โซนที่เป็นของแนวรับลมมรสุมเดิมนะครับภาคตะวันออกจันทบุรีและตราดก็จะมีช่วงเช้าช่วงเย็นนะช่วงบ่ายเย็นก็มีโอกาสรวมถึงกรุงเทพมหานครนะฮะช่วงเลิกงานนะฮะ 4-5 โมงเย็นเนี่ยก็มีโอกาสแต่ว่าความรุนแรงคงไม่ได้เท่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับแต่ภาคที่เป็นภาคตะวันตกตอนที่อยู่ทางบนนะจังหวัดตากสบขอบพม่าครับก็มีโอกาสที่จะมีฝนแต่ไม่ได้หนักนะครับแต่มีโอกาสที่มีฝนตกแล้วก็ฝนมันตกต่อเนื่องหลายวันตกอยู่เรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าปริมาณการตกไม่มากแต่อาจจะมีบางพื้นที่ที่มันมีก็เรียกความอิ่มน้ำของดินอยู่สูงแล้วนะอาจจะมีความเสี่ยงทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแถบบึงกาฬแถบทองผาภูมินะครับตอนนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังต่อไปอีกนิดหน่อยนะครับ
2: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่ากรมอุตุนิยมวิทยามีความกังวลต่อสภาวะเอลนิโญที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาแล้งจัดขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศปัจจุบันมีเพียงร้อยละ 60-70 เท่านั้นกรมอุตุนิยมวิทยาจึงประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เพื่อบริหารจัดการน้ำพร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปลังรณรงค์ใช้น้ำใต้ดินเฉพาะอุปโภคบริโภคและขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำเพื่อข้ามผ่านช่วงแล้งนี้ไปให้ได้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยย้ำว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนซึ่งกฎหมายใหม่ขยายคำว่าความรุนแรงไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายแต่รวมถึงการข่มขู่ทำให้หวาดกลัวหรือการบั่นทอนทางเศรษฐกิจด้วยที่สำคัญความผิดจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจะยอมความไม่ได้และมีโทษหนักขึ้นโดยเฉพาะหากกระทำต่อเด็กหรือทำผิดซ้ำและนอกจากนี้หากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถออกมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกระทำได้ทันทีเช่นห้ามผู้ก่อเหตุเข้าใกล้เพราะความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่ต้องอดทนและไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวในบ้านรัฐบาลจึงมุ่งให้เหยื่อได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นและทำให้ทุกบ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
10: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO ออกแถลงการในวันนี้ที่เตือนว่า ปรากฏการณ์เอลนิโยมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นถึงระดับรุนแรงมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อรูปแบบฝนและอุณหภูมิรวมถึงความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติต่างๆเช่นน้ำท่วมภัยแล้งและสภาพอากาศร้อนจัดพร้อมกันนี้ยังคาดการณ์ว่าโลกจะยังคงเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนิโยอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2570ทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนิโยถือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไรก็ตามบรรดานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นและส่งผลให้สภาพอากาศสุดขั้วมีความรุนแรงมากขึ้นนายริชาร์ดมาร์ชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียเปิดเผยว่าออสเตรเลียและสหรัฐจะยกระดับความร่วมมือด้านกลาโหมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านกำลังรบระหว่างสองประเทศโดยกองทัพสหรัฐสามารถฝึกซ้อมจัดเก็บยุทโธปกรณ์และส่งอากาศยานทางทหารเข้ามาประจำการชั่วคราวในออสเตรเลียรวมถึงได้รับการสนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุงให้กับเรือรบของสหรัฐอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะส่งกำลังพลเข้าประจำการในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาร์สหารือกับนายพีทเฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางความพยายามของออสเตรเลียและสหรัฐในการถ่วงดุลอิทธิพลของจีนและรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันในระยะต่อไปขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรและเวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 16:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น.
11: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
12: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
11: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
13: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
10: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาดอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 ถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬาครับวันนี้มาพบกันที่ห้องส่งครับหาหน้าตาไปหลายวันนะครับก็มาทั้งเสียงตอนนี้มาทั้งตัวแล้วครับนะหน้าตานะครับให้ได้เจอกันนะครับแวดวงเวลาวันนี้มาพร้อมกับสายฝนครับโอ้โหตกกระหน่ำเลยทีเดียวตั้งแต่ประมาณ1 ทุ่มนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับอยู่ที่ห้องส่งนะแล้วก็ทางด้านของทีมงานเพจสถานีวิทยุในวันนี้นะครับคุณอัครเดชคัมภีระนะครับแล้วก็ทีมงานห้องส่งนะครับคุณสายชนนิสังนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งใครติดตามฟุตบอลนะครับยู20นะก็จะเป็นการเจอกันระหว่างไทยกับเติร์กเมนิสถานนะครับนะส่วนคุณผู้ฟังหลายท่านกำลังอยู่ในช่วงการเดินทางนะครับในช่วงของฝนตกในกรุงเทพมหานครเนี่ยขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับมีวัดดงกีฬาแล้วก็มีรายการต่างๆของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับนำคุณผู้ฟังสู่หมุดหมายปลายทางเนี่ยอย่างสันติภาพนะครับเราจะอยู่เป็นเพื่อนกันนะจนถึงหมุดหมายจนถึงเป้าหมายจนถึงเส้นทางนะที่ไปถึงไม่ว่าจะเป็นที่พักที่ทำงานอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของเอเชียนเกมนะกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับอีกไม่กี่วันและกลางเดือนนี้แหละกันยายนนะครับแบรนด์สำคัญนะครับที่เปิดคอลเลกชันนะครับให้คนไทยนะได้ร่วมกันนะส่งแรงใจให้กับทัพนักกีฬาไทยก็คือแบรนด์สิริวรรณวรีนะครับเปิดตัวคอลเลกชันพิเศษครับเชียร์ทีมไทยตอบรับกระแสเรียกร้องจากแฟนกีฬาชาวไทยเปิดโอกาสให้คนไทยร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับผ่านหมวกและเสื้อกีฬาที่เป็นการถ่ายทอดคาแรคเตอร์เดียวกับชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับคอลเลกชันประกอบด้วยหมวกแก๊ปนะครับหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยนะครับแล้วก็ผ้าดอนกอยนะครับผูกหางราคา 2,900 บาทนะครับหมวกแก๊ปเชียร์ไทยเชียร์ทีมไทยนะครับขออภัยนะครับหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยนะผ้าไนลอนผูกหางราคา 1,900 บาทหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยผ้าไนลอนราคา 1,200 บาทนะครับและเสื้อกีฬาเชียร์ทีมไทยราคา 1,500 บาทนะครับคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยมีการจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับแฟนกีฬาที่อยากจะใส่อยากจะเก็บสะสมไว้นะครับนะฮะประกาศนะเป็นทางการนะครับแบรนด์นะครับที่วันที่11กันยายนนะครับตั้งแต่12:00 นเป็นต้นไปที่ร้านสิริวรรณวรีชั้น1สยามภารกรนะครับ ขอไปนะโซนเซาโซนนะครับนะโดยนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายไปสำหรับศูนย์นักกีฬาพาราลิมปิกโดยคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยสำหรับเอเชียนเกมส์ครั้งที่20จะลงแข่งขันกันระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569นะครับที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับขณะที่การแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5จะแข่งขันระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569นะครับคุณฟังครับกระแสวอลเลย์บอลนะครับยังคึกคักยังสร้างความปลื้มปิตินะครับนะสำหรับกองเชียร์ชาวไทยนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะเป็นคลับของเราหลายๆท่านก็เฝ้าติดตามนะครับว่านักกีฬาวอลเลย์บอลของเรานะครับไปไหนกันบ้างนะครับไปเจอกับผู้ใหญ่ใจดีที่ไหนกันบ้างนะครับก็เริ่มต้นที่เรื่องของโครงการส่งเสริมกีฬานะครับโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับมอบสิ่งของพระราชทานแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจากคว้าแชมป์เอเชียสร้างประวัติศาสตร์ลุยโอลิมปิกเกม2028นะครับวันนี้เวลา16:00 นนะครับที่โมโนสเตเดียมจังหวัดนนทบุรีนะฮะเจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอนอนงปิยนาถวัชรพัฒน์ประธานกรรมการที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มอบหมายให้พลอากาศเอกปรัชญาพรมบรมนะครับหัวหน้าส่วนราชการพระตำหนักราชฤทธิ์รุ่งโรจน์ปิยนาถวัชรพัฒน์เป็นประธานในพิธีมอบแจกันดอกไม้ตุ๊กตามอลลี่กระเป๋าสุขภาพและกระเป๋าผ้าโครงการส่งเสริมกีฬาพระราชทานแก่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าหน้าที่ทีมและคณะผู้บริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ื่อเป็นขวัญและกำลังใจในโอกาสที่สามารถคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026สมัยที่4และสร้างปรากฏการณ์นะครับบริษัทคว้าตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับซึ่งจากชัยชนะนะครับจากชัยชนะดังกล่าวสร้างความปิติยินดีให้กับคนไทยทุกหมู่เหล่านับเป็นตัวอย่างของการพัฒนาด้านกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพได้อย่างดีซึ่งผู้ที่ได้รับแจกันดอกไม้และสิ่งของพระราชทานต่างปราบปลื้มและรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับซึ่งนักกีฬาและทีมสตาฟโค้ชมีกำหนดเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในค่ำคืนนี้นะครับโครงการส่งเสริมกีฬาขอเป็นกำลังใจให้กับคณะนักกีฬาทีมชาติและสตาฟโค้ชทุกท่านประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับส่วนในช่วงเช้านะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับเดินทางเข้าพบนายกรัฐมนตรีณทำเนียบรัฐบาลหลังจากคว้าแชมป์เอเชียและสร้างบริษัทคว้าตัวโอลิมปิกเกมนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดทำเนียบรัฐบาลแสดงความยินดีแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจากคว้าแชมป์เอเชียสร้างบริษัทคว้าตัวโอลิมปิกเกมได้เป็นครั้งแรกได้สำเร็จนะครับนายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีและความกับความสำเร็จนะครับของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับแล้วก็อวยพรในการเดินทางไปสร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยในโอลิมปิกเกมนะครับแล้วก็ยังหยอดบุ๊กด้วยว่าวันที่คว้าแชมป์ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่ให้บรรยากาศไปในทางที่ดีทั้งบนท้องตลาดนะในร้านอาหารในโซเชียลมีเดียและกระแสขอบคุณมากเพราะในช่วงนั้นไม่มีใครนะไม่มีใคร ตำหนิรัฐบาลเลยสักคนเดียวนะจะเรียกก็ได้เสียงหัวเราะกับทั้งงานเลยนะครับนอกจากนั้นด้านของนายกรัฐมนตรีนะก็ลองเล่นวอลเลย์บอลนะฮะจังหวะเซตบ้างอันเดอร์บ้างนะกับด้านของกัปตันทีมพรพันธ์เกิดปราดนะครับแล้วก็พรพันธ์ก็บอกว่านายกเนี่ยมีเซนส์บอลมีเซนส์เรื่องของกีฬานะนะครับหลังจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับก็เป็นประธานมอบเงินอัดฉีดจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจำนวน 14,760,000 บาทให้เป็นรางวัลแก่นักกีฬาสตาฟโค้ชและสมาคมด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยนักกีฬาทั้ง14คนได้เงินรางวัลคนละ 600,000 บาทนะครับ 600,000 บาทแล้วเข้าไปพร้อมเลยนะฮะหลังจากที่โอนเข้าปั๊บเนี่ยนะฮะเอามือถือของแต่ละนักกีฬาแต่ละท่านนะก็มีเด้งเลยฮะ SMS เด้งมาว่าเงินเข้าแล้วก็ยิ้มกลิ่มกันเลยทีเดียวนะครับก็นักกีฬาของเราจะเดินทางต่อนะครับสำหรับไปแข่งขันรายการเตรียมตัวแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับก็จะเดินทางไปแข่งขันก็เราก็รอส่งแรงเชียร์กำลังใจให้กับทีมทัพนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับส่วนฟุตบอลทีมชาติไทยนะฮะรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับก็กำลังลงแข่งขันในเวลานี้นะฮะในการเจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับในการแข่งขันมาไม่แน่ใจว่าที่ชลบุรีนะสนามที่ชลบุรีสเตเดียมเนี่ยนะฝนจะตกหรือเปล่านะครับแต่ว่าของเรานะตกไม่ตกนะครับกองเชียร์ก็เต็มสนามนักกีฬาก็เต็มสนามนะครับสมเด็จผู้เล่นของเราในการเจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับมีทางด้านของภูมิรับผีสิริบุญญากุลนะฮะผู้รักษาประตูมีวิชันอินารามมีสุรชัยบุญชารีมีจรพงษ์ช่ำสกุลเนี่ยนะครับมีดนุพลบุพผามีเสวกรพลสันมีพิชยาคงศรีมีณัฐกรรัตนสุวรรณมีจักรพลอุปการะนะครับมีศิวาพิกุลหอมแล้วก็มีทางด้านของปวริศบุญมาเลิศนะครับจะเจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับรอเชียร์กันนะครับน่าจะคิกออฟกันเรียบร้อยแล้วล่ะผลสกอร์เป็นอย่างไรก็ติดตามได้ทางไทยรัฐทีวีในทุกช่องทางนะครับหรือว่าทาง True Vision Now นะครับส่วนเรื่องของการแข่งขันเทนนิส US Open นะครับการแสลม US Open ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็นการแข่งขันในรอบที่2หรือ64คนสุดท้ายนะครับตามรายในท้องถิ่นเมื่อวานนี้นะครับรวงข้าวลันนาธรฤดีนะครับนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับที่72ของโลกเจองานหนักครับเจอกับลินดานอสโกวามืออันดับที่6ของโลกนะจากเช็กเกียเจ้าของแชมป์วิมเบิลดันปี2026นะครับแม้ว่าช่วงแรกต้นเกมนะครับลันนาจะพยายามสู้ได้อย่างสูสีครับแต่ว่าไปมาก็ซาดต้านทานความแข็งแกร่งระดับแชมป์วิมเบิลดันนะแกรนด์สแลมนะทางด้านของลินดานอสโควานะก็เขาเป็นแชมป์แกรนด์สแลมฟอร์มยังแรงอยู่นะแล้วก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะ 4-6 แล้วก็ 2-6 นะครับก็ทำให้ลันนาก็ยุติเส้นทางของ US Open นะครับในรอบที่2นะครับรับเงินกันในการแข่งรายการนี้นะครับ6,400,000 บาทนะครับนะฮะโอ้โหนี่เข้าสู่รอบ2แกรนด์สแลมได้เงินรางวัลสูงนะครับ6,400,000 บาทนะครับส่วนเทนนิส ีกคนนึงไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะครับก็ลงแข่งขันในฐานะมือ94ของโลกนะครับลงแข่งขันในรอบ2เจอกับแลล่าเฟอร์นันเดสมือ33ของโลกมือวางอันดับที่31จากแคนาดาแล้วก็เป็นอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021นะครับนี่ก็สู้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะเซตแรกสูสีเจอเบรกไป1เกมนะฮะเจอเบรกเข้าไปแล้วก็แพ้ไปนะ4-6พอในเซตที่2เขาพยายามสู้นะเจอเบรกไป3เบรกเนี่ยนะก็แพ้ไป1-6นะครับก็ทำให้ไหมมัญชยาสว่างแก้วนะครับแพ้เฟอร์นันเดสไปนะครับ0-2เซตนะครับคือผมดูแล้วมีการตีเสียเองเยอะด้วยนะมัญชยาอาจจะเกรงไปด้วยนะตีเสียไปก็40กว่าครั้งนะครับนะก็แพ้ไปนะครับไหมมัญชยาก็ได้เงินรางวัลไปก็เกือบ6,400,000นั่นแหละนะเท่ากับเงินของลันนาเลยนะครับได้เงินรางวัลก็ถ้าเป็นดอลลาร์ก็190,000ดอลลาร์นะคิดเป็นเงินไทยก็6,400,000บาทโดยประมาณนะครับทั้ง2คนทั้งไหมทั้งลันนาจะได้เงินนอกจากเงินรางวัลแล้วเนี่ยก็จะได้คะแนนอันดับโลกอีกนะเพิ่มเติมอีกประมาณ65หรือ70คะแนนนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของแบดมินตันนะก็ยังมีการแข่งขันกันอยู่นะที่จีนนะฮะการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่ระดับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750นะนักกีฬาไทยก็ไปแข่งขันกันด้วยผ่านไหมนะก็มีใครบ้างลงแข่งขันมีสุภนิดาเกตทองนะครับลงแข่งขันกับทางด้านของมีสุภนิดาเจอกับใครเจอกับทางด้านของคู่ของซิวเปียนเสียปินเซียนนะจากชุดไทยปีนะครับก็พยายามสู้กันสุดฤทธิ์เลยนะครับแล้วก็โอ้กว่าชนะในเกมแรกได้นะครับ29-27นะฮะโอ้โหเล่นกันยาวเลยนะในเกมแรกนะครับรายการใหญ่นะรายการนี้เงินรางวัลกว่าตั้ง41ล้านบาทเป็นเงินไทยนะที่เซินเจิ้นนะที่จีนนะครับก็เกมแรกชนะกันยาวเล่นเกมยาวเลยนะฮะเรลลี่พอยต์อ่ะ29-27อ่ะนะครับสุดท้ายในเกมที่2ก็มาชนะทางด้านของคู่ต่อสู้นะฮะทางด้านของซิลปินเซียนไปนะครับ21-15 2เกมรวดนะครับเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะจะไปเจอกับมือเก๋ามือต้นของโลกอย่างอากาเนะยามากุชิโอ้โหงานหนักจริงๆงานหนักจริงๆนะก็รอเชียร์แหละนะครับส่วนคู่ผสมรอบ2ครับโอโม่พักพลธีรรัตน์สกุลกับปอป้อซับสรีแต้รัตนชัยนะคู่มือ14ของโลกเจอกับเผิงหยางเจ๋อกับหงดงปิงนะคู่มือ1ของโลกนะครับนะก็ได้ลุ้นกันเลยทีเดียวนะฮะผ่านหรือเปล่านะแต่ว่าไปมาก็แพ้ไปนะครับทางด้านของโอโม่กับปอป้อเจอกับนักแบดนะจากจีนนะก็เขาตัวเก๋าล่ะนะเผิงหยางเจก็หงดงปิงเนี่ยมือหนึ่งของโลกแล้วแพ้ไป1-2เกมมาตกรอบนะครับขอบคุณคุณฟังด้วยนะแจ้งข่าวมานะครับบอกว่าทางด้านของรวงข้าวยังมีลงแข่งขันในประเภทหญิงคู่ด้วยนะฮะเดี๋ยวก็รอแจ้งให้ทราบนะครับเหมือนจะคู่กับทางด้านของจับคู่กับชิบาฮาระนะจากญี่ปุ่นลงแข่งขันหญิงคู่ด้วยนะก็ได้ลุ้นนะครับมีคู่อื่นด้วยไหมนะฮะของมีอุนอันนากับมูนานะเจอญี่ปุ่นนะครับในการแข่งขันนะฮะชนะมาสเตอร์นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีวิลกรุตวิทิสารนะเจอกับมือท็อปนะซึ่งมีสูสีกับเราเลยนะก็คืออันทอนเซ่นนะครับรอเชียร์เลยทีเดียวนะครับนะสุภนิดาเกตทองจากอากาเนะยามากูชินะครับแล้วก็มีใครอีกนะแข่งพรุ่งนี้เนี่ยนะครับอันนานะเบญญาภากับนันทการเอี่ยมสะอาดเจอกับคู่ของญี่ปุ่นนะครับฮิโรตะกับอายาโกะนะวิวกรุ๊ปวิทิสารพรุ่งนี้ตามเวลาในบ้านเราก็17:00 นเจอแอนเดรียสอันทอนเซ่นโอ้โหนี่มือสูงมาเจอกันเองเลยอ่ะนะได้เชียร์รายการ China Master 2026นะครับนะที่ประเทศจีนนะครับนะผลการแข่งขันเดี๋ยวก็รอเชียร์นะรอเชียร์แล้วก็เอาผลการแข่งขันมาเล่าให้ฟังในรายการแวดวงกีฬานะครับสำหรับการแข่งขันนะวิวชนะใครวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าวิวก็ชนะด้วยนะวิวชนะทางด้านของลูกวางซูนะลูกวางซูนะครับจากจีนไป21-17แล้วก็21-12นะครับจะไปเจอกับอันทอนเซ่นนะครับนะคือพลิกไปพลิกมาคู่ของวิวนะแต่ตามหลังแล้วมาแซงชนะประมาณนี้นะครับคือรายการนี้เนี่ยมีขออนุญาตดูคู่ของเมรัชนกหน่อยนะเมรัชนกนี่แพ้ดาวรุ่งจากบังการีครับพี่เมฮะ แพ้ทางด้านของคาโยยาน่านาบานโตวานะครับ0ต่อ2เกมนะฮะ20 22แล้วก็17ต่อ21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะพี่เมย์นะนะครับก็ไม่เป็นไรครับว่ากันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับการขันลีนิงชัยนามาสเตอร์2026นะครับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750นะครับจากแบดมินตันครับคุณผู้ฟังครับนะไปดูติดตามเรื่องของกอล์ฟกันบ้างนะครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับกอล์ฟรายการนี้นะกอล์ฟรายการที่แข่งขันกันที่ประเทศไทยนี่แหละนะครับการแข่งขันกอล์ฟโดยสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีจากการแข่งขันสิงห์ SAT ปราจีนบุรีเลดี้แชมเปี้ยนชิพเงินรางวัล1,500,000 บาทนะครับแข่งขันกัน 2-4 กันยายน2569นะครับซึ่งรายการนี้นะครับสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะฮะกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะสนับสนุนนะครับรวมถึงสนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับนะครับเป็นการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์3วัน54หลุมนะครับก็3วัน54หลุมนะมีนักกอล์ฟเข้าร่วมในผ่านมาถึงรอบนี้นะก็หญิง50นะนักกอล์ฟอาชีพนะครับนักกอล์ฟสมัครเล่นนะครับก็อีก13คนนะฮะเงินรางวัลประจำสนามนะก็เงินรางวัล 200,000 บาทนะครับก็ผลการแข่งในวันที่2ผู้นำเนี่ยเป็นคนเดิมนะฮะโปรออนอชิรยาศรีวงศ์นะอดีตนักกอล์ฟทีมชาติแล้วก็มือสมัครเล่นโลกอันดับที่21เจ้าของแชมป์ไทย LPGA 2026นะครับสนามที่3และสนามที่4นะฮะวันนี้เก็บได้อีก4 under par นะเก็บได้อีก4 under par นะครับก็สกอร์รวม2วัน10 under par นะก็ลุ้นแชมป์เลยแหละผมดูแล้วสกอร์นำห่างนะก็พยายามนำห่างอยู่นะครับทางด้านของอชิรยาศรีวงศ์นะครับนะฮะโดยมีโปรอิ่มนะพัชรัตน์รัตนวรรณนะครับจากสระแก้วอดีตแชมป์สนามนี้เมื่อปี2024แล้วก็แชมป์ไทย LPGA ปี2026สนามที่8นะที่เซอร์ฮิลนะเมื่อเดือนที่แล้วนะ9อันเดอร์พาโอ้ตามหลังอยู่สโตรกเดียวเนี่ย2วันนะตามหลังกันสโตรกเดียวได้ลุ้นกันเลยนะครับนะ134กับ135สโตรกเดียวนะฮะก็ลุ้นวันพรุ่งนี้แหละนะแล้วก็มีทางด้านของสรัญพรลางคุณเกตรินนะครับแล้วก็มีชนพันษาทวินสังนะครับมือสมัครเล่นแล้วก็วิชาดีมีชัยโปรเจกต์ลงแข่งขันด้วยนะตามหลังอยู่ห่างๆนะ139นี่ตามหลังอยู่ประมาณสักตามหลังผู้นำอยู่5สโตรกนะครับรอพรุ่งนี้ตั้งแต่ทีออฟเนี่ยเช้ารอรู้เลยนะครับนะที่แดกูนะแดกูเกาหลีใต้นะซึ่งมีการแข่งมาหลายวันแล้วสำหรับการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลกรายการนี้นะนักกีฬาของไทยไปแข่งขันกันด้วยนะอย่างโค้ชปูเวทไวรารานะก็ไปแข่งขันบุญถึงศรีสังก็ไปแข่งขันนะครับไปแข่งขันกับนักกีฬาหลายชาตินะครับกีฬาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลกเนี่ยนะเป็นรายการใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐเยอรมันอังกฤษมองโกเลียนะสเปนออสเตรเลียคือมาทั้งโลกอ่ะมาแข่งขันกันและของเราเนี่ยทางด้านของคุณตาสว่างนะก็ไปแข่งขันนะ109ปีแล้วยังแข็งแกร่งนะได้เหรียญรางวัลด้วยนะครับหลายๆท่านอายุเกิน100นะหลายๆท่านก็40กว่า40อัพก็ไปแข่งขันกันนะครับก็สรุปการแข่งวันสุดท้ายนะครับเมื่อวานนี้วันสุดท้ายในการขออภัยนะวันนี้วันสุดท้ายนะการแข่งขันรายการสุดท้ายที่เราแข่งขันก็คือ 4x400 เมตรรุ่น50ปีหญิงนะครับเราก็ไปสู้กับทางด้านของสหรัฐนะครับสู้กับทางด้านของมองโกเลียสู้กับออสเตรเลียอย่างสนุกนะครับสุดท้ายไม่ได้เหรียญนะก็ประคองเข้าอันดับที่5นะครับเราคณะของทีมกรีฑาผู้สูงอายุไทยในการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลกนะครับได้เหรียญรางวัลทั้งหมด7เหรียญทอง6เหรียญเงินและ7เหรียญทองแดงนะครับเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยค่ำคืนนี้21นาฬิกานะคุณตาสว่างกันดาพราหมณ์106ปีนะขออภัยคว้ามา2เหรียญทองนะครับนะคุณตายังวิ่งได้ยังพุ่งแหลมได้อยู่นะครับแล้วก็ได้รับรางวัลพิเศษนะฮะจากนายกเทศมนตรีเมืองแตกูนะฮะนักกีฬาที่อายุมากที่สุดในโลกที่เดินทางมาแข่งขันนะก็คือคุณตาสว่างจันทพรามนะ106ปีคิดดูว่ายังวิ่งได้ยังเล่นกรีฑาผมให้ล้านได้นะครับถึงแม้ว่าจะแข่งคนเดียวแต่แข่งจบถูกกติกานะครับคุณตาก็ลงแข่งขันนะฮะสร้างความชื่นมื่นนะส่วนของคนไทยนะที่ได้เหรียญรางวัลมากที่สุดอีกคนหนึ่งนะได้เหรียญรางวัลก็คือป้าปานะสมสง่าบุญนอกนะครับได้2เหรียญทอง3เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงนะฮะป้าปานก็โอ้โหอายุเยอะเหมือนกันนะครับก็คว้าเหรียญรางวัลนะครับนี่คือ เรื่องของกีฬาผู้สูงอายุนะฮะประเทศบ้านเราก็มีชิงแชมป์ประเทศไทยนะก็มีการแข่งขันกันต่อเนื่องนะครับนะก็นักกีฬาจะเป็นทีมชาติอาวุโสก็ไปแข่งขันกันนะครับ เรื่องของเอเชียนเกมอีกครั้งหนึ่งนะฮะมวยเนี่ยประกาศรายชื่อทีมชาติไทยแล้วนะครับในการลุยศึกเอเชียนเกมไม่ว่าจะเป็นกลางปีโบขุนทศศักดารวมธรรมบรรจงสินสิริวีรพลจงจอหอนะจักรพงษ์ยมโคตรนะครับแล้วก็มากกว่า90กิโลก็คืออัตพงษ์แสงเทพนะครับนะนี่คือตั้งแต่รุ่น55 60 70 80 90กิโลนะครับก็ความหวังไม่ว่าจะเป็นกลางปีนะบรรจงวีรพลนะก็ได้ลุ้นกันนะครับส่วนหญิงนะก็มาจากผ่านเวทีเอเชียนเกมผ่านเวทีโอลิมปิกกันมาหมดแล้วนะครับนะ51กิโลจุธามาศรักษัตริย์54กิโลนัทนิชาจงโปร่งกลาง60กิโลปุณวีรื่นรถ65กิโลระดับเหรียญโอลิมปิกก็คือจันแจ่มสวรรค์เพ็งนะครับ75กิโลกรัมพรทิพย์บัวป่านะครับนี่นักมวยของเราและชายและหญิงนะครับชาย6หญิง5 11รุ่นนะจะได้เหรียญมากี่เหรียญรอลุ้นรอติดตามกันนะครับโดยมีหลุยมาเรียโนกอนซาเลสคอสเม่นะครับเป็นผู้ฝึกสอนนะครับมีทัศกรสนกรุณานะอภิชาติภูลศรีนะพนุงชัยพันนุมานะเป็นหัวหน้าทีมผู้ฝึกสอนและสตาฟโค้ชนะครับนี่จะเดินทางไปญี่ปุ่นนะเพื่อปรับสภาพอากาศนะครับก็วันที่8กันยายนนะเก็บตัวฝึกซ้อมนะก่อนเข้าแข่งขันนะการแข่งขันมวยนี่วันที่21กันยายนถึง2ตุลาคมนะนักกีฬาของเราไปที่ญี่ปุ่นแล้วมีการเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ประมาณสัก8วันนะฮะเก็บตัวฝึกซ้อมนะและก่อนเข้าแข่งขันนะก็ได้ลุ้นนะฮะสำหรับทางด้านของทีมมวยของเรานะฮะจะได้เหรียญหรือไม่นะรอติดตามกันนะครับไทยลีก2นี่กำลังจะเริ่มแล้วนะคุณผู้ฟังนะนะฮะนัดปัตตานีนะฮะเปิดบ้านจะบอกเปิดบ้านไม่ได้สินะเพราะว่าไม่ได้เล่นที่เรนโบว์สเตเดียมนะก็ปัตตานีจะเปิดสนามสงขลานะเจอกับทางด้านของ BG ปทุมนะโอ้นะปัตตานีนะตารางแข่งขันนะก็วันพรุ่งนี้19นาฬิกานะครับปัตตานีขนรถบัสน่ะข่าวว่าขนรถบัสกันแบบโอ้โหก็หลายคันรถอ่ะนะท่านนายกอบจนะฮะแล้วก็ทางด้านของผู้บริหารนะฮะบอกว่าถึงแม้ว่าไม่ได้แข่งขันที่เรนโบว์ตอนนี้ก็คือการที่เรนโบว์สเตเดียมบอกคุณฟังก่อนนะก็จะเป็นเรื่องของการปรับปรุงลู่วิ่งนะเป็นลู่วิ่งรอบสนามนะไม่สามารถจะแข่งขันได้นะลู่วิ่งรอบสนามนะก็อยู่ช่วงของการก่อสร้างนะก็ผู้รับเหมาก็ปฏิบัติหน้าที่ตาม TOR แหละนะครับก็ทำให้ปัตตานีไม่สามารถใช้แข่งขันได้ก็ได้พูดคุยนะร่วมมือกันกับทางสงขลานะไปใช้สนามติลสุรานนท์นะครับปัตตานีขนรถบัสมาแน่นอนน่ะน่าจะถึงแล้วล่ะนะกองเชียร์ไปรอล่วงหน้าแล้วนะนักฟุตบอลก็ไปสร้างความคุ้นเคยที่สนามแล้วนะครับเจอกับ BGPU นะครับเจ้าตังสหรัฐอยู่เย็นเมสซี่เจมาก็ถึงเรียบร้อยแล้วนะพรุ่งนี้เนี่ย19นาฬิกาปืนใหญ่ลังกาสุกะนี่นะไปทำให้ BGPU ได้รู้ว่าปัตตานีชื่อนี้ไม่ได้มาง่ายๆนะขึ้นมาจากไทยลีกทีมไทยลีก3นะมาไทยลีก2แล้วก็ขึ้นชั้นมาอยู่ไทยลีก1นะทำให้ BG ได้รู้ว่าปัตตานีปืนใหญ่ลังกาสุกะนี่นะยิงได้แม่นยิงได้คมนะมาลอนซินวาเอกชัยสำเรเจนพบโพคีนะยังมีอยู่นะยังเล่นอยู่เล่นอยู่นะแล้วก็ได้นักเตะต่างชาติมานะฮะเมนเดสนี่จากบราซิลได้ถ่ายรูปคู่ด้วยนะวันก่อนที่มาเปิดตัวนะกับธนาคารอิสลามนะสนับสนุนปัตตานีนะครับนอกจากนั้นคู่อื่นในสุดสัปดาห์นี้ไม่ว่าจะเป็นสิงห์เชียงรายเจอชลบุรีแบงคอกเจอศรีสะเกษราศีสลายเจอการท่าเรือยังมีอยู่นะครับนะก็ลงแข่งขันกันไปแล้วก็ระนองเจอระยองเจอประจวบอยุธยาเจอกับราชบุรีวันอาทิตย์ลำพูนเจออุทัยธานีสุโขทัยเจอบุรีรัมย์นะวันอาทิตย์เนี่ยนี่คือฟุตบอลลีกนะครับคิกออฟไปแล้วนะคิกออฟไปแล้วก็ไปลุ้นไปเชียร์กันนะพูดถึงฟุตบอลแล้วนี่นะนักเตะเมืองทองนี่ย้ายจากเมืองทองไปอยู่ทรูแบงคอกแล้วนะค่าตัวเนี่ยทรูแบงคอกซื้อคณะคำยก20ล้านนะก็ตอนนี้เมืองทองมีภาระเรื่องหนี้สินนะนักเตะหลายคนแหละนะก็ตอนนี้เนี่ยนักเตะที่ยังใช้งานได้อยู่กี่คนล่ะ19คนนะจะเปิดไทยลีกแล้วนะไปเรียนอุตรดิตถ์ FC ขึ้นส่งชื่อนักเตะทันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะนักเตะหมายเจริญศักดิ์ประกรณ์เปรมพักเซรี่แมมบ้านะลงชื่อทันหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะก็เป็นกำลังใจกับเมืองทองด้วยนะหล่นไปอยู่ไทยลีก2แล้วนะครับมีเรื่องของเงินทองด้วยนะครับนะก็จะกลับมาเมื่อไหร่ก็ว่ากันนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนี่ต้องคุยเลยนะอยากจะกลับมาอีกแล้วนะหลังจากที่แขวนสตั๊ดไปแล้วหลายรอบนะลีซอธีรเทพวิโนไทยนะฮะก็เจ้าตัวบอกว่ามีแพลนที่อยากจะกลับมาเล่นไทยลีกอีกครั้งนะ เพราะเจ้าตัวบอกว่าอยากจะสารฝันยิงประตูในลีกสูงสุด100ประตูเชื่อไหมครับคุณผู้ฟังครับลีซอร์เทียเทพวิโนไทยนะครับยิงประตูในลีกสูงสุดไปแล้ว96ประตูนะฮะขาดอีก4ลูกเท่านั้นคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยเขาขาดอีกกี่ลูกนะ1,000ประตูลีซอร์บอกไม่ต้องขอลีกสูงสุดนะ96ขออีก4ลูกเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าช่วงนี้ยังก่อนนะเล็กแรกยังก่อนนะเพราะยังคุยกับบางสโมสรยังหาข้อตกลงเรื่องข้อจำกัดหลายๆอย่างยังไม่ได้แต่ว่ามีโอกาสในกองนะในเล็ก2นะครับแต่ว่าตอนนี้เรื่องหลายๆสโมสรเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของโควต้าเนี่ยอยากจะใช้ต่างชาติมากกว่านะก็ต้องไปดูกันนะต้องแยกกันเยอะไงนะระดับรีซอร์เนี่ยนะคืออายุเยอะแล้วความฟิตต้องเยอะด้วยนะครับไปยิงกองหน้าเป้านะก็ลำบากหน่อยนะคือเจ้าตัวก็อยากจะสารฝันร้อยประตูในไทยลีกแหละนะเลขสองอาจจะได้เห็นนะครับร้อยประตูไทยลีกมีใครบ้างเนี่ยจำได้ว่าคนไทยเนี่ย8คนนะครับพี่พบอ่อนโมสรายุทธชัยคำดีคริสตันซินวาเทียสินแดงดาเฮอร์เบอร์ตี้เฟอร์นันเดสเดียโก้ซานโตนะดารันบอสโควิดเลอันโดอัสซัมเซานี่นะครับทางด้านของรีซอร์อยากจะเป็นคนที่9นะครับรอติดตามกันพรุ่งนี้เชียร์ปัตตานีนะเปิดเจอกับ BGPU นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและสิงคโปร์กระชับความสัมพันธ์ในการประชุม Leaders Retreat ครั้งที่5เดินหน้าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4มิติพร้อมเตรียมรับไม้โตประธานอาเซียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแจกันดอกไม้และกระเป๋าผ้าแก่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่3กันยายน2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมาริโนความสัมพันธ์ทางการทูตที่ผ่านมาเป็นเวลา42ปีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐซานมาริโนได้พัฒนางอกงามขึ้นด้วยความเข้าใจอันดีความมุ่งมั่นและไมตรีจิตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในด้านที่มีศักยภาพเช่นการค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา14นาฬิกา8นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยเวลา14นาฬิกา2นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยะราชนารีเสด็จไปพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569ณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครเวลา9นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐม ในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่2กันยายน2569เวลา 19:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระทิ้งกระจาดในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนั้นเวลา 21:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสดับปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์จบข่าวในพระราชสำนัก
1: ไทยสิงคโปร์กระชับความสัมพันธ์ในการประชุม Leader Retreat ครั้งที่5เดินหน้าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4มิติพร้อมเตรียมรับไม้ต่อประธานอาเซียนปี2570และ2571
2: นางสาวใจไทยอุปการ

0: ให้แก่ประชาคมอาเซียนซึ่งสิงคโปร์และไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนต่อกันในปี2570และ2571ตามลำดับพร้อมกันนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และแสดงเจตนารมณ์จัดทำเอกสารความร่วมมือเพิ่มเติมอีก4ฉบับครอบคลุมด้านเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและห่วงโซ่อุปทานโดยหลังจากนี้ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการไทยสิงคโปร์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานวุฒิสภาร่วมพิธีเปิดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือของภาคประชาสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกที่สาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมหารือรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติส่งเสริมความสัมพันธ์รัฐสภาไทยจีน
2: นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือของภาคประชาสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกณนครจีนานมณฑลซานตงสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมกล่าวปาฐกถาในหัวข้อยืนหยัดความมุ่งมั่นในความร่วมมือประสานพลังภาคประชาสังคมและร่วมกันสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกโดยเน้นย้ำบทบาทของภาคประชาสังคมในการส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรวมถึงบทบาทรัฐสภาในการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมเพื่อนำข้อเสนอไปสู่กระบวนการนิติบัญญัติจากนั้นนายมงคลได้หารือทวิภาคีกับนายเซียวเจียรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติถึงการส่งเสริมบทบาทภาคประชาสังคมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในภูมิภาคโดยไทยพร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์กับรัฐสภาจีนทั้งสภาประชาชนแห่งชาติและสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติขณะที่ฝ่ายจีนเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรรัฐสภาระหว่างกันประธานวุฒิสภายังร่วมหารือกับนางเก๋อฮุ่ยจินประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองมณฑลซานตงเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการค้าการลงทุนและความร่วมมือระดับท้องถิ่นนอกจากนี้ประธานวุฒิสภาและคณะยังได้เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่ซินฟาซึ่งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิตผลไม้อาทิสตรอเบอรี่และเชอร์รี่ให้มีผลผลิตตลอดปีมีคุณภาพและปลอดภัยจากสารกำจัดศัตรูพืชชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมั่นใจการเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของริยาดแอร์บินตรงริยาดกรุงเทพมหานครจะช่วยขยายตลาดนักท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบียสร้างรายได้แก่ภาคการท่องเที่ยวไทย
3: นายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทางริยาดกรุงเทพของสายการบินริยาดแอร์ณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันนี้สะท้อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและคมนาคมระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบียโดยเบื้องต้นให้บริการสัปดาห์ละ3เที่ยวบินรองรับ290ที่นั่งต่อเที่ยวบินและมีแผนเพิ่มเป็น7เที่ยวบินต่อสัปดาห์ในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งการเปิดเส้นทางบินตรงจะช่วยเพิ่มการเชื่อมโยงทางอากาศระหว่าง2ประเทศเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเข้าสู่ไทยโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องและรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 3,840 ที่นั่งต่อเดือนขณะที่ตลาดซาอุดีอาระเบียเป็นตลาดศักยภาพสูงมีระยะพำนักเฉลี่ย 10-12 วันและใช้จ่ายประมาณ 110,000 บาทต่อคนต่อทริปและให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ทะเลและชายหาดรวมทั้งเริ่มมีแนวโน้มกระจายการเดินทางจากเมืองหลักอย่างกรุงเทพภูเก็ตและพัทยาไปสู่จังหวัดกระบี่พังงาเกาะสมุยและเชียงใหม่มากขึ้น
4: คือวันนี้เป็นวันแรกที่สายการบินริยาดแอร์ครับได้มาบินลงสนามบินในประเทศไทยครั้งแรกช่วงเดือนแรกเนี่ยก็จะบิน3ไฟต่อสัปดาห์แต่เดือนต่อไปเนี่ยก็จะบินเป็นเครื่องบินเดลี่ไฟก็คือบินทุกวันครับก็คาดว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็จะมาจากตะวันออกกลางแล้วก็จะมีจากยุโรปด้วยเพราะว่าทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาก็จะทำตัวให้ประเทศเนี่ยเป็นฮับครับการบินเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะมีนักท่องเที่ยวจากยุโรปแล้วก็ตะวันออกกลางเนี่ยเข้าไปบินมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็เข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทยครับแล้วคาดว่าคือ1หัวเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยตกประมาณหัวละประมาณแสนบาท
3: นายภัทรพงษ์กล่าวอีกว่าในปีนี้มีนักท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบียเดินทางเข้าไทยสะสม 121,907 คนลดลงร้อยละ 14.62 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยการเปิดเส้นทางบินใหม่นี้จะเป็นโอกาสกระตุ้นตลาดและขยายฐานนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวกลุ่มระดับบนสุขภาพและการแพทย์พร้อมทั้งสร้างรายได้ให้กับภาคการท่องเที่ยวไทยปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: สถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชูแนวคิด Data Driven Education

0: ข้อมูลที่ถูกต้องมากำหนดนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายกระดับคุณภาพผู้เรียน
1: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ21ปีสถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือสทศณโรงแรมแกรนดิสมอนจังหวัดนนทบุรีพร้อมขอแสดงความยินดีกับสถานศึกษา19แห่งที่ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพัฒนาก้าวกระโดดและชื่นชมผู้บริหารครูและนักเรียนที่ตั้งใจพัฒนาตนเองภายใต้ข้อจำกัดโดยระบุว่าความสำเร็จนี้สะท้อนหลักคิดว่าหากสามารถวัดผลได้ก็สามารถพัฒนาได้ซึ่งเกิดผลสำเร็จจริงในห้องเรียนพร้อมชูแนวคิด Data Driven Education นำข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้มาใช้กำหนดนโยบายลดความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพผู้เรียนและนำเทคโนโลยีกับ AI มาช่วยลดภาระงานเพื่อคืนเวลาให้ครูมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนพร้อมชื่นชมบทบาทของสทศตลอด21ปีในการพัฒนาเครื่องมือวัดผลมาตรฐานทั้งระบบดิจิทัล National Digital Platform การตรวจข้อสอบอัตนัยด้วย AI และการรายงานผลผ่านระบบธุรกิจอัจฉริยะหรือ VI รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังมอบสีแนวทางกับเครื่องการศึกษาเพื่อขยายผลความสำเร็จสู่ทั้งระบบได้แก่การถอดบทเรียนความสำเร็จของ19โรงเรียนสู่ Best Practice ผ่านเครือข่ายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาการเชื่อมข้อมูลผลการทดสอบเข้ากับแอปพลิเคชัน EduPass เพื่อให้ผู้เรียนผู้ปกครองและครูเห็นเส้นทางพัฒนาตนเองรายบุคคลการนำ AI และ VI มาวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งเป็นรายโรงเรียนและรายพื้นที่เพื่อออกแบบการช่วยเหลือที่ตรงจุดและการเตรียมพัฒนาระบบวัดผลรองรับทักษะความฉลาดรู้ทางสื่อและปัญญาประดิษฐ์ที่จะบรรจุในการประเมินPISA 2029ควบคู่กับการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่พร้อมระบุว่ากระทรวงศึกษาธิการกำลังเร่งตรวจเช็คและจัดสรรงบประมาณพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ทุกโรงเรียนเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: สภากาชาดไทยจัดงานวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก22กันยายน2569เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคเลือดที่รอรับการรักษาทั่วประเทศ
2: นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลกวันที่22กันยายนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยกำหนดจัดกิจกรรมขอบคุณผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตและอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตหรือสเต็มเซลล์ภายใต้โครงการก้าวสู่ปีที่25ด้วยความหวังจากสเต็มเซลล์เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคสเต็มเซลล์เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคเลือดได้รับการรักษาซึ่งประเทศไทยมีการจัดตั้งธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติตั้งแต่ปี2545มีหน้าที่จัดหาอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ไม่ใช่ญาติให้กับผู้ป่วยในการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เป็นทางเลือกทางการแพทย์ที่เป็นความหวังในการรักษาโรคเลือดให้หายขาดได้แต่ด้วยข้อจำกัดในการหาผู้บริจาคที่มีเนื้อเยื่อตรงกับผู้ป่วยเพียง1ใน 10,000 เท่านั้นขณะที่ทั่วโลกมีผู้ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคไว้กว่า43ล้านแต่มีผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรอการปลูกถ่ายมากกว่า 35,000 รายต่อปีเฉพาะประเทศไทยมีผู้ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคจำนวน 382,484 รายแต่มีผู้บริจาคให้แก่ผู้ป่วยสำเร็จเพียงแค่851รายยังมีผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์อีก 3,819 รายได้แก่โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันโรคทาลัสซีเมียโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและโรคไขกระดูกฟอด้านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยกล่าวเชิญชวนประชาชนที่มีอายุ18ถึง50ปีน้ำหนัก45กิโลกรัมขึ้นไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงบริจาคโลหิตพร้อมกับลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแคและภาคบริการโลหิตแห่งชาติ8แห่งได้แก่จังหวัดชลบุรีราชบุรีนครราชสีมาขอนแก่นนครสวรรค์พิษณุโลกเชียงใหม่และสงขลาจะได้รับเสื้อยืดที่ระลึกแทนคำขอบคุณตลอดเดือนกันยายนสำหรับวันที่22กันยายนจะมีการจัดนิทรรศการภาพ25ปีแห่งความหวังและการให้กิจกรรมถ่ายภาพการรวมพลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์บริเวณด้านหน้าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติมาริชโยรายงาน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้ เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
5: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
6: 20นาฬิกา20นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายธรรมราชอุปเรตีหัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลเปิดเผยว่าเนปาลจำเป็นจะต้องสร้างอาคารบ้านเรือนขึ้นใหม่ราว 20,000 หลังหลังเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเบื้องต้นมีบ้านเรือนถูกน้ำพัดหรือถูกเศษซากและดินโคลนถล่มทับราว 7,500 หลังและยังมีบ้านอีกจำนวนมากที่เสียหายจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ซึ่งในขณะนี้ทางการเนปาลอยู่ระหว่างหาพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการตั้งถิ่นฐานใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงภัยพิบัติซ้ำขณะที่ล่าสุดทางการเนปาลรายงานว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,252 รายและยังมีผู้สูญหาย 4,875 รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังเร่งค้นหาคนงานที่ติดอยู่ในอุโมงค์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ภูเขาของเนปาลโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากอินเดียเกาหลีใต้และจีนร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐแห่งหนึ่งในคูเวตในวันนี้โดยกองทัพอิหร่านระบุว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐก่ออาชญากรรมสงครามต่อประชาชนชาวอิหร่านอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันกองทัพคูเวตเปิดเผยว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านที่ถูกยิงเข้ามาในดินแดนของคูเวตเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตือนว่าเขาจะสั่งการให้กองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านอีกครั้งหลังจากกองทัพอิหร่านดำเนินการปฏิบัติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกองทัพสหรัฐหลายแห่งในบาเรนจอร์แดนคูเวตและอิรักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุสสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษมีกำหนดที่จะพบกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครุงผู้นำฝรั่งเศสที่บ้านเลขที่10ถนนดาวนิ่งในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นธรรมเนียบนายกรัฐมนตรีอังกฤษในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ยูเครนที่ได้รับผลกระทบจากการรุกรานของรัสเซียซึ่งยังคงยืดเยื้อมานานกว่า4ปีนายกรัฐมนตรีอังกฤษและผู้นำฝรั่งเศสยังจะมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นการหยุดยั้งผู้อพยพผิดกฎหมายที่พยายามข้ามช่องแคบอังกฤษด้วยเรือขนาดเล็กโดยนายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมเน้นย้ำว่ารัฐบาลอังกฤษทำงานร่วมกับฝรั่งเศสในการแก้ไขปัญหาผู้อพยพมาโดยตลอดและยังมีอีกหลายประเด็นที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศสามารถร่วมมือกันทำให้สำเร็จได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
7: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบุรมเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบแจกันดอกไม้พระราชทานและกระเป๋าผ้าโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พระราชทานแก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าหน้าที่ทีมและผู้บริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณสเตเดียม29ถนนชัยพฤกษ์ตำบลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027และสร้างประวัติศาสตร์รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาจากนั้นในเวลา 21:00 นทีมวอลเลย์บอลหญิงจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมณเมืองซากะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นต่อไปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์พันจเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้การต้อนรับนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรและทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์โอลิมปิกเกม2028ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมกดโอนเงินรางวัลจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นเงิน14,760,000 บาทให้แก่นักกีฬา8,400,000 บาทผู้ฝึกสอน840,000 บาทสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย2,520,000 บาทและเงินรางวัลพิเศษสำหรับทีมกีฬาที่สร้างชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนและประชาชนและสร้างเกียรติภูมิให้กับประเทศชาติ3,000,000บาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าติดตามและส่งกำลังใจถึงทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมาโดยตลอดแล้วรู้สึกดีใจมากที่ทุกคนทำตามความฝันกับการคว้าแชมป์เอเชียและคว้าสิทธิ์ไปโอลิมปิกเกมได้สำเร็จสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศทั้งยังทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในนานาชาติรัฐบาลและคนไทยทุกคนพร้อมเคียงข้างและส่งกำลังใจอย่างเต็มที่เพื่อให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไปคว้าชัยชนะกลับมาให้ได
8: ้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติได้ส่งความสุขให้กับคนไทยนะครับทั้งประเทศบรรยากาศเปลี่ยนเลยนะครับบรรยากาศเปลี่ยนผมรู้สึกทันทีคำว่าบรรยากาศหรือบรรยากาศในท้องตลาดบรรยากาศในร้านอาหารบรรยากาศในโซเชียลมีเดียนะครับในนามรัฐบาลก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณผู้จัดการทีมขอบคุณโค้ชออสนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือน้องๆนักกีฬาทุกคนนะครับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเลยที่ได้ประสบความสำเร็จเช่นนี้แล้วก็เชื่อว่าน้องๆจะประสบความสำเร็จที่นี่ขึ้นไปนะครับ
7: ด้านโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าขอบคุณรัฐบาลที่มอบเงินอัดฉีดมาเป็นขวัญและกำลังใจให้นักกีฬาสตาฟโค้ชและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลซึ่งทุกส่วนจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยเฉพาะในช่วง24เดือนก่อนการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญที่12ทีมสุดยอดจากระดับโลกจะมาชิงชัยกันดังนั้นสิ่งสำคัญคือการเตรียมความพร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรผู้ฝึกสอนตลอดจนนักกีฬาปัจจุบันที่ต้องพัฒนาศักยภาพควบคู่ไปกับการสร้างนักกีฬาเลือดใหม่ให้ทุกคนได้มีโอกาสไปแข่งขันในระดับนานาชาติเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนไปสู้ศึกโอลิมปิกเกม2028ต่อไปการแข่งขันแบดมินตันเบอร์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบ2ประเภทหญิงเดียวเมย์สุภนิดาเกตทองมืออันดับ30ของโลกโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะชิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไต้หวันไป2-0เกม29-27และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบศึกหนักกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นส่วนประเภทหญิงคู่อันนานันทการกับมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิทารานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียไป2-1เกม21-19 17-21 และ21-16ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้สำเร็จด้านประเภทคู่ผสมโอโมภคพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับซิรีแต้รัตนาชัยคู่มืออันดับ14ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายเฟิงหยางเจ๋อและห่วงตงปิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีน1-2เกม21-15 21-23 และ17-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ2อย่างน่าเสียดายพาณิชย์คาดนาครายงาน
9: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
10: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับ จไม่ค่อยสงบ
9: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
10: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
11: มงคลที่เกิดขึ้นจากอานุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยดังนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันในช่วงเวลาประมาณ20:30 นจนถึงเวลา21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยนะคะซึ่งก็เป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดในรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะซึ่งรางวัลนี้ก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานเรื่องสั้นทางการเมืองที่ก็มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภาค่ะมีอายุครบ70ปีโดยรัฐสภานะคะจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้สังคมไทยมีเสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมด้วยค่ะโดยชื่อของการประกวดนี้นะคะใช้คำว่าพานแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็ยังเป็นที่รองรับกฎหมายรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมในวันนี้นะคะก็นำตอนต่อจากเมื่อวานมานำเสนอกันในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าขบวนการฟักทองโดยโต้หมูค่ะและคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะก็ได้นำเรื่องราวมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงให้เราได้รับฟังกันทางวิทยุสำหรับเรื่องราวนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เล่าผ่านมุมมองของสองเด็กหญิงที่ไม่พอใจในเรื่องของอาหารค่ะทั้งอาหารที่บ้านและอาหารกลางวันที่โรงเรียนสองมักจะไม่ได้กินในสิ่งที่ตัวเองอยากกินจนเธอเริ่มตั้งคำถามว่าเสียงข้างน้อยควรมีสิทธิ์เลือกบ้างหรือไม่เมื่อประธานนักเรียนสามารถกำหนดเมนูอาหารได้ซึ่งกำหนดให้มีเมนูที่ทำจากฟักทองในทุกๆวันสองจึงเริ่มเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนเมนูอาหารของโรงเรียนค่ะก็เป็นเรื่องราวที่สะท้อนการตั้งคำถามต่อหลักการประชาธิปไตยในชีวิตประจำวันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรจะจบอย่างไรนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังในตอนจบด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าขบวนการฟักทองค่ะ

วันนี้เป็นวันเสาร์แต่ฉันกลับต้องมานั่งแงกติดอยู่ที่งานที่ผู้ใหญ่เรียกกันว่างานประชุมประชาคมตำบลงานที่มีแต่ผู้ใหญ่มานั่งประชุมกันพ่อบอกว่างานนี้เป็นงานที่สำคัญที่จะกำหนดหน้าตาของท้องถิ่นที่เราอยากให้เป็นซึ่งสำหรับฉันแล้วนั้นฉันไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเพียงแต่ขอให้มีร้านพิซซ่าเยอะๆก็เพียงพอแล้วในการประชุมนั้นฉันกับพี่ชายฟังที่เข้าประชุมกันบ้างบางคราวก็เล่นกันจนพ่อกับแม่ต้องหันมาดูถึงฉันจะไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหาที่พวกเขาพูดกันแต่เท่าที่สังเกตดูแล้วพวกผู้ใหญ่หลายคนมีท่าทีจริงจังกับงานนี้จนคิ้วพันเข้าหากันแต่บางคนก็คงรู้สึกเหมือนฉันที่ได้แต่นั่งรอให้เวลาผ่านไปเท่านั้นผมไม่เห็นด้วยนะกับการที่เอาน้ำไปลงให้ไร่ฟักทองอย่างเดียวแล้วที่นาของผมล่ะจะไปหาน้ำมาจากไหนเอ๊ะอะไรฟักทองอ่ะฉันฟังได้ไม่ถนัดเราไม่ได้บอกว่าจะเอาน้ำที่มีให้ไร่ฟักทองอย่างเดียวเพียงแต่ว่าจะขอแบ่งมาสักส่วนหนึ่งเท่านั้นเองฟักทองก็ไม่ได้ใช้น้ำอะไรมากมายไม่ใช่หรอตัวแทนสภาอบต.เริ่มอธิบายและฉันก็เริ่มเงี่ยหูฟังได้ชัดเจนมากขึ้นจริงอยู่ว่าฟักทองไม่ใช่พืชที่ใช้น้ำมากแต่ก็ต้องให้น้ำเช้าเย็นแต่ว่ามันก็จะกระทบต่อการใช้น้ำทั้งตำบลนะสิคุณลุงคนเดิมสวนกลับตัวแทนสภาอบต.อะไรนะฟักทองอีกแล้วเหรอทำไมช่วงนี้มีแต่ฟักทองนี่มันอะไรกันน่ะโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องตามแผนพัฒนาของตัวแทนนายกอบต.ที่ทุกท่านได้เลือกมาท่านนายกมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลจะให้ตำบลของเราหันมาปลูกฟักทองเพื่อรายได้ที่ดีกว่าการปลูกข้าวแล้วทางอบต.ก็พร้อมสนับสนุนการอบรมให้ชาวบ้านทุกคนเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีตัวแทนสภาอบต.ตอบอีกครั้งเรามีความรู้เรื่องการปลูกข้าวแล้วก็ได้ผลดีอยู่แล้วฟักทองเราก็ปลูกหลังจากทำนาเป็นช่วงๆทำไมเราต้องหันไปปลูกฟักทองอย่างเดียวพันเดียวด้วยล่ะคุณลุงพูดถึงการปลูกข้าวและฟักทองแต่ที่ประชุมส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีท่าทีขัดขืนอะไรกับแผนการปลูกฟักทองดังกล่าวเอาเป็นว่าเราจะเก็บข้อโต้แย้งในการปลูกฟักทองเอาไว้ก่อนนะแล้วจะหาทางออกเพื่อมาคุยกับทุกคนอีกครั้งในการประชุมประชาคมตำบลครั้งถัดไปหลังจากจบงานแล้วแต่ความรู้สึกของฉันเหมือนยังถูกผูกติดกับฟักทองนี่มันอะไรกันตั้งแต่ที่โรงเรียนจนถึงระดับตำบลของฉันก็มีแต่ฟักทองหันไปทางไหนก็มีแต่เรื่องฟักทองเหมือนชีวิตของฉันกำลังตกอยู่ในดงฟักทองมากขึ้นทุกวัน

ฝันร้ายในชีวิตจริงฉันเกลียดฟักทองฉันตกใจจนเผลอตะโกนออกมาตอนใกล้เวลารุ่งสางเมื่อลืมตาจึงพบว่านั่นเป็นเพียงแค่ฝันไปในฝันนั้นช่างน่ากลัวซะนี่กระไรฉันล้มลงไปในไร่ฟักทองเถาวัลย์ที่เป็นดั่งมือไม้ของมันเริ่มคืบคลานเข้ามาพันขาพันแขนแล้วก็กำลังจะดูดตัวฉันลงไปแต่ยังคงเป็นโชคดีของฉันเพราะนั่นเป็นเพียงแค่ฝันร้ายใกล้รุ่งสว่างบอกว่าวันนี้เป็นวันจันทร์อีกคราฉันไม่สามารถข่มตานอนหลับต่อไปได้จึงได้อาบน้ำประแป้งแต่งตัวไปเรียนเร็วกว่าผู้ใดในบ้านเลยเชียวพร้อมกับทำใจไว้ในระดับหนึ่งว่าในสัปดาห์นี้ต้องเจอกับเมนูฟักทองไปอีก2ครั้งตามระเบียบวันจันทร์มีฟักทองนึ่งวันอังคารมีซุปฟักทองแต่ฉะไหนวันพุธก็ยังมีฟักทองผัดไข่วันพฤหัสบดีมีฟักทองเชื่อมแถมวันศุกร์ก็ยังตามมาด้วยแกงฟักทองไม่ใช่แค่อาทิตย์เท่านั้นแต่อาทิตย์ถัดมาทุกๆเมนูของโรงเรียนแทบจะกลายเป็นฟักทองและก็เหมือนฟักทองจะกลายเป็นเมนูปกติประจำวันในโรงเรียนไปซะแล้วพึ่งฉันเบื่อฟักทองมากฉันบ่นกับเพื่อน2ฟังฉันนะถึง2จะเบื่อก็เบื่อแค่ฟักทองในโรงเรียนส่วนฉันนะกลับบ้านนะยังต้องมีเมนูฟักทองที่บ้านอีกทำไมเป็นอย่างนั้นนะพึ่งฉันถามด้วยความสงสัยพลางคิดว่าถ้าหากตัวเองต้องกินฟักทองทุกวันคงหัวเสียเป็นแน่ก็พ่อของฉันนะสิหันมาปลูกฟักทองแทนปลูกข้าวบอกว่ามีบริษัทใหญ่เอาเมล็ดมาขายพร้อมกับมีเครื่องมือเครื่องไม้ให้พร้อมแล้วยังให้ไปอบรมกับสวนอบต.ถ้าปลูกเสร็จก็จะมารับซื้อแต่ว่าตอนนี้ปลูกไปแล้วก็มีเห็นมีใครมารับซื้อเลยก็เลยต้องเอามากินเองไม่เช่นนั้นก็เน่าเสียหมดฉันยังไม่เข้าใจที่พึ่งพูดมาทั้งหมดเหมือนที่พึ่งยังมีท่าทีไม่เข้าใจพ่อของเธอแต่ฉันก็พอจะรู้ว่าต่อไปคงมีฟักทองล้นเอ่อไปทั้งตำบลของเราเป็นแน่ๆ

พักหลังมานี้ฉันได้ยินพ่อและแม่บ่นเป็นประจำถึงยอดขายของที่ร้านที่มีแต่ลดลงเรื่อยๆเพราะชาวบ้านได้ซื้อทั้งเมล็ดเครื่องมือรวมถึงปุ๋ยแล้วก็สารเคมีต่างๆจากบริษัทใหญ่ที่เข้ามาบอกว่าจะรับซื้อผลผลิตทั้งหมดที่ชาวบ้านปลูกด้วยราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเป็นอย่างมากมีหนำซ้ำทางนายกอบต.ก็ไม่ได้จัดประชุมประชาคมตำบลอีกครั้งตามที่พูดไว้ว่าจะมีการทบทวนแต่กลับออกเป็นแผนพัฒนาสนับสนุนการปลูกฟักทองอีกชาวบ้านเลยดีใจกันยกใหญ่แล้วก็หันไปปลูกฟักทองแทนการปลูกข้าวแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่เห็นมีแววว่าจะมีบริษัทเข้ามารับซื้อตามที่บอกกล่าวกันเอาไว้น้ำในตำบลส่วนใหญ่ก็ถูกใช้ไปกับการปลูกฟักทองทำให้ชาวนาที่ยังต้องปลูกข้าวอยู่เริ่มมีปัญหาขาดแคลนน้ำในการทำนาจนชาวบ้านบางส่วนเริ่มไม่พอใจแล้วก็ได้ไปรวมตัวกันที่ทำการอบต.ท่านบอกว่าจะมีการจัดประชุมประชาคมตำบลอีกครั้งแต่ก็หายเงียบไปจนสุดท้ายก็ออกมาเป็นแผนพัฒนาอบต.โดยที่พวกเราบางส่วนยังไม่เห็นด้วยเสียงของคุณลุงคนที่คัดค้านในการประชุมครั้งแรกท่านนายกพวกเรามีปัญหาจากแผนที่ท่านทำทำไมท่านนายกถึงนิ่งเฉยแบบนี้เสียงของคุณป้าซึ่งเป็นชาวนาแต่ตอนนี้ไม่มีน้ำเพื่อที่จะทำนาต่อเลยถ้าท่านไม่แก้ปัญหาก็ออกจากตำแหน่งให้คนที่แก้ปัญหาได้มาทำแทนเสียงพ่อของพึ่งที่ปลูกฟักทองมาได้ระยะหนึ่งแต่ยังไม่มีบริษัทมารับซื้อตามที่สัญญาเอาไว้จนแล้วจนรอดท่านนายกอบต.ก็ออกมาพร้อมกับโทรโข่งประกาศดังกึกก้องอย่างชัดเจนว่ามีชาวบ้าน3ใน4เลือกให้ผมมาเป็นนายกอบต.แต่พวกท่านที่มารวมตัวกันวันนี้ยังไม่ถึงครึ่งเลยจะให้ผมฟังเสียงพวกท่านก็คงไม่ได้เพราะว่าผมเคารพในเสียงส่วนใหญ่ที่เลือกผมมาซึ่งผมเรียกว่าประชาธิปไตยพร้อมกับหายเข้าไปในที่ทำการอบต.อีกครานี่เหรอประชาธิปไตยอย่างที่เขาว่าไม่เห็นจะดีเลยซ้ำเลือกมาแล้วยังสร้างปัญหาอีกชาวบ้านบางคนเริ่มบ่นแล้วก็แสดงอาการผิดหวังนั่นสิหมดหวังจริงๆคงต้องพึ่งพาตัวเองกันแล้ว

หลังจากเหตุการณ์ที่ที่ทำการอบต.ชาวบ้านบางส่วนได้อัดคลิปวิดีโอในขณะที่นายกอบต.พูดไว้แล้วก็ได้อัปโหลดในสื่อโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีคอมเมนต์ที่เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์นายกอบต.อย่างมากมายการเลือกตั้งเป็นส่วนหนึ่งของวิถีประชาธิปไตยเพราะว่าเราฟังเสียงของคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันแต่ว่าการเลือกตั้งอย่างเดียวไม่ใช่ทั้งหมดของประชาธิปไตยการนั่งเสียงข้างมากแต่เมินเสียงข้างน้อยแล้วมาบังหน้าด้วยคำว่าประชาธิปไตยจะเรียกว่าประชาธิปไตยได้ยังไงหนึ่งในคอมเมนต์ในวิดีโอวิจารณ์ถึงคำพูดของนายกอบต.ยิ่งไปกว่านั้นเรื่องนี้ยังถูกสื่อโทรทัศน์ช่องหลักนำมาไปเสนอข่าวอีกต่างหากนี่เป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ที่ฉันได้ยินชื่อตำบลของตัวเองออกทีวีแต่ฉันก็ไม่รู้จะดีใจหรือว่าเสียใจกันดีแน่เพราะหลังข่าวออกทีวีได้ไม่นานนายอำเภอจึงเข้ามาสอบสวนแล้วก็พบว่านี่เป็นขบวนการฟักทองลวงโลกจึงได้เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดให้สั่งให้นายกอบต.พ้นจากตำแหน่งฉันเองก็เพิ่งรู้ว่าขบวนการฟักทองนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในตำบลที่ครอบครัวของฉันอาศัยอยู่เท่านั้นแต่ยังเกิดขึ้นในอีกหลายๆตำบลด้วยกันมีการวางแผนตั้งแต่ระดับกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่อยากจะเข้ามาผูกขาดการซื้อขายเครื่องมือการเกษตรกับชาวบ้านแล้วก็ร่วมมือกับนายกอบต.ของหลายตำบลเพื่อผลักดันให้เป็นแผนพัฒนาของอบต.โดยที่สภาอบต.ซึ่งควรจะเป็นตัวแทนถ่วงดุลแทนชาวบ้านก็กลับเห็นดีเห็นงามไปด้วยเพราะเห็นว่าเป็นนโยบายที่จะทำให้ชาวบ้านได้เงินที่มากขึ้นแต่ซ้ำร้ายกว่านั้นขบวนการนี้ยังลามไปถึงในระดับโรงเรียนที่ฉันกำลังเรียนอยู่เมนูฟักทองทั้งหลายที่ผ่านมานั้นเกิดจากลูกของนายกอบต.ที่ตอนนี้เรียกว่าเป็นอดีตประธานนักเรียนเขาเป็นคนเสนอต่อคุณครูถึงเมนูฟักทองต่างๆโดยอ้างว่าดีกับนักเรียนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่พ่อของตัวเองที่มีไร่ฟักทองติดกับโรงเรียนซึ่งแท้จริงแล้วเหตุผลดั้งเดิมที่โรงเรียนให้สิทธิ์กับประธานนักเรียนในการเลือกอาหารได้สัปดาห์ละ2วันนั้นก็เพื่ออยากให้เด็กๆได้เสนอเมนูที่อยากทานต่อตัวแทนของนักเรียนแต่เมื่อคนที่เป็นตัวแทนไม่เคยรับฟังเสียงของนักเรียนแล้วก็เลือกแต่ผลประโยชน์ของตัวเองผลก็ตกอยู่ที่ชั้นแล้วก็เพื่อนๆที่ต้องมีฝันร้ายกับอาหารกลางวันของโรงเรียนไปอีกนานตั้งแต่วันนั้นฉันตัดสินใจว่าฉันจะเป็นประธานนักเรียนที่อายุน้อยที่สุดฉันกล่าวท่ามกลางกลุ่มเพื่อนด้วยท่าทางจริงจังราวกับว่าจะลงสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีฉันอยากเป็นตัวแทนให้ทุกคนได้เข้ามาบอกว่าอยากกินอะไรหรือไม่อยากกินอะไรแล้วฉันก็ไม่อยากกินเมนูฟักทองอีกแล้วแต่ถ้ามีคนยังอยากกินฉันก็จะฟังเสียงของเขาเพื่อนบางคนถึงกับหัวเราะออกมาแต่ฉันพูดด้วยความจริงใจแล้วก็มุ่งมั่นจะลงสมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า

หลังจากที่นายกอบต.คนเก่าต้องออกจากตำแหน่งไปก็ถึงเวลาที่จะต้องมีการเลือกนายกอบต.คนใหม่ชาวบ้านหลายๆคนที่เคยบ่นถึงประชาธิปไตยก็ยังคงมาเลือกในครั้งนี้ทำให้ฉันอดถามพ่อเสียไม่ได้พ่อคะทำไมประชาธิปไตยเป็นแบบนี้คนถึงยังอยากมาเลือกตั้งกันล่ะคะฉันถามพ่อด้วยเสียงเจ้ยแจ้วแสดงถึงความอยากรู้ตามประสาเด็กในระบบประชาธิปไตยไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะมีผู้นำที่ดีแต่ภายในระบบนี้เราก็ยังมีโอกาสในการตรวจสอบถ่วงดุลแล้วก็เลือกผู้แทนหรือว่าผู้นำใหม่สิ่งสำคัญก็คือเราต้องเลือกคนที่ฟังเสียงประชาชนแม้เสียงนั้นจะเป็นเสียงที่แผ่วเบาก็ตามพ่อตอบด้วยภาษาชวนสับสนแต่ฉันก็พอจะจับใจความได้บ้างแล้วทำไมทั้งพ่อแม่แล้วก็พี่หนึ่งถึงไม่เคยฟังว่าหนูอยากกินอะไรบ้างฉันบ่นต่อหน้าครอบครัวพ่อขอโทษนะที่พยายามจะสอนลูกถึงความเป็นประชาธิปไตยแต่กลับทำให้เป็นเผด็จการเสียงข้างมากในครอบครัวซะเองเผด็จการอะไรนะคะยิ่งพ่อพูดฉันยิ่งงงกับคำศัพท์แปลกๆของพ่อเอาเป็นว่าพ่อจะฟังเสียงของสองให้มากขึ้นนะลูกแม่บอกกับฉันถ้าอย่างนั้นวันนี้เรากินพิซซ่ากันได้หรือยังคะใครโหวตให้สองบ้างยกมือขึ้นเสียงของพี่หนึ่งถามทุกคนในบ้านแล้ววันนี้เป็นวันแรกที่ทางบ้านยกมือโหวตให้เมนูที่ฉันอยากกินถ้าอย่างนั้นวันนี้ไปกินพิซซ่ากันเถอะพ่อกล่าว

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าขบวนการฟักทองโดยโต้หมูเรื่องราวได้จบลงแล้วนะคะรายการสาราวรรณกรรมนะคะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะพร้อมกับผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่แต่จะเป็นเรื่องอะไรนะคะติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
5: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
4: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
5: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
6: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
7: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
8: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
10: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการเร่งแก้ไขปัญหา Data Center เตรียมประชุมนัดแรกพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
13: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
15: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
16: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
17: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
16: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
17: หยุดอย่ากดอย่าโอน
16: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
17: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
16: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
12: นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลรับทราบปัญหา Data Center แล้วและสั่งตั้งคณะกรรมการเร่งแก้ไขปัญหาโดยเตรียมประชุมนัดแรกวันพรุ่งนี
18: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีการลักลอบก่อสร้างและติดตั้ง Data Center ในหลายพื้นที่ซึ่งสร้างความกังวลให้กับประชาชนว่ารัฐบาลรับทราบปัญหาดังกล่าวแล้วและได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาและแก้ไขปัญหาโดยจะประชุมนัดแรกในวันพรุ่งนี้พร้อมเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และแนวทางดำเนินการแล้วส่วนกรณีที่นางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลไม่จริงจังกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จากกรณีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาโดยตั้งคำถามถึงการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตอบคำถามโดยกล่าวเพียงว่าขณะนี้อยู่ในวัดปริญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
12: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบเร่งเยียวยาผู้ถือบัตรรอบคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ที่ประสบเหตุอัศจรรย์สุดย้ำสามารถขอคืนเงินเต็มจำนวนหรือขอย้ายรอบได้ทันที
19: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยกรณีพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวโซน VIP สุดตัวระหว่างคอนเสิร์ต Farewell Concert อัศนีและวสันต์ที่ Impact Arena เมืองทองธานีเมื่อวานนี้จนต้องเลื่อนการแสดงว่าได้สั่งการให้สคบหารือกับผู้จัดงานและผู้จำหน่ายบัตรเพื่อเร่งเยียวยาผู้บริโภคผู้ถือบัตรรอบวันที่2กันยายนหากไม่สะดวกชมรอบใหม่วันที่9กันยายนสามารถขอคืนเงินเต็มจำนวนผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์หรือเลือกเปลี่ยนไปชมรอบวันที่3 5 6หรือ8กันยายนได้ส่วนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นค่าที่พักและค่าเดินทางสามารถรวบรวมหลักฐานเพื่อยื่นต่อสคบเพื่อประสานผู้จัดงานพิจารณาเยียวยาเป็นรายกรณีขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่จัดงานด้านความปลอดภัยแล้วหากไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
12: แขวงทางหลวงตากที่2แม่สอดเตือนผู้ใช้ทางหลวงสายตากแม่สอดระวังเหตุดินคันทางสไลด์จากฝนตกหนัก
20: จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำซึมเข้าสู่ชั้นดินส่งผลให้ดินคันทางถนนเส้นทางหมายเลข12สายตากแม่สอดเกิดการสไลด์บริเวณกิโลเมตรที่27+700เกิดการสไลด์ตัวลึกประมาณ 5-6 เมตรกระทบต่อพื้นที่แนวไหลทางเบื้องต้นแขวงทางหลวงตากที่2แม่สอดได้ส่งเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกพร้อมติดตั้งป้ายเตือนและกลวยยางบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วและอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายอย่างละเอียดเพื่อเตรียมดำเนินการซ่อมแซมเนื่องจากเส้นทางนี้เป็นสายหลักเข้าสู่อำเภอแม่สอดและอีก4อำเภอชายแดนมีปริมาณการใช้รถใช้ถนนสูงจึงขอให้ผู้ขับขี่ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษชะลอความเร็วและปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
12: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา
11: ติดตาม ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
3: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจัง

ทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมค่ำแล้วนะครับผมมาอยู่ด้วยกันกับเพลงเพื่อคุณวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการจัดรายการในสัปดาห์นี้เนาะวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับเราจะมาอยู่ด้วยกันกับเพลงเพื่อคุณเพลงลูกกรุงเพราะๆกับน้องแอนอธิวัฒน์กันทปิ่งนะครับแล้วก็แน่นอนเลยก็มีข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะเพื่อที่จะได้มานำไปใช้นะเผื่อที่แบบว่าวันนี้นะฟังน้องแอนแล้วพรุ่งนี้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันสักหน่อยส่วนใหญ่แล้วก็จะนำในเรื่องของสุขภาพนะครับผมมาฝากท่านผู้ฟังกันในวันนี้นะครับผมท่านไหนที่ยังไม่อยากนอนนะครับผมนอนดึกนะฮะผมก็มาฟังกันได้นะครับตลอดทั้งชั่วโมงเลยรวมไปถึงหากใครใกล้ที่จะเข้านอนแล้วครูดาวกันนะมาฟังครูดาวมาทำใจให้สบายสบายฟังเพลงเพราะๆนะครับผมในยามค่ำคืนก่อนที่เราจะเข้านอนกันอย่างฝันดีนะครับแน่นอนเลยเรื่องสุขภาพของวันนี้ที่น้องแอนจะนำมาฝากท่านผู้ฟังนะครับก็คือเรื่องของโรคอ้วนนั่นเองนะครับผมภัยเงียบที่มากกว่าปัญหาที่บอกว่าบางคนบอกว่าอ้วนเพราะรูปร่างนะครับใครที่เห็นรูปร่างปุ๊บก็จะคิดว่าอ้วนแต่ที่จริงแล้วความอ้วนอาจจะไม่ใช่แค่รูปร่างก็ได้มีปัจจัยอื่นๆที่แสดงออกว่าคุณกำลังคือโรคอ้วนอยู่เราจะมาติดตามกันในคืนนี้นะครับผมแต่อื่นใดแล้ววันนี้ก็ฟังเพลงกันหน่อยนะครับผมเพลงลูกกรุงที่น้องอั้นนำมาให้ผู้ฟังตอนกลางคืนแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาอยู่ด้วยกันกับเพลงเพื่อคุณครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
1: กลับเข้าสู่รายการเพลงเพื่อคุณนะครับผมหลังจากที่รับฟังบทเพลงเพราะๆกันนะครับผมในชั่วโมงแรกนะครับของรายการเพลงเพื่อคุณนะครับผมน้องอั้นก็จะนำข้อมูลข่าวสารในเรื่องของโรคอ้วนภัยเงียบที่มากกว่าปัญหาของรูปร่างมาฝากกันสักหน่อยนะครับผมถ้าพูดคำว่าโรคอ้วนหลายๆคนนะฮะก็จะนึกถึงรูปร่างก่อนนะครับผมเป็นอันดับแรกๆเลยน้ำหนักขึ้นหรือเปล่าเสื้อผ้าตัวเดิมเริ่มใส่ไม่ได้พุงเริ่มออกหรือมองกระจกแล้วรู้สึกว่าตัวเองอ้วนขึ้นนั่นเองแต่ที่จริงแล้วนะครับโรคอ้วนไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของรูปร่างเท่านั้นนะครับเพราะว่าโรคอ้วนกำลังกลายเป็นวิกฤตสุขภาพที่สำคัญของโลกเลยก็ว่าได้และประเทศไทยเองก็เผชิญกับปัญหานี้เช่นกันนะครับจากข้อมูลของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.แล้วก็สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนะครับเขาได้ระบุว่าจากการสำรวจนะครับในปี2568คนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเลยนะครับต้องบอกว่า15ปีขึ้นไปมีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนสูงถึง 45% นะครับผมพูดง่ายๆก็คือในคนไทยวัย15ปีขึ้นไปนี่แหละทุกๆ10คนจะเจอคนที่มีภาวะโรคอ้วนนะครับอาจได้ถึง5คนเลยนะ5ใน10คนเลยนะครับผมที่กำลังประสบปัญหาในเรื่องของน้ำหนักเกินหรือว่าเป็นปัญหาโรคอ้วนตัวเลขนี้จึงเป็นเรื่องที่เรามองข้ามไม่ได้เลยในช่วงนี้เพราะว่าโรคอ้วนนะครับไม่ได้กระทบเพียงรูปร่างภายนอกเท่านั้นแต่สามารถส่งผลกระทบต่อฮอร์โมนกราแล้วก็ระบบการเผาผลาญรวมถึงการทำงานของอวัยวะสำคัญต่างๆและหากนะครับปล่อยไว้นานๆนะครับท่านผู้ฟังครับผมไม่ได้รับการดูแลหรืออาจนำไปสู่ในเรื่องของโรคอื่นๆร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเบาหวานความดันสูงไขมันในเลือดผิดปกติไปจนถึงในเรื่องของโรคหัวใจหรือภาวะหัวใจล้มเหลวก็เป็นไปได้ซึ่งในกรณีรุนแรงนะครับอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ด้วยวันนี้เราจึงจะมาทำความเข้าใจกันนะท่านผู้ฟังครับพฤติกรรมแบบไหนที่ทำให้เราเป็นโรคอ้วนได้โดยนะครับผมไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรือบางทีมีสัญญาณอะไรไหมที่เราควรจะสังเกตและเราควรจะเริ่มอย่างไรที่จะสามารถทำให้การลดน้ำหนักและการลดความเสี่ยงของโรคอ้วนเกิดขึ้นกับตัวเราได้อย่างเร็วนะครับผมข้อมูลในวันนี้นะครับผมเป็นข้อมูลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของโรคเบาหวานแล้วก็ต่อมไรท่อนะของศูนย์เบาหวานต่อมไรท่อและควบคุมน้ำหนักของแพทย์อายุรกรรมนะที่ชื่อว่านายแพทย์ชาญวัฒน์นะครับผมชวนตันติกมลนะครับผมอายุรกรรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของโรคนี้จากโรงพยาบาลวิมุตที่อยู่ต่างกทมนั่นเองนะครับผมคุณหมอนะครับเขาได้อธิบายในเรื่องของโรคอ้วนหรือน้ำหนักภาวะน้ำหนักเกินหรือเกิดจากร่างกายที่มีการสะสมไขมันมากจนเกินไปและส่งผลทำให้สุขภาพของเรานะมีผลในเรื่องของอ้วนขึ้นนะสิ่งสำคัญก็คือเมื่อร่างกายมีไขมันสะสมมากขึ้นไขมันเหล่านี้นะครับไม่ได้อยู่นิ่งๆนะแต่สามารถส่งผลต่อระบบต่างๆในร่างกายของเราได้หนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของฮอร์โมนโดยเฉพาะฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความอิ่มแล้วก็ความหิวหรือนะครับผมเมื่อเกิดความผิดปกติสมองอาจรับนะครับสัญญาณความอิ่มได้ไม่ดีทำให้บางคนรู้สึกว่ากินแล้วก็ยังอยากกินต่อทั้งที่ร่างกายรับพลังงานเพียงพอแล้วนอกจากนี้นะครับไขมันส่วนเกินยังสามารถปล่อยสารที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบนะครับออกมาได้ด้วยซึ่งส่งผลกระทบต่อหัวใจนะครับแล้วก็หลอดเลือดได้และอีกหนึ่งเรื่องนะครับหลายๆคนอาจจะเคยพบเจอก็คือยิ่งพยายามลดน้ำหนักร่างกายกลับยิ่งรู้สึกหิวมากกว่าเดิมนะครับผม หลายๆคนเป็นเหมือนกันนะครับผมหรือมีการปรับลดนะครับการเผาผลาญลงจนทำให้น้ำหนักนะครับกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลายคนน่าจะเจอสิ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญนะครับที่ทำไมลดน้ำหนักนะครับในคนที่เป็นโรคอ้วนจึงไม่ใช่เรื่องของใจไม่แข็งหรือไม่มีวินัยเพียงเท่านั้นแต่มันเกี่ยวข้องกับกลไกหลายอย่างด้วยกันในร่างกายของเราและบางคนนะครับจำเป็นที่จะต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาพูดคุยกันในวันนี้ทางนายแพทย์ชาญวัฒน์นะครับเขาได้อธิบายว่าโรคอ้วนเนี่ยอาจเป็นจุดเริ่มต้นของโรคร่วมหลายอย่างด้วยกันนะครับผมคือซึ่งนะครับอย่างแรกก็คือโรคเบาหวานชนิดที่2เมื่อเซลล์ไขมันขยายตัวจะเกิดการอักเสบและทำให้ร่างกายเกิดภาวะดื้ออินซูลิน ตับอ่อนจึงต้องทำงานหนักนะครับหนักขึ้นเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลเนาะและเมื่อควบคุมไม่ได้หรือได้ไม่ดีนะครับก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานโรคต่อมานะก็คือโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนนะครับสามารถกระตุ้นให้ร่างกายกักเก็บน้ำแล้วก็เกลือแร่นะครับหรือว่าเกลือเนี่ยมากขึ้นรวมถึงทำให้หลอดเลือดหดตัวส่งผลให้ความดันโลหิตเนี่ยสูงขึ้นได้นะครับนอกจากนี้ยังพบว่าความผิดปกติของไขมันในเลือดนะครับจะมีความเปลี่ยนแปลงได้บ่อยด้วยไม่ว่าจะเป็นไตรกลีเซอไรด์สูงไขมันดีหรือHDL ลดลงแล้วก็ไขมันเลวหรือ LDL เนี่ยเปลี่ยนไปในลักษณะที่สามารถเกาะผนังหลอดเลือดได้ง่ายขึ้นนั่นเองเมื่อหลอดเลือดนะครับแข็งแล้วก็ตีบเร็วขึ้นหัวใจก็ต้องทำงานหนักมากกว่าเดิมและหากปล่อยให้เกิดปัญหาเหล่านี้นะฮะต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเลยนะก็อาจจะนำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวได้ดังนั้นแล้วนะครับโรคอ้วนจึงไม่ใช่เพียงแค่ตัวใหญ่ขึ้นหรือน้ำหนักขึ้นเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของสุขภาพทั้งระบบเลยเป็นพฤติกรรมแล้วพฤติกรรมอะไรนะครับที่มันเป็นความเสี่ยงดีกว่าเนาะต้องมาพูดกันแบบนี้เผื่อใครทำพฤติกรรมเหล่านี้อยู่ก็จะได้ปรับเปลี่ยนกันเรื่องแรกที่อยากจะให้ทุกท่านผู้ฟังนะครับลองนึกย้อนกลับไปดูนะครับตัวอย่างก็คืออาหารที่เรารับประทานในแต่ละวันเนี่ยโดยเฉพาะอาหารแปรรูปสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกขนมขบเคี้ยวอาหารแช่แข็งหรืออาหารสำเร็จรูปบางชนิดอาหารเหล่านี้นะครับอาจจะกระตุ้นให้สมองรู้สึกอยากอาหารมากขึ้นและทำให้รู้สึกอิ่มช้าลงเมื่อรับประทานเป็นประจำนะจึงจะมีโอกาสนะได้รับพลังงานมากเกินกว่าร่างกายต้องการนั่นเองครับผมเรื่องที่2นะครับผมนั่งนานๆเป็นหรือเปล่านะหลายๆคนอาจจะแบบว่าก่อนฉันทำงานนี่อะไรอย่างนี้นะบางคนทำงานหน้าจอคอมนั่งโต๊ะ 6-8 ชั่วโมงเลยหรือบางคนนะฮะเลิกงานกลับบ้านก็ยังนั่งดูโทรศัพท์ดูโทรทัศน์หลายชั่วโมงต่อเนื่องเมื่อเราแทบไม่ได้รับขยับร่างกายแบบนี้ระบบเผาผลาญหรือการใช้พลังงานก็จะลดลงเช่นกันรวมไปถึงภาวะของความเครียดเรื้อรังนะครับหลายคนเวลาเครียดจะรู้สึกอยากกินโดยเฉพาะอาหารหวานอาหารมันหรืออาหารที่กินแล้วรู้สึกผ่อนคลายนั่นเองถ้าเกิดขึ้นเป็นประจำก็อาจจะทำให้ได้รับพลังงานมากกว่าที่ร่างกายต้องการนั่นเองแต่ที่สำคัญอีกเรื่องนึงที่พลาดไม่ได้เลยก็คือการนอนนะครับผมการนอนนะครับอย่างน้อยเนาะการนอนที่เราถ้าใครนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงเนี่ยอาจจะส่งผลต่อในเรื่องของฮอร์โมนความหิวแล้วก็ความอิ่มได้รวมถึงจะส่งผลในเรื่องของการทำงานของอินซูลินด้วยทำให้ร่างกายควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดีเท่าที่ควรนั้นแล้วลองนะครับผมสำรวจตัวเองดูว่าทุกวันนี้เรากำลังมีพฤติกรรมเหล่านี้อยู่หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารแปรรูปนั่งนานเครียดนะครับหรือสำคัญก็คือการนอนเนาะหากพฤติกรรมเล็กๆเหล่านี้ทำซ้ำๆวนๆในทุกๆวันก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้น้ำหนักของเราเพิ่มขึ้นได้และเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวด้วยนะครับผมทีนี้มาอีกเรื่องละกันนะที่จะมาพูดคุยกันก็คือสัญญาณเตือนของร่างกายแต่อื่นใดแล้วนะครับผมก็ฟังเพลงกันดีกว่านะฟังเพลงกันก่อนนะครับก่อนที่จะมารับฟังในเรื่องของสัญญาณเตือนของร่างกายที่จะบ่งบอกว่าเราน่าจะเริ่มเป็นโรคอ้วนกันแล้วครับ

กลับมาฟังในเรื่องของสุขภาพกันต่อนะครับในช่วงเวลาของเพลงเพื่อคุณนั่นเองนะครับเมื่อกี้เราทิ้งท้ายไปว่าสัญญาณเตือนอะไรที่ร่างกายเรานะบอกว่าเราอาจจะเข้าสู่ภาวะโรคอ้วนแล้วนะครับถ้าช่วงหลังๆรู้สึกเหนื่อยง่ายผิดปกตินะเดินนิดเดียวหรือทำกิจกรรมเบาๆก็รู้สึกหอบระดับน้ำตาลในเลือดไขมันในเลือดนะครับผมเริ่มผิดปกติมีอาการปวดเข่าหรือข้อเรื้อรังนะหรือมีอาการนอนกรนเสียงดังรวมถึงนะครับสงสัยว่าตัวเองเนี่ยอาจมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับด้วยอย่าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนอ้วนนะครับผมหรือเป็นเพียงเรื่องอายุเท่านั้นเพราะอาการเหล่านี้แหละครับผมอาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าน้ำหนักตัวกำลังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคุณแล้วคุณหมอนะครับแนะนำในเรื่องของค่าคนที่มีค่า BMI นะครับเกิน23มีความดันโลหิตสูงหรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจนะตั้งแต่อายุน้อยก็ควรที่จะเข้ารับการตรวจคัดกรองแม้ในตอนนี้นะครับยังมีอาการผิดปกติหรืออาจเล็กน้อยหรืออาจจะไม่มีเลยนะครับผมเพราะว่าการรู้ตัวเร็วย่อมทำให้เรามีโอกาสในการจัดการปัญหาได้เร็วขึ้นเพราะและสำหรับคนที่กำลังคิดว่าถ้าอ้วนแล้วจะต้องลดน้ำหนักให้ได้เยอะๆอย่างนี้นะครับผมถึงจะดีหรือเปล่าเนี่ยมีคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วจำเป็นจะต้องตั้งเป้าหมายใหญ่ๆจนทำให้ตัวเองรู้สึกกดดันนี้นะครับอันนี้ก็ต้องมาพูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะข้อมูลจากเป็นข้อมูลจากคุณหมอเนาะเขาบอกว่าแนวทางการดูแลผู้ป่วยนะของคุณหมอสำหรับการลดน้ำหนักเนาะประมาณ 5-10% เนี่ยของน้ำหนักตัวเนี่ยเริ่มต้นนะควรจะตั้งเป้าหมายแบบนี้สามารถช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของโรคร่วมโดยมีนัยยะสำคัญเนาะยกตัวอย่างเช่นถ้าใครมีน้ำหนัก80กิโลการลดลง 5% เนี่ยก็คือประมาณ4กิโลนั่นเองถ้านะครับลดได้ 10% ก็ประมาณ8กิโลเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเพิ่งคิดแบบว่าโอ้ต้องเอาลด8 20โล30โลอย่างเงี้ยครับจนรู้สึกมันท้อเนาะลองตั้งเป้าหมายเล็กๆนะครับทำได้จริงก่อนแล้วก็เริ่มขยับให้ร่างกายมากขึ้นนะถ้าสุขภาพเอื้ออำนวยลองเดินเพิ่มปริมาณมากขึ้นวันละ30นาทีจากที่มันน้อยกว่านั้นนะครับผมลดอาหารหวานลงลดอาหารแปรรูปเลือกรับประทานอาหารที่มันมีประโยชน์มากขึ้นและสิ่งสำคัญก็คือพักผ่อนนะหลับให้เพียงพอรวมถึงหาวิธีจัดการความเครียดที่เหมาะสมกับตัวเองนะสิ่งสำคัญนะครับผมไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนภายในวันเดียวปุ๊บเลยนะมันต้องเริ่มจากทีละเล็กทีละน้อยเพราะการดูแลโรคอ้วนเนี่ยต้องอาศัยความต่อเนื่องสำหรับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของน้ำหนักตัวนะครับแล้วก็พยายามลดน้ำหนักด้วยตนเองแล้วไม่ได้ผลก็ควรจะปรึกษาคุณหมอเพราะปัจจัยในเรื่องของการรักษาโรคอ้วนเนี่ยมีหลายแนวทางด้วยกันตั้งแต่การรับตัวการปรับโภชนาการการวางแผนการออกกำลังกายการใช้ยาควบคุมนะครับผมน้ำหนักในรายที่จำเป็นเนาะแล้วก็ในผู้ที่มีอาการรุนแรงอาจจะพิจารณาผ่าตัดลดขนาดกระเพาะโดยการรักษาควบคู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างเหมาะสมเพราะโรคอ้วนนะครับเป็นโรคเรื้อรังแล้วก็มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้จึงจะเป็นที่จะต้องมีการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับผมทางคุณหมอก็ฝากนะครับข้อคิดนะนี่น่าสนใจไว้ว่าการป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยย่อมดีกว่าการรอให้เกิดนะดีกว่าการรอให้เกิดโรคร่วมแล้วค่อยจะรักษาดังนั้นแล้ววันนี้ถ้าคุณผู้ฟังนะครับผมฟังรายการอยู่นะครับลองตั้งเป้าหมายแล้วก็เริ่มต้นง่ายๆเลยนะครับผมหลังจากฟังรายการจบลองลุกขึ้นเดินนะครับขยับร่างกายอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับวันนี้ลองลดหวานลงสักหน่อยก็ได้คืนนี้ลองนอนไวนะครับให้พอเพียงพอเมื่อถึงเวลานะครับตรวจสุขภาพประจำปีอย่าลืมนะครับตรวจระดับน้ำตาลด้วยตรวจไขมันในเลือดตรวจความดันโลหิตแล้วก็ประเมินน้ำหนักตัวเองให้เหมาะสมเพราะสุขภาพที่ดีนะครับเกิดจากการเปลี่ยนแปลงครั้งเล็กๆนะครับผมแล้วก็สม่ำเสมอนั่นแหละครับผมดังนั้นแล้วอย่าเพิ่งเครียดกันนะครับอย่าเพิ่งท้อกันใครที่เป็นโรคอ้วนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมพักฟังเพลงกันดีกว่านะครับผมใครที่กำลังฟังอยู่และกำลังเดินอยู่ยินดีมากๆเลยนะครับผมลดหวานนอนเร็วนะครับผมฟังเพลงกันจบแล้วเราก็จะได้เข้านอนแต่ฟังอีกสักเพลงสองเพลงนึงเดี๋ยวเรามาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายครับ

0: ังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงท้ายของรายการเพลงเพื่อคุณกันแล้วครับผมวันนี้ก็นำในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับผมเป็นข้อมูลเนาะในเรื่องของโรคอ้วนซึ่งตอนนี้ 45% นะครับผมที่เกิดขึ้นกับคนไทยนั้นแล้วโรคอ้วนไม่ใช่เรื่องที่ใครตัวของเราเลยนะครับผมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันสักหน่อยเพื่อที่จะลดภาวะหรือลดความเสี่ยงที่จะทำให้เราเป็นโรคอ้วนหรือตอนนี้ใครนะครับผมที่เป็นโรคอ้วนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าน้ำหนักค่า BMI ที่มันเกิน23เนาะก็อยากจะให้ทุกคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะเริ่มจากเล็กๆน้อยๆตั้งเป้าหมายเล็กๆน้อยๆ 5% 10% ดีกว่านะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเครียดหรือกดดันมากจนเกินไปทำให้เรามีกำลังใจต่อที่จะลดน้ำหนักหรือออกกำลังกายนะครับที่สำคัญเลยก็คือเรื่องอาหารเนาะควบคุมการกินนะครับผมทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่นะครับผมแล้วก็ออกกำลังกายเสริมที่สำคัญที่น้องอั้นย้ำตลอดก็คือการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะครับผมยังไงแล้วฝากไว้ด้วยในค่ำคืนนี้ใครที่รู้สึกว่าเอ๊ะเรานะครับผมอยากจะนอนแล้วแล้วก็อยากจะหลับให้เพียงพอก็จะบอกว่าราตรีสวัสดิ์นะครับแต่สำหรับใครที่นอนดึกๆนะครับแต่ตื่นสายได้นะครับผมก็สามารถฟังได้ถึงเที่ยงคืนเลยนะครับสำหรับสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ของเราครับสำหรับวันนี้น้องอั้นลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมวันที่27กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมวันที่27กันยายนนี้พร้อมเพิ่มหน่วยเลือกตั้งรองรับผู้มีสิทธิ
7: ์นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมจะมีขึ้นในวันที่27กันยายนนี้อย่างแน่นอนโดยสำนักงานประกันสังคมเร่งเตรียมความพร้อมรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เพิ่มขึ้นกว่า10เท่าจากแผนเดิมทั้งนี้ได้เพิ่มหน่วยเลือกตั้งจากประมาณ 2,000 แห่งเป็นกว่า 5,000 แห่งพร้อมจัดเตรียมคูหาบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ให้เพียงพอโดยใช้งบประมาณภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติประมาณ275ล้านบาทและไม่มีการขอเพิ่มงบประมาณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากคณะกรรมการประกันสังคมจะมีบทบาทกำหนดทิศทางและบริหารสำนักงานประกันสังคมจึงต้องการให้ผู้มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์และมีส่วนร่วมมากที่สุดโดยได้ปรับรูปแบบการเลือกตั้งและเพิ่มหน่วยเลือกตั้งในระดับอำเภอทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ประชาชนเข้าถึงการเลือกตั้งได้มากขึ้นนิตยาขุนสิมรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพุทธศักราช2569มุ่งลดขั้นตอนราชการลดภาระประชาชนยกระดับบริการภาครัฐ
8: คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดสัมมนาเรื่องกฎหมายอำนวยความสะดวกประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไรโดยมีนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษโดยเน้นย้ำความสำคัญของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพ.ศ. 2569ที่มุ่งมั่นปรับปรุงการให้บริการภาครัฐให้มีความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานรัฐลดขั้นตอนและภาระเอกสารเปิดเผยขั้นตอนระยะเวลาและค่าธรรมเนียมอย่างชัดเจนรวมถึงนำระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐได้ง่ายลดเวลาและค่าใช้จ่ายและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ทั้งนี้การสัมมนาเปิดเวทีให้ภาคส่วนต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและพัฒนาระบบบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้ทั้งนี้การสัมมนาเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากสมาชิกวุฒิสภานักวิชาการหน่วยงานรัฐภาคเอกชนและประชาชนเพื่อนำข้อเสนอไปพัฒนาการบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ประชาชนชาวสเปนหลายพันคนออกมาประท้วงรัฐบาลหลังวิกฤตผู้อพยพในเมืองเซลตายังคงยืดเยื้อสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประชาชนหลายพันคนในเมืองเซลตาดินแดนปกครองของสเปนบนชายฝั่งแอฟริกาเหนือออกมาเดินขบวนประท้วงรัฐบาลสเปนเนื่องจากไม่พอใจกับการจัดการวิกฤตผู้อพยพในพื้นที่หลังมีผู้อพยพอย่างน้อย 72,000 คนข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกเข้าสู่เมืองเซลตาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยการประท้วงดังกล่าวเกิดขึ้นตรงกับวันเซลตาซึ่งเป็นวันระลึกถึงผู้ว่าการคนแรกของเมืองนอกจากนี้ยังมีการประท้วงในหลายเมืองหลักทั่วสเปนอาทิกรุงมาดริดบาร์เซโลนาและบิลเบาทางด้านทางการเซลตาได้เปิดเผยว่าแม้เหตุการณ์วิกฤตผู้อพยพจะผ่านไปเกือบ5สัปดาห์แล้วแต่ยังมีผู้อพยพผิดกฎหมายมากกว่า 10,000 คนรวมถึงเยาวชนที่ไม่มีผู้ปกครองเดินทางมาด้วยต้องอาศัยอยู่ทั้งในค่ายพักพิงชั่วคราวรวมถึงตามท้องถนนและพื้นที่ชายหาดของเมืองเซลตาน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 23 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้ว
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: Soft Power ไทยคืออะไร
11: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
10: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Soft Power ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์สวัสดีเจ้าหลิวอัจฉริยะเจ้าขอเชิญพี่น้องเจ้าบ้านเฮาเจ้าละปูนงดเผาทุกพื้นที่เพื่อคุณภาพอากาศดีดีเพื่อสุขภาพดีดีของทุกคนภาคละปูนบ่เผานะเจ้าห่วมแห้งห่วนใจด้วยการงดเผาขยะเผาไรนาและบ่เผาป่าเผาขยะเผาไรนาเผาป่ามีความผิดตามกฎหมายและก่อมลพิษ PM 2.5 เลิกเผาเพื่ออากาศและสุขภาพติ

0: ากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
1: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
0: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
2: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์อยู่ลำพูนหมุนคลื่น FM 95วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค
1: ์มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูนมีเรื่องเดือดร้อนใจปัญหาในหมู่บ้านหรือพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นบำบัดทุกข์บำรุงสุขทุกปัญหาจะได้รับการประสานงานติดตามและแก้ไขอย่างจริงจังจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายด้วยสถิติการปิดเรื่องที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมรักษาความลับของผู้แจ้งอย่างสูงสุดเข้าให้ข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดณศาลากลางจังหวัดลำพูนหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือส่งเป็นจดหมายจาหน้าซองถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนหรือโทร053-560-506หรือ053-511-000หรือโทรสายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงที่1567ช่องทางออนไลน์ @LINE ID DRT ลำพูนหรือ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและช่องทางที่รวดเร็วทันใจกับระบบ Traffic Fondoง่ายๆแค่สแกน QR code เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดพิมพ์ค้นหา @traffifondu ถ่ายรูปจุดเกิดเหตุระบุปัญหาแล้วส่งมาได้เลยระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งสถานะการแก้ไขปัญหาให้ท่านทราบผ่านมือถือทันทีด้วยความห่วงใยจากจังหวัดลำพูนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนร่วมสร้างเมืองลำพูนให้สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053 525 565 หรือ053 525 566 สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: มทาง Facebook ไลฟ์ของคุณหมอไปฟังต่อนะอ่ะข่าวมาครับไปฟังข่าวต่อนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามอบรถเข็นและสิทธิสวัสดิการกลุ่มเปราะบางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
7: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามอบรถเข็นและสิทธิสวัสดิการกลุ่มเปราะบางพร้อมร่วมกับท้องถิ่นดูแลครัวเรือนเปราะบาง 100%
8: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมมอบกายอุปกรณ์และสิทธิสวัสดิการแก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ทั้งรถเข็นสำหรับคนพิการเงินสงเคราะห์การสนับสนุนการปรับสภาพที่อยู่อาศัยและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งนี้นายนิกรกล่าวว่าการดูแลกลุ่มเปราะบางต้องดำเนินการอย่างรอบด้านทั้งด้านรายได้ที่อยู่อาศัยสุขภาพการศึกษาการมีงานทำและสิทธิสวัสดิการโดยบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายท้องถิ่นเพื่อให้ความช่วยเหลือตรงกับปัญหาและนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโดยตั้งเป้าให้กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการและสิทธิสวัสดิการของรัฐ 100% ไม่ปล่อยให้ประชาชนตกหล่นจากระบบพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาชุมชนนิตยาคุณสิมรายงาน
2: คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมเห็นชอบเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาส่งศูนย์มรดกโลกกลางเดือนกันยายนนี้
9: นางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมเห็นชอบเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาเพื่อนำเสนอศูนย์มรดกโลกภายในวันที่15กันยายนนี้ซึ่งการนำเสนอครอบคลุมคุณค่าตามหลักเกณฑ์มรดกโลก2ด้านได้แก่การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมตามเส้นทางการค้าทางทะเลและความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับระบบนิเวศทะเลสาบสงขลาโดยครอบคลุมพื้นที่สำคัญ4แห่งได้แก่เมืองโบราณและชุมชนโดยรอบเมืองป้อมค่ายชิงกอร่านักเขาแดงและเมืองเก่าสงขลาบ่อยางนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบรายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกเมืองโบราณสีเทพเพื่อดำเนินการตามมติคณะกรรมการมรดกโลกทั้งการขยายพื้นที่บริเวณเขาคลังนอกการปรับปรุงผังเมืองและการคุ้มครองพื้นที่มรดกโลกกับพื้นที่โดยรอบโดยเตรียมรายงานต่อศูนย์มรดกโลกภายในวันที่1ธันวาคมนี้มาริชโยรายงาน
2: กระทรวงศึกษาธิการปรับระบบตรวจราชการใช้ข้อมูลและ AI เพื่อแก้ปัญหาการศึกษาและลดภาระครูยกระดับคุณภาพผู้เรียน
10: นายชูศิลป์วรเดชรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดทิศทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ2570โดยเน้นปรับระบบตรวจราชการจากการจัดทำรายงานไปสู่การช่วยพื้นที่แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วพร้อมนำข้อมูลเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์มาใช้สนับสนุนการทำงานและปรับจากการตรวจตามรอบเวลาเป็นการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องรวมทั้งปรับบทบาทผู้ตรวจราชการและศึกษานิเทศเป็นผู้ให้คำแนะนำและสนับสนุนพื้นที่นอกจากนี้จะลดภาระเอกสารและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเพื่อคืนเวลาให้ครูนำไปพัฒนาทักษะและศักยภาพผู้เรียนโดยมุ่งเน้นคุณภาพและผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวทาง Education for All และนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2559

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่เรา
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมไพอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ที่ไหวพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮือหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาพรวัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้า5-6 โมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีธรรมะอยู่หมวดหนึ่งชื่อว่าโพชฌงค์7ประการบทโพชฌงค์7ประการนี้ปรากฏอยู่ในโพชฌงคปริตสูตรมีมาในพระไตรปิฎกบทพระสูตรนี้เวลาคนเฮาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมีการอัญเชิญเอาพระปริตบทนี้มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลเพิ่มกำลังจิตกำลังกายกำลังใจให้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยหายจากโรคาอาพาธนั้นมีประวัติความเป็นมาและมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างใดโพชฌงค์เจ็ดนี้เป็นหลักธรรมสำคัญหมวดหนึ่งญาติโยมฮู้จักกันในฐานะที่เป็นบทสวดมนต์เรียกกันว่าโพชฌงคปริตสูตรและนับถือกันว่าเป็นพระพุทธมนต์สำหรับสวดสาธยายเพื่อให้คนป่วยได้สดับตรับฟังเมื่อฟังพระปริตบทนี้แล้วก็จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่ดำรงเป็นอยู่นั้นหือวิปราชคลาดหายออกไปเป็นประดุจดังน้ำอันกลิ้งกาดตกจากใบบัวใบบอนเปิ้นกล่าวไว้อย่างนั้นมูลเหตุที่เชื่อกันอย่างนี้ก็เพราะว่าเรื่องมีมาในพระไตรปิฎก กล่าวเล่าไว้ว่าเอกังสมยังมีในกาลสมัยยะคาบหนึ่งตันพระมหากัสสปะมหาเถระซึ่งเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านเกยอาพาธด้วยโรคภัยไข้เจ็บจนถึงแก่จะมรณภาพเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมท่านพระมหากัสสปะเถระพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมเรื่องโพชฌงคปริตสูตรนี้ให้ท่านพระมหากัสสปะเถระได้สดับตรับฟังเมื่อท่านพระมหากัสสปะเถระสดับตรับฟังบทโพชฌงคปริตสูตรนั้นแล้วก็หายจากโรคาอาพาธพยาธิร้ายที่ดำรงทรงเป็นอยู่อันนี้เรื่องที่หนึ่งทีนี้ต่อมาเรื่องที่สองเล่ากันว่ามีตั้นพระมหาโมกขลานะเถระอันนี้ก็เป็นพระอัครสาวกฝ่ายซ้ายแม้ว่าท่านจะมีอิทธิฤทธิ์สูงสุดแต่ก็บ่สามารถจะปลีกหลีกหนีจากโรคาอาพาธพยาธิร้ายไปได้ท่านก็เกิดโรคาอาพาธเข้ามาเบียดเบียนราวีในตนตัวของเปิ่นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงทราบอย่างนั้นก็เสด็จไปเยี่ยมไข้ตันพระมหาโมกขลานะเถระผู้เป็นอัครสาวกฝ่ายซ้ายแล้วพระองค์ท่านก็ได้แสดงโพชฌงคปริตสูตรนี้ให้ตันพระมหาโมกขลานะเถระได้สดับตรับฟังเมื่อตันพระมหาโมกขลานะเถระอัครสาวกฝ่ายซ้ายสดับตรับฟังแล้วโรคภัยไข้เจ็บที่ดำรงทรงเป็นอยู่นั้นก็วิปราชคลาดหายออกไปอย่างฉับพลันและรวดเร็วทีนี้อันนี้ต่อมาเป็นเรื่องที่สามเรื่องที่สามนี้เป็นเรื่องที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองทรงอาพาธอย่างนักการอาพาธของพระพุทธองค์ในกาลครั้งนั้นเป็นไปที่ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสเอาการอยู่พระพุทธองค์จึงรับสั่งมอบพระตันพระมหาจุนทะพระมหาจุนทะนี้เป็นน้องบ่าวของตันพระมหาสารีบุตรอัครสาวกฝ่ายขวาของพระพุทธเจ้าพระมหาจุนทะเถระนี้เป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่รูปหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในทางพระพุทธศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสถึงตันนั้นได้แสดงธรรมโพชฌงคปริตสูตรให้พระองค์ฟังเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สดับตรับฟังแล้วพระองค์ท่านก็ทรงหายจากพระอาการประชวรนั้นโดยเร็วพันทันด่วนจากเรื่องราวที่เล่ามาถึง3เรื่องนี้เนี่ยเมื่อบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายในครั้งสมัยพุทธกาลเพิ่นได้สดับตรับฟังก็ดีรวมไปจนกระทั่งถึงพุทธศาสนิกชนต่างหลายได้สดับตรับฟังก็ดีก็เลยบังเกิดความเชื่อสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงณปัจจุบันวันนี้ว่าหากปุกละผู้ใดไผ่ผู้หนึ่งซึ่งอาจจะถูกโรคาอาพาธพยาธิร้ายเข้ามาเบียดมาเบียนมากวนมาคุยก็จะปากันอาราธนาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ที่ตัวเองเคารพนับถือมาแสดงโพชฌงคปริตสูตรให้ฟังแล้วก็จะช่วยทำให้หายไม้แควนจากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่นั้นแต่ว่าโพชฌงคปริตสูตรที่พระเจ้าพระสงฆ์เพิ่นเอามาสวดให้เอาฟังนั้นเนี่ยเป็นคาถาภาษาบาลีซึ่งหมู่เฮาทั้งหลายทั้งปวงฟังแล้วเฮาก็จะแปลบ่ได้ว่าบทนั้นแปลว่าอะหยังทีนี้ก็การสวดเป็นภาษาบาลีนั้นคนฟังก็ฟังไปคนที่ฮู้ก็มีคนที่บ่เข้าใจก็มีอาจจะฟังแล้วก็บ่เข้าใจเนื้อความก็ได้แต่ที่ท่านแสดงธรรมไว้ในพระไตรปิฎกนั้นท่านแสดงเนื้อหาคือตัวแห่งหลักธรรมและธรรมะที่แสดงนั้นก็เป็นธรรมะเกี่ยวกับปัญญาเป็นธรรมะชั้นสูงซึ่งความจริงก็เป็นเรื่องของการทำใจให้สะอาดสว่างสงบผ่องใสและเป็นการรักษาใจเป็นพุทธวิธีเสริมสุขภาพให้แก่ตนตัวของเราเป็นธรรมดาว่ามนุษย์คนเรานั้นมีร่างกายกับจิตใจ เป็นสิ่งที่อาศัยซึ่งกันและกันเพราะร่างกายเจ็บป่วยบ่สบายคนทั่วไปก็มักจะพลานว่าจิตใจบ่สบายไปตัวเองใจเศร้าหมองกระวนกระวายกระซับกระส่ายไปตัวเองและในทำนองเดียวกันเมื่อจิตบ่สบายก็พลอยทำให้ร่างกายบ่สบายไปตัวเองเริ่มตั้งแต่รับประทานอาหารไม่ได้ร่างกายเศร้าหมองผิวพรรณซูบซีดเป็นสิ่งที่เนื่องอาศัยซึ่งกันและกันในทางตรงกันข้ามคือในทางที่ดีถ้าจิตใจดีใจสบายบางทีก็กลับมาช่วยร่างกายเป็นต้นว่าในยามเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าจิตใจสบายมีกำลังใจดีมีจิตใจผ่องใสเบิกบานโรคที่มากก็กลายเป็นโรคน้อยหรืออาจจะหายจากโรคนั้นหายแบบง่ายๆจากการที่จะหายยากก็หายง่ายขึ้นมายิ่งถ้าหากว่ากำลังใจที่ดีนั้นมีมากถึงระดับหนึ่งก็บ่เพียงแต่จะทำให้โรคบรรเทาเบาบางต้านแต่อาจจะช่วยรักษาโรคไปตัวเลยทั้งนี้ก็อยู่ที่ว่าจะช่วยทำใจของเราหรือว่ารักษาใจของเราได้นักน้อยแค่ไหนเพียงใดต้านเองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระมหาสาวกนั้นท่านเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มซึ่งมีจิตใจที่พัฒนาให้ดีงามเต็มที่ละมีสุขภาพด้านจิตสมบูรณ์เต็มที่เมื่อถึงเวลาที่ต้องการจึงเรียกเอาด้านจิตมาช่วยตั้งกายได้เต็มที่ถ้าบ่เหลือวิสัยของเหตุปัจจัยก็เอาของดีที่มีในใจออกมารักษากายที่เป็นโรคให้หายไปได้โพชฌงค์ปริตนั้นเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปบ่ใช่เฉพาะแต่คนป่วยตาอันถ้าหากว่าเราจะวิเคราะห์ดูตามรูปทรัพย์รูปทรัพย์ที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกก็จะเห็นได้ว่าทรัพย์เดิมนั้นท่านมีความมุ่งหมายไปแห่งอย่างหนึ่งมุ่งหมายว่าอย่างใดอาตมาภาพจะชี้แจงแสดงให้ฟังเนอว่าโพชฌงค์มาจากคำว่าโพชฌะกับองคะหรือว่าโพธิกับองคะจึงแปลว่าองค์แห่งผู้ตรัสรู้หรือองค์แห่งการตรัสรู้ก็ได้พูดตามทรัพย์ก็คือองค์แห่งโพธิหรือองค์แห่งพระโพธิญาณ นั่นเองหมายถึงองค์ประกอบหรือว่าลักษณ์ธรรมที่เป็นเครื่องประกอบของการตรัสรู้หรือองค์ประกอบแห่งโพธิญาณแสดงว่าลักษณ์ธรรมนี้สำคัญนักเพราะเป็นธรรมที่จะช่วยให้เกิดการตรัสรู้การตรัสรู้นั้นเป็นเรื่องของปัญญาปัญญาคือความรู้ความเข้าใจถึงขั้นที่จะทำให้ตรัสรู้ตรงนี้มีความลึกซึ้งลงไปกล่าวคือว่าการตรัสรู้นั้นหมายถึงว่าประการที่หนึ่งรู้แจ้งความจริงของสิ่งทั้งหลายเห็นสว่างล่งทั่วไปหมดบ่มีจุดมองจุดมัวเพราะความรู้นั้นชำระใจให้หมดกิเลสให้บริสุทธิ์ตนเพราะฉะนั้นปัญญาตรัสรู้นี้จึงหมายถึงความรู้ที่บริสุทธิ์หรือความรู้ที่เป็นเหตุให้เกิดความบริสุทธิ์ประการที่สองปัญญาที่ทำให้ตรัสรู้นี้ทำให้เกิดความตื่นคือเดิมนั้นมีความลับอยู่ความลับนี่ไม่ใช่ว่านอนลับอยู่บนเตียงนะความลับก็คือความประมาทมัวเพลิดเพลินมัวหลงไหลบ่ลืมตาลืมใจดูความจริงและมีความหลงไหลในสิ่งต่างๆเป็นต้นว่ามีความมกมุ่นมัวเมายึดติดในสิ่งต่างๆเมื่อปัญญาหูแจ้งความจริงตรัสรู้แล้วก็กลายเป็นผู้ตื่นขึ้นพ้นจากความลับพ้นจากความประมาทมัวเมาพ้นจาก

ถ้าเป็นผู้ป่วยไข้ก็เรียกว่ามีสภาพจิตที่เหมือนกับไม่ได้ป่วยอย่างที่เรียกว่ากายป่วยแต่ใจไม่ป่วยหรือป่วยกายแต่ใจไม่ป่วยดังที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสสอนท่านผู้สูงอายุท่านผู้เจ็บป่วยกระซอกกระแซกกระซับกระใสเป็นสอนในวัยชราของพระภิกษุเฒ่าแต่ละตนแต่ละองค์ว่าเมื่อทำใจว่าถึงแม้ร่างกายของเราจะป่วยแต่ใจของเราจะไม่ป่วยด้วยต้องว่าอย่างนี้นะคิดอย่างนี้อยู่โดยตลอดสู้กับมันตลอดอย่าไปท้อถอยกับมันถ้าทำได้อย่างนี้ก็จะเป็นจิตใจที่มีความสุขแล้วก็จะช่วยผ่อนคลายเมื่อเราห่างหายจากโรคนั้นหรืออย่างน้อยก็บรรเทาทุกขเวทนาที่เกิดจากโรคนั้นลงได้อันนี้คือการอธิบายความหมายของคำว่าโพชฌงค์ที่แปลว่าองค์แห่งการตรัสรู้เนี่ยละญาติโยมทั้งหลายโพชฌงค์เป็นองค์แห่งการตรัสรู้เป็นธรรมะเยียวยารักษาคนไข้คนป่วยองค์แห่งการตรัสรู้และสุขภาพที่ดีสมบูรณ์จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อเราเป็นอย่างไรจะให้เราสมบูรณ์แข็งแรงมีสุขภาพจิตที่แจ่มใสเบิกบานนั้นทำอย่างไรต่อจากนี้ก็ควรจะมาสำรวจกันว่าหลักธรรมที่เป็นองค์ประกอบของการตรัสรู้นั้นมีอย่างพ้องและมีความหมายอย่างไรโพชฌงค์นั้นมีเจ็ดประการด้วยกันเรียกกันว่าโพชฌงค์เจ็ดเหมือนอย่างที่บอกไว้ในบทสวดมนต์ว่าโพชสังโฆสติสังขาโตโพชฌงค์นั้นจะเริ่มด้วยองค์ที่1คือองค์สติองค์ที่2คือองค์สัมมาวิจยะองค์ที่3คือองค์วิริยะองค์ที่4คือองค์แห่งความปิติองค์ที่5คือองค์แห่งปัสสัทธิและองค์ที่6คือองค์แห่งสมาธิองค์ที่7องค์สุดท้ายคือองค์แห่งอุเบกขารวมเป็นองค์ธรรมที่เรียกกันว่าโพชฌงค์เจ็ดประการโพชฌงค์เจ็ดประการนี้ลองมาดูความหมายเป็นรายข้อให้ก่อนจะอธิบายให้ฟังว่าในหลักธรรมที่เรียกกันว่าโพชฌงค์เจ็ดหรือองค์แห่งการตรัสรู้เจ็ดประการนั้นการตรัสรู้เป็นจุดหมายที่ต้องการองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ก็เปรียบเสมือนเครื่องมือที่จะช่วยให้บรรลุจุดหมายที่ต้องการก่อนที่จะใช้เครื่องมือก็ต้องทำความรู้จักกับเครื่องมือหรือทำความรู้จักกับอุปกรณ์ก่อนว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างนั้นมีอะไรอย่างพ้องจะใช้สำหรับทำมาอย่างพ้ององค์ประกอบที่1สติสติเป็นธรรมะที่เรารู้จักกันดีแปลว่าความระลึกได้ระลึกได้อย่างไรท่านบอกว่าสตินั้นมีลักษณะเป็นเครื่องดึงจิตไว้กับสิ่งนั้นๆซึ่งภาษาธรรมเรียกว่าอารมณ์ดึงจิตหรือว่ากุมจิตไว้กับอารมณ์อารมณ์ในที่นี้ก็คือสิ่งที่เราต้องเกี่ยวข้องทุกอย่างสิ่งที่เรารับรู้สิ่งที่ใจเราระลึกนึกถึงได้เรียกกันว่าอารมณ์บ่ใช่อารมณ์อย่างในภาษาไทยในที่นี้เพื่อกันความสับสนกับภาษาไทยก็จะพูดว่าสิ่งแทนที่จะพูดว่าอารมณ์สติมีหน้าที่ดึงหรือว่าตรึงจิตไว้กับสิ่งนั้นๆถ้าเราจะทำมาอย่างก่อเพื่อระลึกเพื่อจิตระลึกนึกถึงสิ่งนั้นดึงเอาไว้เหมือนกับเชือกสมมติว่ามีหลักปักไว้และมีสัตว์ตัวหนึ่งเป็นต้นว่าลิงถูกเชือกผูกอยู่ไว้กับหลักนั้นจิตของเรานี้ก็เปรียบได้กับลิงเพราะว่าวุ่นวายมากดิ้นรนมากอยู่บ่สุขท่านเปรียบเทียบว่าต้องผูกลิงเอาไว้กับรักถ้าบ่อย่างนั้นลิงก็จะหนีไปบ่อยู่กับที่หรืออาจจะลุดหายไปเลยก็ได้สิ่งที่จะผูกลิงก็คือเชือกเมื่อเอาเชือกมาผูกลิงมัดไว้กับรักลิงไปไหนบ่ได้ก็วนอยู่กับรักหรือใกล้ๆกับรักนั้นท่านเปรียบเทียบในทางธรรมะว่าจิตนั้นเหมือนกับลิงรักที่ผูกไว้นั้นเหมือนกับสิ่งที่เราเกี่ยวข้องต้องทำในขณะนั้นจะเป็นกิจที่ต้องทำหรือเป็นธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือหลักนั้นเชือกที่ผูกก็คือสติสติเป็นตัว

0: ที่ผูกจิตไว้กับหลักหรือสิ่งนั้นดึงไว้คุมไว้กำกับไว้บ่ให้ลดหายไปถ้าเป็นสิ่งเฉพาะหน้าซึ่งปรากฏอยู่หรือโผล่เข้ามาก็เพียงแค่ดึงจิตไว้กับสิ่งนั้นๆเอาจับกุมไว้กำกับไว้บ่ให้ลดลอยหรือผ่านหายไปไหนอย่างที่อู้กันว่าเวลาทำอะไรก็ให้ระลึกไว้คือคอยนึกถึงสิ่งที่เรากำลังทำนั้นนึกถึงอยู่เรื่อยๆให้สิ่งนั้นอยู่ในการรับรู้หรืออยู่กับจิตของเราไม่ให้แคล้วคลาดไม่ให้พลัดกันไปอย่างนี้อย่าให้สิ่งนั้นลดหายหรืออย่าให้จิตใจของเฮานั้นฟุ้งซ่านลดลอยไปในที่อื่นแต่ที่นี้ถ้าสิ่งนั้นอยู่ลอยไกลออกไปที่อื่นบ่ปรากฏอยู่เช่นเป็นเรื่องอดีตที่ผ่านไปแล้วยกตัวอย่างเป็นต้นว่าธรรมะคือคำสอนที่ได้ฟังมาก่อนหรือสิ่งที่ได้เล่าได้เรียนมาก่อนเมื่อหลายวันหลายเดือนหลายปีไปแล้วผ่านมาสิ่งนั้นอยู่ห่างสติกอดทำหน้าที่ดึงเอามาเมื่อตะกี้ดึงไว้ไม่ให้ไปไหนก็ให้อยู่กับสิ่งนั้นทีนี้ถ้าสิ่งนั้นอยู่ห่างก็ดึงเอามาหรือดึงจิตไปไว้กับสิ่งนั้นเพื่อไปอยู่ด้วยกันนี่คือสิ่งที่เรียกว่าสติสติดึงเอาจิตมากำกับไว้กับสิ่งที่ต้องการหรือสิ่งที่เราควรจะเกี่ยวข้องทำให้สิ่งนั้นอยู่ในการรับรู้ของจิตไม่หลุดลอยไม่หล่นหายไม่พัดกันไปเสียนี่ก็คือหน้าที่ของสติประโยชน์ของสติก็อยู่ตรงนี้อันนี้คือเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เรียกกันว่าองค์ประกอบที่หนึ่งของโพชฌงค์ทั้ง7คือได้แก่การมีสติเวลาเจริญสมาธิธรรมเพื่อจะก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานนั้นสติของเราต้องกำกับอยู่กับตัวเก่าเฮาอย่างแน่นิ่งอย่าทำให้สตินั้นขาดลุดลอยไปทางอื่นเพราะฉะนั้นสติจึงเป็นเรื่องสำคัญจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างแท้จริงข้อที่1ในข้อที่2ธรรมวิจยะหรือว่าธรรมวิจัยแปลว่าการวิจัยธรรมวิจัยแปลว่าการเฟ้นหรือเลือกเฟ้นคือใช้ปัญญาไตร่ตรองพิจารณาสอดส่องค้นคว้าหลักธรรมะก็คือความจริงความถูกต้องสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลกันหรือคำสอนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นจริงความถูกต้องดีงามและสิ่งที่เป็นประโยชน์นี้เกื้อกูลต่อกันและกันสิ่งนั้นอาจจะอยู่ต่อหน้าเฮาก็ได้เป็นต้นว่าเรามองเห็นอะไรอยู่ข้างหน้าหรือขณะนี้เรากำลังเผชิญกับอารมณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเฮาก็เฟ้นคือมองค้นขวาให้เห็นธรรมเฟ้นเอาหลักธรรมะอันออกมาให้ได้หรือมองอะไรก็ให้เป็นธรรมถ้ามองบ่ดีใจของเฮาก็วุ่นวายปั่นป่วนกระวนกระวายเดือดร้อนแต่ถ้ามองให้ดีนั้นถึงแม้ว่าสิ่งที่คนทั่วไปเขาว่าบ่ดีบ่ชอบใจแต่เมื่อเฮาจำเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นเฉพาะหน้าแล้วเฮาก็มองให้มันเป็นธรรมะไปหรือมองให้หันเป็นธรรมะขึ้นมาทำแบบนี้ก็จะถือว่าเป็นการใจรักธรรมวิจัยอย่างนี้เรียกว่ามองอะไรก็ได้ถ้ามองให้ดีแล้วมันก็เป็นธรรมหรือธรรมที่ทำให้เห็นธรรมเราก็จะสามารถทำได้ทั้งหมดเหมือนอย่างอาจารย์ที่สอนธรรมะบางท่านท่านเน้นในเรื่องนี้ว่ามองอะไรให้เห็นเป็นธรรมมองใบไม้มองอิฐมองดินก็เป็นธรรมดาหมดถ้ามองไม่ดีอะไรอะไรมันก็เป็นอธรรมหมดทำให้ใจของเขาเสียหายเป็นต้นว่าหันคนบ่น่าดูถ้ามองสิ่งที่บ่ดีก็เกิดโทสะแต่ถ้ามองให้ดีอาจจะเกิดกรุณาเกิดความสงสารอย่างนี้เป็นต้นหรืออย่างที่พระเถรีท่านหนึ่งสมัยพุทธกาลถึงวาระหน้าที่ที่จะไปจัดอุโบสถก็ไปจุดเตียนขึ้นแสงเตียนส่องสว่างขึ้นมาภิกษุณีรูปนั้นท่านมองไปที่เปลวเทียนนั้นครั้นนั้นก็บังเกิดความคิดเห็นเกิดขึ้นว่าเฮาก็เหมือนเปลวเทียนเปลวไฟนี่ละมองหันเปลวเทียนนั้นหันความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป พอมองอย่างนี้ก็หันทำทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งต่างหลายนี้อยู่ที่เรามองต้องมองต้องรู้จักมองมองให้ดีมองให้เป็นมองให้เห็นธรรมหรือมองให้เป็นธรรมทีนี้ประการต่อไปธรรมวิจัยนั้นพิจารณาไตรตรองสิ่งที่สติดึงมาอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวไปให้ฟังแล้วว่าเขาอาจจะใช้สติดึงสิ่งที่อยู่ห่างไกลเช่นเป็นต้นว่าสิ่งที่เขาได้เล่าเรียนมาแล้วได้ฟังมาก่อนแล้วอาจจะเป็นน้ำธรรมคำสอนต่างๆเข้ามาสู่จิตแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาเฟ้นหาความหมายเฟ้นหาสาระอรรถประโยชน์เลือกเฟ้นเอามาใช้ให้เหมาะสมคือตรงกับที่เขาต้องการจะใช้ให้ได้ผลเป็นต้นว่าเวลาเราอยู่นิ่งๆว่างๆเราก็ลองระลึกนึกถึงทบทวนธรรมะที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาแล้วเอามาเลือกเฟ้นเอานำมาใช้ให้ถูกต้องกับโอกาสใช้ให้เหมาะกับกิจกรรมเฉพาะหน้าหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของคนเราได้อย่างถูกต้องพอเหมาะพอดีการเลือกเฟ้นออกมาให้ถูกต้องนี้เรียกว่าธรรมวิจัยเหมือนกันแม้กระทั่งว่าเฟ้นให้ความรู้เฟ้นให้รู้ว่าความหมายของหลักธรรมนั้นคืออะไรในกรณีนั้นๆมุ่งเอาแง่ไหนอย่างนี้เรียกกันว่าธรรมวิจัยที่นี้ประการต่อมาองค์ประกอบในองค์ที่3อันนี้เรียกกันว่าวิริยะสัมโพชงวิริยะแปลว่าความเพียรความเพียรนี้แปลตามรูปศัพท์ว่าเป็นผู้กล้าหาญหรือเป็นผู้ที่มีความแก้วกล้าวิริยะหรือว่าวิริยะก็เป็นอันเดียวกันซับเดียวกันมาจากคำว่าวีระซึ่งได้แก่ความเป็นวีรบุรุษอย่างที่เขามักจะพูดกันในคำนองนี้ว่าวีรบุรุษวีรสตรีวีรชนตลอดจนกระทั่งถึงบรรดาวีทั้งหลายต่างๆนั่นแหละที่เป็นสมควรจะได้รับการยกย่องว่าเป็นคนกล้าวิริยะหรือว่าความแก้วกล้านี้หมายถึงพลังความเข้มแข็งของจิตใจที่จะเดินที่จะก้าวหน้าต่อไปถึงว่าจะเผชิญกับอุปสรรคปัญหาความยุ่งยากความลำบากถึงจะเป็นงานนักหรืองานมีภัยก็บ่ขั้นคร้ำบ่หวั่นไหวบ่หวาดกลัวใจสู้บ่ย่อท้อบ่ท้อถอยบ่ท้อแท้มีกำลังประคับประคองใจของตัวเองไว้ไม่ให้ถอยอันนี้เรียกว่าวิริยะก็เป็นหลักสำคัญเป็นตัวสำคัญเป็นความเข้มแข็งเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้ทำได้สำเร็จองค์ประกอบที่4ก็คือว่าปีติปีติแปลว่าความอิ่มใจหรือความดื่มด่ำซาบซึ้งความปลาปลื้มจิตใจของเขาก็ต้องการอาหารหล่อเลี้ยงคล้ายกับว่าร่างกายเหมือนกันปีนี้ปีตินี้เปิ้นจัดว่าเป็นอาหารสำคัญที่หล่อเลี้ยงความสำคัญของจิตใจไว้บางทีบางท่านที่ได้เจริญธรรมดีแล้วก็ตามจะรับประทานอาหารทางร่างกายบ่พอนักแต่ถ้าอิ่มใจสามารถทำให้ตัวเองมีจิตปีติได้เสมอรู้สึกอิ่มตลอดเวลาเพราะมันอิ่มใจอิ่มไปถึงร่างกายตัวเองก็จะเป็นผู้มีหน้าตาผิวพรรณวรรณะเปล่งปลั่งผ่องใสกระปี้กระเปร่าร่างกายก็พลอยเอิบอิ่มไปได้ด้วยกันอย่างที่ท่านเรียกว่าปีติภักขาแปลว่าผู้มีปีติเป็นภักษาคือมีปีติเป็นอาหารนั่นเองเพราะฉะนั้นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะช่วยจิตใจของตัวเองก็คือพยายามสร้างปีติขึ้นมาปีติเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจให้เอิบอิ่มความอิ่มใจจะช่วยได้นักแม้บางคนเขาจะรับประทานอาหารได้นักแต่ถ้าจิตมีความวิตกกังวลเร่าร้อนใจร่างกายก็อาจจะซูบซีดทรุดโทรมลงไปได้แต่คนที่สบายใจอยู่เสมออิ่มเอิบใจอยู่เสมอใจดีเสมออาจทำให้ร่างกายดีมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสไปตัวโดยที่อาหารกายนั้นมีแต่เพียงพอประมาณเพราะฉะนั้นปีตินี้จึงเป็นลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งเป็นธรรมะที่ควรจะสร้างให้เกิดมีในใจของตัวเองอยู่เสมอ องค์ประกอบที่5คือปัสสัทธิปัสสัทธิแปลว่าความผ่อนคลายหรือความสงบเย็นหรือความสงบเย็นกายเย็นใจคือไม่กระสับไม่กระส่ายไม่เขม็งเครียดสงบเย็นกายท่านหมายเอาความลึกซึ้งถึงการสงบผ่อนคลายของเจตสิกแต่เราจะถือเอาการสงบผ่อนคลายของร่างกายธรรมดาก็ได้แบบง่ายๆคนเราถ้ามีความเครียดมีเรื่องบัดสบายกายบัดสบายใจแล้วมันจะเครียดทั้งกายและใจสภาพที่ตรงกันข้ามกับปัสสัทธิก็คือความเครียดเมื่อมีเรื่องกลุ้มกังวลใจอันอย่างต่างๆแล้วสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นที่ใจก่อนและก็จะพลอยเครียดตามร่างกายไปตัวเองหรือถ้าร่างกายเครียดใจก็พลอยเครียดไปตัวเองเป็นต้นว่าพระพุทธเจ้าครั้งยังเป็นนอโพธิสัตว์เจ้าก่อนจะตรัสรู้ทรงทดลองบำเพ็ญทุกขกริยากั้นลมหายใจจนกระทั่งร่างกายสั่นสะท้านก็เกิดความเครียดเกิดความกระซับกระส่ายตามร่างกายและจิตใจเหมือนเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านจึงฮึเจริญธรรมที่ตรงกันข้ามกับความเครียดนั่นก็คือปัสสัทธิความสงบเย็นความผ่อนคลายร่างกายก็ผ่อนคลายจิตใจก็ผ่อนคลายภาวะนี้เรียกว่าปัสสัทธิเป็นสิ่งที่ดีมากเป็นตัวที่มักจะตามปีติมาคือตามความพอใจอิ่มใจมาก็จะเกิดความผ่อนคลายสบายใจต่อมาองค์ประกอบที่6คือสมาธิสมาธิแปลว่าความที่มีจิตใจตั้งมั่นหรือว่ามีจิตใจแน่วแน่อยู่กับสิ่งนั้นๆถ้าพิจารณาสิ่งใดก็คือจิตใจแน่วแน่จับอยู่ที่สิ่งนั้นถ้าทำคิดทำงานอะไรอย่างก็คือใจของเราแน่วแน่อยู่กับสิ่งนั้นอย่างที่เรียกว่าใจอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานอันนี้เรียกกันว่าสมาธิทีนี้ต่อมาหลักธรรมะในข้อที่7โพชฌงค์ข้อที่7นั้นเปิ้นว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์นี้อุเบกขานั้นก็แปลว่าความวางเฉยความวางเฉยนั้นก็คือว่าถ้าเฮาหันอย่างเฮารับรู้อันอย่างแล้วเฮาวางเฉยเสียบางทีมันก็เป็นเพียงแค่ความวางเฉยภายนอกหรือพยายามทำเป็นเฉยแต่ใจไม่เฉยจริงและไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรอย่างนี้บ่ถูกต้องเฉยอย่างนี้ไม่ใช่อุเบกขาความวางเฉยหรือว่าความอุเบกขาตามความหมายในเรื่องนี้ก็คือหมายถึงความเรียบสงบของจิตที่เป็นกลางๆไม่เอ็นเอียงไปข้างโน้นข้างนี้และเป็นความเฉยเฉยรู้รู้ทันจึงเฉยไม่ใช่เฉยไม่รู้หรือเฉยเพราะไม่รู้เป็นการเฉยดูอยู่อย่างรู้ทันและพร้อมที่จะทำการเมื่อถึงจังหวะอันนี้คืออุเบกขาโพชฌงค์ตั้ง7ประการนี้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านต้องการให้เราเจริญโพชฌงค์ตั้ง7นี้อย่างดีงามเพื่อที่จะเป็นองค์ประกอบก้าวเข้าไปสู่การตรัสรู้หรือเจริญภาวนาไว้เวลาเฮาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะก่อให้เกิดอารมณ์ธรรมะปีติเกิดขึ้นทำเมื่อเฮาหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยตามบทพระสูตรที่พระสงฆ์เปิ้นจังสวดให้เฮาฟังว่าโพชฌงโคสติสังขาโตธรรมานังวิจโยตถาวิริยัมปีติปัสสัทธิโพชฌงคาจตถาปะเรสมาธุเปคะโพชฌงคาสเตเตสัพพัสสินามุนินาสัมมัทธคตาภาวิตาพหุลีกตาสังวัตตันติอภิญญายะนิพพานายะจะโพธิยาเอเตนะสัจวัจเจนะโสทิเตโหตุสัพพทาเอกสมิงสมเยนาโถโมคลานัญจกสปังคิลาเนทุกิเตทิสาโพชฌงเคสัตเทสยิเตจะตังอภินันทิตวาโรคามุจิงสุตังคเนเอเตนะสัจวัจเจนะโสทิเตโหตุสัพพทาเอกทาธรรมราชาปิเคลัญเยนาภิปิริโตจุนทะเถเรนะตันเยวะพนาเปตวานสาธรังสัมโมทิตวาจาปาทาตัมหาวุฒาสิธานโสเอเตนะสัจวัจเจนะโสทิเตโหตุสัพพทา ปะหินาเตจะอาภาธาตินันนัมปิมเหสินังมะขาหตากิเลสวะปัตตานุปติธรรมตังเอเตนะสัจวเตนะโสทิเตโหตุสัพพทาอันนี้ก็คือบทโพชฌงคปริตตสูตรซึ่งญาติโยมทั้งหลายสามารถนำเอาพระสูตรนี้ไปเจริญไปสวดให้ตนเองได้เวลาเฮาเจ็บไข้ได้ป่วยให้บ่สวดที่เฮาก็สวดคนเดียวหรือว่าเฮาอาจจะไปขอนิมนต์ครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ที่เฮาเคารพนับถือเพื่อตั้งมาเจริญพระพุทธมนต์บทนี้ให้เฮาฟังแล้วเฮาก็จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บอันนั้นได้นี่คือเรื่องโพชฌงคปริตตสูตรซึ่งอาตมาภาพนำเสนอไปในเบื้องต้นก่อนรายละเอียดต่างๆนั้นมีมากกว่านี้ถ้ามีเวลาว่างก็จะนำมาเล่าให้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายฟังสืบต่อไปแฮมเนอร์ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายอาตมาภาพเล่าเรื่องราวของสมณเณรที่มีวิถีชีวิตอยู่ในครั้งสมัยพุทธกาลมากมายหลายต่อหลายรูปเล่าให้ญาติโยมต่างหลายฟังวันนี้ก็จะเอาประวัติของสมณเณรรูปหนึ่งซึ่งสมณเณรรูปนี้ไม่ได้มีชีวิตอยู่ในครั้งสมัยพุทธกาลแต่ว่ามีชีวิตอยู่หลังสมัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วถึง 2,000 กว่าปีสมณเณรรูปนี้ได้ดำรงตำแหน่งเป็นถึงสมเด็จพระสังฆราชเลยก็คือหมายความว่าสมณเณรรูปนี้ต่อมาเปิ้นได้รับการสถาปนาให้เป็นสมเด็จพระสังฆราชแห่งประเทศศรีลังกามีประวัติน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายที่ศึกษาเรื่องเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าครั้นเมื่อพระพุทธศาสนามาประดิษฐานอยู่ในประเทศไทยเฮานั้นเป็นเวลาเมื่อนานก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าของอย่างที่อยู่ไปเมื่อนานหากบ่พัฒนาปรับปรุงมันก็หม่นเล่าเศร้าหมองลงไปการพระศาสนาก็เป็นอย่างนั้นมาถึงยุคหนึ่งสมัยหนึ่งการพระศาสนาทดถอยลงไปพ่องพระสงฆ์ไทยก็ได้ปากันเดินทางไปศึกษาและสืบทอดพระพุทธศาสนาทั้งการเรียนและการปฏิบัติธรรมศึกษามาจากประเทศศรีลังกาสมัยนั้นเรียกกันว่าลังกาทวีปแล้วก็กลับมาอบรมสั่งสอนพระพุทธศาสนาแบบลัทธินิกายลังกาวงณบริเวณประเทศไทยของเราโดยมีจุดศูนย์กลางแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจนกระทั่งได้รับความนิยมแพร่หลายต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเสด็จขึ้นครองราชพระองค์ท่านทรงได้ยินเกียรติศัพท์ชื่อเสียงของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงว่าเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบจึงได้อาราธนานิมนต์พระสงฆ์ลังกาวงขึ้นไปเผยแผ่ประกาศพระศาสนานิมนต์จากเมืองนครศรีธรรมราชมาเผยแผ่พระศาสนาที่อาณาจักรสุโขทัยในยุคสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงจึงได้เจริญแพร่หลายนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงสมัยอยุธยาสมัยรัตนโกสินทร์พระพุทธศาสนาก็เป็นพระพุทธศาสนาแบบลัทธินิกายลังกาวงทั้งนั้นต่อมาพระพุทธศาสนาในประเทศลังกาอันเป็นต้นแบบของนิกายลังกาวงในประเทศไทยเนี่ยที่ลังกานั้นก็บังเอิญว่าศาสนาได้เสื่อมลงไปพ่องว่ากันว่าพระสงฆ์ได้หมดสิ้นไปจากประเทศเหลือเพียงแค่สมณเณรรูปเดียวชื่อว่าสรณังกรสมณเณรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 2,282 ในรัชสมัยของพระเจ้าศรีวีระปรกมนเรนทราสิงห์เนื่องจากพระราชาพระองค์นี้บ่ได้เอาใจใส่ในพระพุทธศาสนาบ่ได้ถวายการทนุบำรุงพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาจึงทำท่าจะสูญสิ้นไปจากลังกาทวีปประวัติศาสตร์เล่ากันว่าพระเจ้านเรนทรสิงห์พระองค์นี้เนี่ยทำการปิตุฆาตคือฆ่าพ่อแย่งชิงราชสมบัติจากพระราชบิดาแล้วปลงพระชนพระราชบิดาเมื่อเสด็จขึ้นครองราชแล้วก็มีความร้อนเร่าในพระราชฤทัยกลัวในบาปนั้นทำให้บันทมบันลับนอนบันลับเพราะว่าบาปอกุศลที่ตัวเก่าทำไว้คอยติดตามหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลาพระองค์ก็ทรงปรึกษาบรรดาสมณะจีพราหมณ์ทั้งหลายว่าจะมีวิธีล้างบาปได้อย่างไรพ่องพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาถวายพระพรว่าบาปใครทำคนนั้นก็รับไปยิ่งเป็นอนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่นี้นับได้ว่ามีโทษหนักบาปนี้ล้างบ่ได้ตกนรกอย่างเดียวส่วนว่านักบวชในศาสนาพราหมณ์ฮินดูกล่าวว่าบาปที่ทำแล้วจะด้วยความตั้งใจหรือบ่ตั้งใจก็ตามบาปเล็กบาปน้อยบาปหนักหนาสาหัสเพียงใดก็ตามถ้ามีเจตนาจำนงแน่วแน่จะล้างบาปย่อมจะล้างบาปไปได้ด้วยการอาบน้ำเทพมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้านเรนทรสิงห์ทรงปอพระทัยในคำตอบของนักบวชศาสนาพราหมณ์ฮินดูจึงทรงหันไปนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูและฮื้อการอุปถัมภ์บำรุงศาสนาพราหมณ์เป็นอย่างดีขณะเดียวกันก็บปอพระทัยบรรดาพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนามีพระราชดำรัสตรัสสั่งให้ยับพระสงฆ์ซิกเป็นจำนวนมากทำลายวัดวาอารามเจดีย์วิหารเผาพระไตรปิฎกและคัมภีร์ต่างพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนนักมากมายพระสงฆ์ต่างหลายต่างก็ปากันหนีกระเจิดกระเจิงเพราะว่ากลัวในราชภัยการพระศาสนาก็ทำท่าว่าจะสูญสิ้นไปจากประเทศศรีลังกาแบบบ่มีเหลือเพราะว่าถูกเบียดเบียนดังกล่าวมาให้ฟังแล้วเดชะบุญที่ว่าพระเจ้าศรีวิชัยราชสิงหะผู้สืบทอดราชสมบัติต่อจากพระเจ้านเรนทรสิงห์พระองค์ทรงสนพระทัยในพระพุทธศาสนาได้ทนุบำรุงสังฆมณฑลด้วยดีสมณเณรสรณังกรจึงถวายพระพรแนะนำให้พระเจ้าศรีวิชัยราชสิงหะสถาปนาพระพุทธศาสนาทนุบำรุงอุปถัมภ์บำรุงพระภิกษุสงฆ์ขึ้นมาฟื้นฟูวงแห่งพระสงฆ์ขึ้นมาแห่งกรรมหนึ่งพระเจ้าศรีวิชัยราชสิงหะก็ทรงหันชอบโดยทุกอย่างทุกประการจึงทรงแต่งทูตานุทูตเข้ามายังเมืองสยามเพื่อที่จะขอคณะสงฆ์ออกไปทำการอุปสมบทกุลบุตรที่เมืองลังกาทวีปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาขึ้นมาแห่งใหม่เมื่อคณะทูตนั้นเดินทางมาถึงพระนครศรีอยุธยาสยามประเทศในสมัยนั้นก็ได้รับข่าวว่าพระเจ้าศรีวิชัยราชสิงหะสวรรคตบ่ฮู้พระราชประสงค์ของพระราชาพระองค์ใหม่ว่าจะสนับสนุนเรื่องการพระพุทธศาสนานี้อยู่หรือไม่ครั้นพระเจ้ากิติราชสิงหะเสวยราชสมบัติต่อมาสมณเณรสรณังกรก็หันว่าพระองค์เป็นชาวพุทธพระองค์เป็นพุทธมามกะที่ถวายการอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาจึงได้ถวายพระพรขอให้พระเจ้ากิติราชสิงหะนี้ส่งคณะทูตมายังเมืองสยามมายังกรุงศรีอยุธยาแห่งกรรมหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้ากิติราชสิงหะก็ทรงหันชอบตัวเองได้จัดส่งคณะทูตมาขอพระสงฆ์จากประเทศไทยเพื่อไปประกอบพิธีอุปสมบทแก่บรรดากุลบุตรชาวเมืองลังกาว่ากันว่าเหตุการณ์นี้ตกอยู่ในรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งพระนครศรีอยุธยาพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนั้นท่านก็ทรงส่งคณะสงฆ์คณะหนึ่งอันมีพระอุบาลีมหาเถระเป็นประธานเดินทางไปเผยแผ่ฟื้นฟูพุทธศาสนาที่เมืองลังกาทวีปท่านพระอุบาลีมหาเถระพร้อมกับคณะได้ไปถึงเมืองลังกาทวีปประกอบพิธีอุปสมบทให้กุลบุตรชาวลังกาเป็นจำนวนนักก่อตั้งคณะสงฆ์ขึ้นมาใหม่ ในวันเดือนซิปเป่งปีพุทธศักราช2296สมณเณรสรณังกรก็ได้รับการอุปสมบทเป็นพระพร้อมกันในคราวนี้ตัวเองว่ากันว่ากว่าสมณเณรสรณังกรจะได้บวชเป็นทุเจ้าอายุเปิ่นกบปาเข้าไปถึง54ปีละเป็นสมณเณรเท่าอยู่เป็นเวลาเมื่อนานเพราะจะไปหาพระอุปัชฌาย์อาจารย์หาคณะสงฆ์มาบวชมาเป๊กฮือก็บ่ได้พระพุทธศาสนาในเมืองลังกาทวีปแบบสมัยใหม่นี้ตั้งชื่อว่าสยามวงศ์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเพราะก่อตั้งฟื้นฟูโดยพระเถระชาวสยามแต่เนื่องด้วยหัวหน้าคณะสงฆ์ที่นำไปเผยแผ่ศาสนาครั้งนั้นมีนามฉายาว่าพระอุบาลีจึงได้ตั้งชื่อนิกายนี้ใหม่ขึ้นว่าอุบาลีวงหรือสยามวงเป็นอันเดียวกันในขณะที่เมืองไทยนับถือพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงในขณะเวลาเดียวกันที่ประเทศศรีลังกาก็นับถือพระพุทธศาสนานิกายสยามวงหรืออุบาลีวงอันสืบไปจากประเทศไทยคือต่างฝ่ายต่างเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันด้วยประกาศฉะนี้ครั้นเมื่อตั้นพระอุบาลีมหาเถระมรณภาพลงพระเจ้ากิติราชสิงหะจึงทรงสถาปนายกยอเอาพระสรณังกรเถระขึ้นเป็นพระสังฆราชาองค์แรกแห่งประเทศศรีลังกาในกาลสมัยนั้นนับตั้งแต่ฟื้นฟูศาสนาขึ้นมาใหม่ตั้งชื่อตั้นเป็นพระสังฆราชาสังฆราชสมเด็จพระสังฆราชสรณังกรได้เอาธุระภาระในต่างพระพุทธศาสนาช่วยกันทนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีส่วนว่าการพระปริยัติธรรมการปฏิบัติธรรมที่เสื่อมโทรมลงมาแต่ก่อนก็ได้รับการฟื้นฟูฮือกับเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแห่งครั้งหนึ่งสมเด็จพระสังฆราชสรณังกรนี้ท่านเป็นพระเถระเป็นนักปราชญ์ที่มีความเฉลียวฉลาดได้รจนาแต่งตำราภาษาบาลีขึ้นหลายต่อหลายเล่มและได้ใจกันแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบันวันนี้เป็นต้นว่ามุนีคุณาลังการะอันนี้แต่งเป็นภาษาบาลีสารัตถสังฆะอันนี้แต่งเป็นภาษาลังกาอันนี้แต่งเป็นภาษาสิงหลคือภาษาลังกาทวีปอัตถกถาโพธิวังสะอันนี้แต่งเป็นภาษาสิงหลจตุพานวานอันนี้แต่งเป็นบาลีแล้วก็แปลเป็นภาษาสิงหลรูปมาลาเป็นไวยากรณ์ภาษามคตเพศัชมัญชุสะเป็นตำรายาเป็นภาษาสิงหลสมเด็จพระสังฆราชสรณังกรพระองค์นี้ว่ากันว่าท่านเป็นลูกของข้าราชการจันมุทริยาก็บอกว่าจันมุทริยานี้อยู่ระดับไหนอย่างบ้านเฮาก็เป็นขุนเป็นหลวงเป็นพระเป็นพระยาเนี่ยมุทริยานี่จะเป็นระดับไหนเฮาก็บ่ฮู้แต่ป้อของเปิ้นนั้นชื่อว่ากุลตุงคะเกิดในตระกูลโควิเกิดที่หมู่บ้านเวลิวิตะแขวงเมืองตุมปาเนตำบลเวลิวิตะท่านได้รับการบรรพชาเป็นสมณเณรเมื่ออายุ16ปีในสำนักของท่านพระสุริยะโคธมะมหาเถระในแผ่นดินของพระเจ้านเรนทรสิงห์หลังจากบวชแล้วก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมจนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในภาษามคตภาษาสิงหลท่านชอบที่จะเดินจาริกไปสอนธรรมะยังสถานที่ต่างๆถือการบิณฑบาตเลี้ยงชีพอย่างเคร่งครัดจนได้รับสมญานามว่าบิณฑปาติกะเถระพระเถระผู้ถือการบิณฑบาตเป็นข้อปฏิบัติประจำบังเอิญว่าตั้นบวชเป็นเนนในยุคที่การพระพุทธศาสนากำลังซับสนโอลมานพอพระสงฆ์องค์ขเจ้าถูกเบียดเบียนรังแกจากพระราชามหากษัตริย์ผู้มีน้ำพระทัยใจบาปหยาบจ้าทูเจ้าปากันลบลี้หนีภัยไปหมดถูกฆ่าตายไปก็มียับซึกไปก็มีสรณังกรสมณเณรจึงครองความเป็นสมณเณรที่อายุนักอยู่เพียงแค่รูปเดียวจะเป๊กก็เป๊กบ่ได้เพราะว่าตุเจ้าบ่ครบสิบตนและบ่มีพระอุปัชฌาย์ตัวเองจนกระทั่งอายุได้54ปีจึงได้บวชเป็นพระ โดยมีท่านพระอุบาลีมหาเถระจากพระนครศรีอยุธยามาเป็นพระอุปัชฌาย์ดังเล่ามาให้ฟังแล้วเพราะสมณเณรสรณังกรรูปเดียวแท้ๆพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้เสื่อมสูญไปจากประเทศศรีลังกาแล้วก็อยู่ยงคงกระพันเจริญการกรุงรุ่งเรืองมาจนกระทั่งถึงณปัจจุบันวันนี้นี่ก็คือเรื่องของสมณเณรสรณังกรเล่าให้ญาติโยมทั้งหลายฟังตามนี้เน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะได้นำรายการจากบรรดาท่านทั้งหลายไปนั้นก็ขอประกาศอนุโมทนาประชาสัมพันธ์กับบรรดาคารวาสญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่เพิ่นได้แสดงยังกุศลเจตนาปารภร่วมอนุโมทนาบริจาคปัจจัยสมทบในการตอดผ้าป่าสามัคคีสร้างวิหารวัดป่าสางหลวงและก่อสร้างพระเจดีย์วัดหนองอ้อทั้งสองวัดนี้อยู่ที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายพร้อมกันนั้นก็มีบางท่านก็ร่วมทำบุญบริจาคก้าน้ำก้าไฟของวัดสุพรรณรังสีก็มียันตวาที่ผ่านมานั้นก็มีคุณโยมแม่วันเพ็ญพันเลิกพร้อมด้วยบรรดาลูกหลานจากบ้านป่าห้าตำบลเมืองจี้อำเภอเมืองจังหวัดลำปูนได้ร่วมทำบุญสร้างวิหารวัดป่าสางหลวง300สร้างพระเจดีย์วัดหนองอ้อจำนวน300บาทแล้วก็บริจาคเป็นก้านน้ำก้าไฟวัดสุพรรณรังสีแห่ม200บาทก็ต้องขออนุโมทนาไว้ณตินีตวยเนอแล้วก็ถัดจากนั้นมาตะวานี้ก็หมายมีคุณโยมแม่คุณน้อยป้าคูชัยวัดจารุสวัสดิ์จากบ้านตาต้นกล่าวอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เพิ่นได้โอนปัจจัยผ่านธนาคารมาจำนวน 4,000 บาทอันนี้เอาบริจาคเป็นก้าเดินทางก็มีก้าที่พักก็มีก้าอาหารเจ้ารวมไปจนกระทั่งถึงปัจจัยที่เหลือนั้นก็สมทบเข้าในการสร้างวิหารของวัดป่าสางหลวง200และก็สร้างเจดีย์วัดหนองอ้อแห่ม200บาทอนุโมทนาขอบคุณกับแม่คุณน้อยอันนี้จากบ้านตาต้นเก่าอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่อนุโมทนาไว้ณตินีตวยเนอญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเรื่องการทำบุญถวายทานผ้าป่าสามัคคีสมทบในการจัดสร้างวิหารของวัดป่าสางหลวงและสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์ของวัดหนองอ้ออำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายอาตมภาพก็ยังประกาศน้อมรับบริจาคไปเรื่อยๆญาติโยมทั้งหลายก็ปากันทำบุญได้อยู่เรื่อยๆเน้อที่นี้ก็วันนี้อาตมาก็จะประกาศเป็นกรณีพิเศษเรื่องราวที่บรรดาพ่อออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัททั้งหลายจะพึงได้รับทราบก็คือว่าในวันเสาร์ที่26เดือนกันยายนปีพ.ศ. 2569ที่จะถึงนี้เป็นวันเดือน12เป็งญาติโยมทั้งหลายประเพณีเดือน12เป็งนั้นเปิ้นก็จะทำบุญตานหาบรรดาผีไตเก่าเน่าเมิมญาติพี่น้องปิตามารดาครูบาอาจารย์พ่อแม่สามีภรรยาตลอดจนกระทั่งถึงสัมพันธชนคนที่ล่วงลับดับขันไปแล้วบางที่เปิ้นก็จะตานธรรมเดือน12เป็ง บางที่เปิ้นก็จะตานสลากพัดเดือน12เป็งแต่ว่าในจังหวัดลำพูนก็มีงานทำบุญประเพณีถวายตานสลากย้อมที่วัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารโดยอาตมาภาพก็ได้น้อมเอิ้นเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายร่วมเป็นเจ้าภาพกล้วยสลากกล้วยละ300โดยจักได้จัดแต่งแหล่งดากล้วยสลาก1กล้วยและก็ใส่ยอดปัจจัยเหี่ย100 200บาทนั้นเป็นค่าจัดตกแต่งแหล่งดาพระเตรียมกล้วยสลากเข้าของที่จะใส่ต่างในส่วนว่ายอดแถม100นั้นก็ถวายเป็นยอดปัจจัยไปหรือว่าญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายจะตานขันเข้าไปหาภัยก็ได้ขันละ50บาทญาติโยมทำบุญได้เน้อจะตานสลากก็ดีจะตานขันเข้าก็ดีน้อมเอิ้นเชิญชวนตานต่างหลายได้แสดงเจตนาปรารภร่วมทำบุญด้วยกันเน้อท้ายที่สุดนี้ขอฝากประกาศไปหาคุณโยมแม่เรนูปินตาบ้านควงสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อาตมาภาพลืมเบอร์โทรศัพท์เปิ้นเมื่อคุณโยมแม่เรนูได้ฟังประกาศนี้แล้วขอความกรุณาโทรศัพท์กลับมาหาอาตมาภาพกำเนิดญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาป้อออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปรารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิ้นเชิญชวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากท่านต่างหลายไปก่อนนอกใจโยใจเนี่ยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งหลีกลี่ปะกันวันผูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหื้อปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูก
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6 นาฬิกากับชลธรจันยาครับ ปภ.เตือน54จังหวัดและกรุงเทพมหานครเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันวันที่4ถึงวันที่7กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
9: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
10: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
6: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน54จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มระหว่างวันที่4ถึงวันที่7กันยายนนี
11: ้นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยระหว่างวันที่4ถึง7กันยายนนี้พื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวม54จังหวัดและกรุงเทพมหานครจึงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังปภ.ได้ประสานจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตให้ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนสะสมและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งระบายน้ำและจัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยประจำจุดเสี่ยงเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีรวมถึงเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวและพิจารณาปิดสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยงทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert และหากต้องการความช่วยเหลือแจ้งเหตุผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
6: กรมการปกครองร่วมกับปปงวางแนวทางป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในระดับพื้นที
12: ่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองหารือกับนายเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการปปงถึงแนวทางความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินโดยเตรียมจัดตั้งคณะทำงานในระดับจังหวัดและอำเภอเพื่อสนับสนุนการสืบสวนและตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินเชิงลึกโดยกรมการปกครองกำหนดการดำเนินงาน3ด้านได้แก่การป้องกันและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงการปราบปรามโดยใช้ชุดปฏิบัติการพิเศษบังคับใช้กฎหมายตามหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องจะดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดและการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายผ่านศูนย์ดำรงธรรมนอกจากนี้จัดตั้งศูนย์ประสานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกรมการปกครองเพื่อเป็นกลไกกลางในการประสานงานพร้อมเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ฝ่ายปกครองในพื้นที่เกี่ยวกับการรายงานความผิดมูลฐานการฟอกเงินชนัญชิดาสังทองรายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไทยและสิงคโปร์เห็นพ้องดำเนินความร่วมมือพัฒนาสังคมเน้นครอบครัวผู้สูงอายุเด็กและคนพิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
13: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หารือกับนายมาซาโกสซุนกิฟลีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวสิงคโปร์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมและยกระดับการให้บริการประชาชนโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้ความสำคัญกับการเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวการดูแลผู้สูงอายุการพัฒนาเด็กโดยเฉพาะช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตรวมถึงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการด้วยการพัฒนาทักษะและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและมีรายได้พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้ในการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคมเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายและการทำงานของนักสังคมสงเคราะห์รวมถึงการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรนอกจากนี้ยังเห็นพ้องสานต่อความร่วมมือและเตรียมต่อยอดบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ด้านการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับการให้บริการและคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางของทั้งสองประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
6: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
5: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วก็อารุณสวัสดิ์นะอารุณเบิกฟ้านะครับผมเจ้าแลนเนอร์นะครับหกโมงเฮามาอยู่ด้วยกันครับอู่ข่าวเล่าความอยู่กับน้องอันอะที่วัดกันทับปิงมาดูแลผู้ฟังในช่วงเจ้าๆแบบอี้นะครับผมใครตื่นแล้วเยอะยังกันอยู่ฮะนะครับผมเยกินกันอยู่กาหรือกำลังจะเต็มโตเป๊ะกาแต่อย่าลืมเปิดข่าวซิบห้าเมกะเฮิรตซ์ไว้ตั้งแต่ตีห้าเนอะเปิดไว้แล้วก็มาฟังกันนะครับสำหรับข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับผมข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนเนี่ยหรือว่าท่านผู้ฟังนะที่ต้องเผชิญกับในเรื่องของภัยพิบัติภัยธรรมชาตินะครับล่าสุดเลยคณะรัฐมนตรีนะครับเปิดไปประชุมตีหาดเปิดไปประชุมที่สงขลานะครับผมครม.มีการเห็นชอบนะในหลักเกณฑ์จัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับเพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเนาะโดยตั้งเป้าคุ้มครองที่อยู่อาศัยของประชาชน30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศด้วยกันแนวคิดสำคัญนะครับของระบบนี้ก็คือการจาก

ครับส่วนเงินที่จะได้รับนะครับหากเกิดภัยพิบัติจะมีเกณฑ์เบื้องต้นนะลองมาฟังกันพอนะครับผมหากเป็นน้ำท่วมเนอะหรือว่าอุทกภัยเนี่ยจะได้รับเงินเบื้องต้น10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเฮือนนะครับผมในส่วนของลุมปึ้งเนี่ยนะลมพายุหรือแผ่นดินไหวจะได้รับเงินเบื้องต้น5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเฮือนนะครับผมและที่สำคัญรัฐต่างเป่าไหวนะจะมีการจ่ายค่าสินไหมเบื้องต้นภายใน15 วันหลังเกิดเหตุแล้วก็เข้าเกณฑ์การเคลมนะครับผมจากนั้นนะครับผมหากตรวจสอบแล้วพบว่าความสูญเสียจริงเนี่ยมีมูลค่าสูงกว่าที่เป็นประเมินนี่นะก็จะสามารถได้รับเงินเพิ่มเติมจากความเสียหายจริงโดยรวมแล้วนะครับบ่เกิน100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเฮือนนอกจากนี้นะครับผมหากมีผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติผู้ในความคุ้มครองนะจะมีเงินมีเงินผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตรายละ2,000,000 บาทอีกเรื่องนึงนะประชาชนอาจสงสัยก็คือแล้วใครเป็นคนจ่ายกาเบียประกันคำตอบก็คือภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบียประกันให้กับประชาชนโดยเบื้องต้นคาดว่าจะจ่ายงบประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีรัฐบาลมองว่าการลงทุนกับระบบประกันภัยโรงงานเนี่ยจะช่วยลดภาระงบประมาณในระยะยาวเพราะที่ผ่านมาเมื่อเกิดภัยพิบัติปุ๊บรัฐได้เพียงแค่มีเพียงเงินเยียวยาแล้วก็ความเสียหายของประเทศต่ออันเนาะแต่ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆตามมาแหมหนักขนาดเลยไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลการถุงยั่งชีพศูนย์พักพิงแล้วก็ค่าอาหารดังนั้นแล้วการตีระบบประกันภัยไว้ล่วงหน้าเนี่ยมีเหมือนการเตรียมความพร้อมเตรียมเครื่องมือเอาไว้ก่อนเกิดเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นประชาชนก็จะมีหลักประกันที่จะได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วขณะเดียวกันรัฐก็จะสามารถวางแผนงบประมาณได้อย่างชัดเจนขึ้นในขั้นตอนต่อไปกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เตียงหงจากกันเนี่ยจะทำงานร่วมกับสำนักงานคปภ.นะครับหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อจัดทำรายละเอียดของระบบรวมถึงนะครับพัฒนาระบบข้อมูลทบทวนกฎหมายแล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวของตึงมดเรื่องนึงนะครับที่ต้องทำให้มันชัดเจนก็คือการจ่ายเงินจากประกันภัยจะต้องบัดซ้ำซ้อนกับเงินช่วยเหลือหรือเงินเยียวยาตามมาตรการของรัฐที่มีอยู่เก่าแล้วนะสำหรับการกำหนดนะครับกำหนดการตั้งเป้าจะจัดทำรายละเอียดแล้วก็ระบบต่างๆหรือแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้เลยนะแล้วก็คาดว่าจะสามารถเริ่มใช้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยในเดือนตุลาคม2569อู้ง่ายๆก็คือหากระบบเนี่ยเดินหน้าได้ตามแผนต่อไปเนี่ยพอเกิดน้ำท่วมพายุหรือแผ่นดินไหวพี่น้องประชาชนทุกคนอยู่ในหลักเกณฑ์จะมีระบบประกันภัยจากภาครัฐเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือรองรับความเสียหายโดยไม่ต้องรอเพียงการจัดสรรงบประมาณเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติเหมือนเก่าแล้วจากการรอความช่วยเหลือหลังภัยพิบัติเนาะสู่การเตรียมความพร้อมแบบคุ้มครองไว้ล่วงหน้าเลยเป้าหมายสำคัญก็คือพี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องได้รับการช่วยเหลือเร็วขึ้นแล้วก็มีหลักประกันภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติอันนี้เอามาฝากกันไว้สำหรับการผ่อภัยพิบัติให้กับพี่น้องประชาชนในยุคของรัฐบาลนี้นะครับผม

0: ่วงข่าวละปูนวันนี
1: ้พี่เข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับในช่วงที่2นอกหลังจากที่เราฟังเพลงเพราะๆกันไปแล้วนะครับผมข่าวละปูนวันนี้มาละเน้อนะครับผมวันนี้เอาในเรื่องของการบริหารจัดการขยะมาฝากท่านผู้ฟังกันสักหน่อยจังว่าละปูนเฮาก็เดินหน้าในการที่จะบริหารขยะยั่งยืนส่งมอบขยะ UHT 3.1 ตันนะครับเข้าสู่ระบบการรีไซเคิลนั่นเองนะครับผมจังว่าละปูนเดินหน้าส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางพร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มของขยะบรรจุภัณฑ์นี่แหละโดยจัดกิจกรรมส่งมอบขยะกล่อง UHT ให้แก่บริษัทนาไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดเนาะเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธีช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปฝังกลบแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายของการทำลายเนาะหรือว่าบริหารจัดการขยะเนี่ยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตัวแต่ว่านี่นะครับผมตีเทศบาลตำบลมงน้อยเตรียมเพื่อประสานจังหวัดละปูนท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าก็ได้มอบท่านโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าของเฮาปิ้นประธานเปิดนะครับในการส่งมอบขยะ UHT กับบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดเนาะโดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหนักขนาดนะครับผมสำหรับกิจกรรมเตอร์นี้นะครับผมเกิดจากความร่วมมือระหว่างจังหวัดละปูนแล้วก็บริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดนี่แหละซึ่งเป็นบริษัทตีได้เข้ามาสนับสนุนการรับซื้อขยะกล่อง UHT จากโฮงเฮนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนาะรวมถึงธนาคารขยะแล้วก็กองทุนขยะในพื้นที่จังหวัดละปูนของเฮาซึ่งนะครับผมการตีเปิ้นเข้ามาเนี่ยเปิ้นก็จะมาช่วยกันการรับซื้อเนาะกล่องนุ่มกล่องน้ำผลไม้รวมถึงบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหารแล้วก็เบเกอรี่ซึ่งโดยปกติแล้วร้านรับซื้อของเก่าหรือซาเล้งเนี่ยโทรไปอาจไม่ได้รับซื้อการมีช่องทางรับคืนนะครับหรือนำไปรีไซเคิลนี่แหละจึงจอยเหอมีแรงจูงใจให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ชุมชนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะครับผมนอกจากนี้นะครับรายได้นะครับก็การจำหน่ายขยะนะครับยังสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาหมู่บ้านหรือชุมชนขณะเดียวกันก็ยังช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดปลายทางเนาะลดค่าใช้จ่ายของการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการรับคืนบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคอย่างเป็นระบบละกันนะครับผมทางนี้นะครับผมการรวบรวมขยะกล่อง UHC ในครั้งเนี่ยก็สามารถรวมได้คือ 3,142 กิโลหรือว่า 3.1 ตันนี่แหละจากเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น58แห่งนะครับเพื่อส่งมอบเพอกับบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดนำไปสู่กระบวนการรีไซเคิลแบบเป็นระบบต่อไปซึ่งจังหวัดละปูนของเฮาก็จะเดินหน้านะครับผมในการสร้างระบบจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางเปลี่ยนขยะเคยถูกมองว่าไร้ค่านี่แหละกลายเป็นทรัพยากรที่สามารถสร้างรายได้พร้อมลดปริมาณขยะนะครับแล้วก็สร้างสิ่งแวดล้อมดีๆกับชุมชนได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างยืนกันต้อยอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆตีน้องอั้นนำมาฝากกันไว้ในข่าวละปูนวันนี้นะครับผมใครที่อยู่ที่บ้านที่จองเนอแยกขยะกันต้อยนะครับผมขยะเปียกขยะแห้งขยะรีไซเคิลขยะอันตรายแยกไว้เวลาคุณมาเก็บเปิ้นจะได้เอาไปทำกระบวนการให้ถูกต้องนะครับผมจะได้หลักฝากกันไว้ตัวเนอร์จุดเริ่มต้นจากบ้านของเฮานั่นแหละครับผมเฮาจะไปติดตามข่าวคราวในประเทศของเฮากับตีข้องรองข่าวกันแล้วเนอร์สำหรับวันนี้น้องอั้นลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้ประกาศความพร้อมว่าไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับโลกในเวที The Bangkok Business Summit 2026ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดงานประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือตัวย่อกกร.ร่วมกับธนาคารโลกหรือ World Bank เพื่อประกาศความพร้อมและนำเสนอศักยภาพเชิงลึกของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ระบุแล้วครับว่าทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน4มิติหลักอันได้แก่ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การรุดหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทางรัฐบาลจึงต้องเร่งเปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้ให้เป็นโอกาสเพื่อเสริมความยืดหยุ่นและการแข่งขันของประเทศไทยการดำเนินการก็จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภายในประเทศการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดและการสร้างเศรษฐกิจอายุยืนที่ผู้สูงวัยสามารถมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างแข็งแรงนั่นเองแหละครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ยังย้ำต่อไปว่าประเทศไทยไม่ได้นำเสนอเพียงทำเลที่ตั้งเท่านั้นแต่เสนอความลึกซึ้งในด้านอุตสาหกรรมนักลงทุนนั้นไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เพราะว่าประเทศไทยมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมซัพพลายเออร์และระบบนิเวศที่พร้อมทั้งยังสามารถเชื่อมโยงการผลิตขั้นสูงเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลและการเกษตรเข้ากับเทคโนโลยีชีวภาพและนอกจากนี้ประเทศไทยก็ยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมดึงดูดคนเก่งหรือทาเลนต์จากทั่วโลกและครับขณะนี้เองทางรัฐบาลก็กำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศไทยพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไปด้วยกันนั่นเองครับพี่น้องไปทางด้านประเด็นเรื่องกีฬากันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีก็ให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยย้ำว่ารัฐบาลพร้อมหนุนนักกีฬาไทยอย่างเต็มที่แล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่3กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับทัพนักกีฬานักตบลูกยางหญิงไทยหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ตีตั๋วไปโอลิมปิก2028ได้สำเร็จนั่นเองแหละครับโดยในงานนี้นั้นนายกรัฐมนตรีขอพับสคริปต์แล้วครับขอพูดจากใจดีกว่าพร้อมทั้งขอบคุณนักตบสาวไทยที่คว้าตั๋วโอลิมปิกมาฝากคนไทยให้ยิ้มตามกันไปทั้งประเทศแล้วครับแล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวขอบคุณผู้จัดการทีมรวมทั้งทีมงานผู้ฝึกสอนผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยผู้สนับสนุนและนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกคนแล้วครับที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยก็ขอให้ความสำเร็จและรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นไปและก็ร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวงการกีฬาไทยต่อไปพร้อมทั้งย้ำอีกว่าการได้ไปแข่งขันโอลิมปิกถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้วครับและสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปนั่นก็คือการเตรียมความพร้อมไม่ประมาทและคงไว้ซึ่งความเป็นนักสู้เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนเชิงบวกในการคว้าชัยชนะและก็ย้ำว่าทางรัฐบาล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมให้การสนับสนุนในทุกรูปแบบเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักกีฬาอย่างต่อเนื่องกันต่อไปไม่เฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลเท่านั้นแต่รวมไปถึงกีฬาทุกประเภทแล้วครับผ่านการส่งเสริมการพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับศักยภาพนักกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลกันต่อไปแล้วในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบเงินรางวัลแก่คณะนักกีฬาคณะผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยรวมกว่า14ล้านบาทด้วยกันพร้อมทำพิธีโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีของนักกีฬาโดยตรงโดยนายกรัฐมนตรีวางลูกวอลเลย์บอลลงบนแท่นพิธีร่วมกับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังได้โชว์ลีลาการอันเดอร์และเซตลูกวอลเลย์บอลสลับกันไปมากับกัปตันชมพู่นางสาวพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแล้วครับก็สร้างสีสันและรอยยิ้มให้แก่ผู้ที่ร่วมงานเรียกว่าเชียร์กันอย่างคึกคักเลยทีเดียวครับแล้วกัปตันชมพู่ก็ยังเป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกเป็นลูกวอลเลย์บอลพร้อมลายเซ็นนักกีฬาแด่นายกรัฐมนตรีอีกด้วยครับพี่น้องไปตามติดกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเตรียมจะประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดแรก4กันยายนนี้เร่งวางแนวทางกำกับดูแลอุดช่องโหว่ทางกฎหมายครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันที่4กันยายน2569จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือ Board Data Center ครั้งที่1/2569โดยมีภารกิจเร่งด่วนนั่นคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในภาพรวมเพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมกันต่อไปซึ่งที่ผ่านมานั้นมีกิจการ Data Center เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและก็พบว่ามีผู้ประกอบการบางรายไม่ได้ยื่นขอรับการส่งเสริมจาก BOI แต่ว่ากลับอาศัยช่องว่างทางกฎหมายอื่นๆและครับที่ยังมีข้อจำกัดและยังไม่มีกรอบการกำกับดูแลที่ครอบคลุมเข้ามาดำเนินการจึงจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่ออุดช่องโหว่และปรับปรุงแก้ไขให้มันรัดกุมยิ่งขึ้นและในขณะเดียวกันการกำหนดระเบียบและแนวทางจัดการเกี่ยวกับที่ตั้งของ Data Center จะต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงานนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่ประเด็นเรื่องของมีตำรวจลงในพื้นที่การจัดคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ว่ายังไงโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบไปเร่งประสานผู้จัดคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์เพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกันภายในวันเดียวคืนค่าบัตรเต็มจำนวนเลือกย้ายรอบได้ด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบเปิดเผยว่าเมื่อคืนวันที่2กันยายน2569เกิดเหตุพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวบางส่วนในโซน VIP มันทรุดตัวลงมาในระหว่างการแสดงคอนเสิร์ต Farewell Concert อัศนีและวสันต์ณ Impact Arena เมืองทองธานีแล้วผู้จัดจึงทำการยุติการแสดงและเลื่อนไปเป็นวันที่9กันยายน2569เวลา18นาฬิกานั้นในเรื่องนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวแล้วครับว่าทันทีที่ได้รับรายงานก็รีบสั่งการให้สคบเร่งประสานบริษัทหนีกรุงคอนเน็กจำกัดผู้จัดงานและบริษัทไทยทิเก็ตเมเจอร์จำกัดผู้จำหน่ายบัตรพร้อมนำผลกระทบและข้อเรียกร้องของผู้บริโภคเข้าสู่การประชุมหารือกันด้วยจนได้ข้อสรุปจากสคบถึงมาตรการเยียวยา โดยกำหนดให้ผู้ถือบัตรรอบวันที่2กันยายน2569ที่ไม่สะดวกเข้าชมในวันที่9กันยายนขอคืนค่าบัตรเต็มจำนวนผ่านบริษัทไทยทิกเก็ตเมเจอร์จำกัดส่วนผู้ที่ต้องการชมการแสดงก็ขอย้ายไปชมรอบวันที่3วันที่5วันที่6หรือวันที่8กันยายน2569ได้ครับและนอกจากนี้ผู้จัดก็แจ้งอีกว่าได้จัดพื้นที่รับชมในห้อง VIP ให้ผู้ชมที่เดินทางมาจากต่างประเทศและขอเข้าชมรอบวันที่3กันยายนจำนวน30คนส่วนคำขอบัตรยืนจำนวน8รายนั้นผู้จัดได้ดำเนินการตามความประสงค์เรียบร้อยแล้วส่วนผู้ที่ต้องการขอคืนเงินก็สามารถติดต่อได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือ call center หมายเลขโทรศัพท์02-262-3456และผู้ที่ชำระผ่านบัตรเครดิตก็จะได้รับเงินคืนภายใน2รอบบินครับส่วนผู้ที่ชำระด้วยเงินสดหรือโอนเงินก็จะได้รับเงินคืนภายใน15วันทำการนับจากวันที่บริษัทได้รับข้อมูลบัญชีครบถ้วนแล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าหน้าที่สคบก็ได้มีการลงพื้นที่บันทึกภาพและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพื้นที่ภายหลังผู้จัดแจ้งมาว่าได้ดำเนินการปรับแก้ไขแล้วพร้อมรับทราบมาตรการเยียวยาไว้ติดตามผลกันด้วยสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นนอกจากการเลื่อนการแสดงแล้วอย่างเช่นค่าที่พักค่าตั๋วเครื่องบินค่าแท็กซี่หรือค่าเดินทางระหว่างสนามบินโรงแรมและสถานที่จัดงานรวมถึงค่าธรรมเนียมจากการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางผู้บริโภคสามารถยื่นเรื่องพร้อมหลักฐานต่อสคบเป็นรายกรณีไปเพื่อให้ทางสคบประสานผู้จัดพิจารณาเยียวยากันต่อไปผู้ได้รับผลกระทบก็ควรเก็บบัตรคอนเสิร์ตหลักฐานการชำระเงินใบเสร็จค่าที่พักตั๋วเครื่องบินใบเสร็จค่าเดินทางและหลักฐานการติดต่อกับผู้จัดงานไว้ให้ครบถ้วนนะครับพี่น้องผู้บริโภคท่านใดที่ไม่สะดวกติดต่อไทยทิกเก็ตเมเจอร์หรือผู้จัดงานด้วยตนเองก็สามารถแจ้งให้ทางสคบรับเรื่องและก็ช่วยประสานได้นะครับและสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออม Plus ครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทเริ่ม4กันยายนนี้เพิ่มทางเลือกการออมให้แก่ประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยแล้วครับว่าทางรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการออมผ่านพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มเติมโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือตัวย่อสบน.เตรียมจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม Plus ครั้งที่2วงเงินรวม 4,000 ล้านบาทซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่4กันยายน2569ก็แบ่งเป็นการจำหน่ายผ่าน Wallet สบน.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2,000 ล้านบาทและผ่าน Bond Connect Platform อีก 2,000 ล้านบาทด้วยกันซึ่งพันธบัตรทั้ง2ช่องทางนี้ก็มีอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากันแหละครับโดยรุ่นอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 ต่อปีและสิ่งที่ประชาชนจะต้องตรวจสอบให้มันชัดเจนก่อนซื้อนั่นก็คือทั้ง2ช่องทางนี้มีวันจำหน่ายเงินลงทุนขั้นต่ำคุณสมบัติผู้ซื้อและวิธีจัดสรรที่มันแตกต่างกันครับพี่น้องต้องศึกษาให้ดีนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มออมด้วยเงินจำนวนไม่มากไม่มายก็สามารถซื้อผ่าน Wallet สบน.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่100บาทและเพิ่มครั้งละ100บาทเปิดจำหน่ายวันที่4ถึงวันที่15กันยายน2569เวลา 8:30 นถึง 15:00 นหรือจนกว่าวงเงิน 2,000 ล้านบาทจะเต็มนะครับพี่น้องโดยผู้ซื้อจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีอายุต่ำกว่า20ปีต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามขั้นตอนที่กำหนดไว้สามารถซื้อได้สูงสุด50ล้านบาทต่อรายและไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้งโดยซื้อได้หลายครั้งครับและสำหรับจุดสำคัญของการซื้อผ่าน Wallet สบน.นั่นก็คือใช้วิธีจัดสรรแบบ First Come First Serve หรือมาก่อนได้ก่อน พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายใครที่สนใจจึงควรจะต้องลงทะเบียนและยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมไปถึงเตรียมเงินใน Wallet ให้พร้อมก่อนเปิดจำหน่ายโดยสามารถเติมเงินผ่าน Mobile Bankingการผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือใช้ Wallet ID เติมเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้ส่วนประชาชนที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ก็สามารถจองซื้อผ่าน Bond Connect Platformระหว่างวันที่7ถึง9กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นของวันที่7กันยายนถึงเวลา 15:00 นของวันที่9กันยายน2569ผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมรวม24รายด้วยกันหรือจะผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งโดยซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทและก็เพิ่มครั้งละ 1,000 บาทไม่กำหนดวงเงินจองซื้อสูงสุดนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับการจัดสรรผ่าน Bond Connect แตกต่างจาก Wallet สบน.โดยใช้วิธี Small Lot First ทยอยจัดสรรให้ผู้จองเป็นรอบละ 1,000 บาทจึงไม่จำเป็นจะต้องรีบจองตั้งแต่ช่วงเปิดขายเพราะว่าการจองก่อนหรือหลังภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่มีผลต่อลำดับการจัดสรรนะครับหากวงเงินในรอบสุดท้ายไม่เพียงพอระบบจะสุ่มจัดสรรจนเต็มวงเงินนั่นแหละผู้จองก็จะทราบผลในวันที่10กันยายน2569และก็ได้รับเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืนในวันเดียวกันนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ความเคลื่อนไหวของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเขาก็เตรียมนำเสนอความสำเร็จระบบพร้อมเพย์และแอปพลิเคชันเป๋าตังบนเวทีการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดประชุม2026 IMF และกลุ่มธนาคารโลกในเดือนตุลาคม2569นี้เป็นการตอกย้ำความน่าเชื่อถือและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่พร้อมเป็นจุดหมายการลงทุนในอนาคตและฟื้นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยเตรียมนำเสนอความโดดเด่นด้านการพัฒนาโครงสร้างดิจิทัลของประเทศไทยอย่างเช่นระบบพร้อมเพย์ที่ปัจจุบันมีบัญชี38ล้านบัญชีด้วยกันผู้ใช้ธุรกรรมกว่า 2,000 ล้านบาทและแอปพลิเคชันเป๋าตังที่มีผู้ใช้ถึง40ล้านรายและเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้รวดเร็วและมากที่สุดแต่ว่าสิ่งที่ตามมานั่นก็คือภัยคุกคามด้านไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นทั้งขนาดและความซับซ้อนและที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการมาตรการต่างๆรับมือปัญหาสแกมเมอร์อย่างเช่นการตรวจจับการโอนเงินที่น่าสงสัยทำให้การหลอกลวงโอนเงินลดลงได้ถึง80%เลยทีเดียวครับและนอกจากนี้ยังเข้มงวดการถอนเงินที่มีจำนวนมากกว่า5ล้านบาทด้วยการซื้อเพิ่มข้อบังคับกรณีถอนทองผ่านออนไลน์มากกว่า2กิโลกรัมเพื่อตัดวงจรการฟอกเงินและในวันที่10กันยายนนี้นะครับทุกองค์การทางการเงินก็จะร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เฝ้าระวังและป้องปรามธุรกรรมที่น่าสงสัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเงินของประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายในวันนี้ตีคล้องร้องข่าวกับการเตือนเรื่องของภูมิอากาศกับพี่น้องประชาชนกันหน่อยว่ามีปรากฏการณ์อะไรที่เกิดขึ้นบ้างในช่วงนี้โดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาเตือนว่าให้รับมือปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงปลายปีนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3กันยายน2569นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยามีความกังวลต่อสภาวะเอลนีโญที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าเลยทีเดียวนั่นก็คือในช่วงปลายปี2569ไปจนถึงต้นปี2570นั่นแหละครับซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาแรงจัดในขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศปัจจุบันนี้มีเพียงร้อยละ60-70เท่านั้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาจึงได้ประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อสทนช.เพื่อบริหารจัดการน้ำพร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานให้งดทำนาปรังแล้วครับอย่าลืมย้ำกันนะครับช่วงนี้เขาจะขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานว่าให้งดทำนาปรัง แล้วรณรงค์ให้ใช้น้ำใต้ดินเฉพาะการอุปโภคบริโภคและก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำเพื่อข้ามผ่านในช่วงแล้งนี้ไปให้ได้นั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคลองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

สวัสดีครับ3นาทีกับรายการแผ่นดินวันนี้ขอเสนอเรื่องการสอบปากคำเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาครับเมื่อมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นหากคดีนั้นมีเด็กเกี่ยวข้องพนักงานสอบสวนก็จะสอบปากคำเด็กในเหตุการณ์ต่างๆซึ่งในการสอบปากคำเด็กที่มีอายุไม่เกิน18ปีไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้ต้องหาผู้เสียหายหรือพยานกฎหมายจะมุ่งคุ้มครองเด็กมากกว่าการสอบปากคำผู้ใหญ่ทั่วไปครับเนื่องจากเด็กมีภาวะของจิตใจที่เปราะบางการสอบปากคำเด็กจึงต้องมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการเป็นการเฉพาะเพื่อไม่ให้เด็กได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและทางจิตใจจากกระบวนการยุติธรรมครับในการดำเนินการดังกล่าวกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา133ทวิโดยกำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ครับ 1. พนักงานสอบสวนจะต้องกระทำการโดยแยกกระทำการเป็นสัดส่วนในสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับเด็กดังนั้นพนักงานสอบสวนจะสอบปากคำเด็กในสถานีตำรวจที่มีคนพลุกพล่านเหมือนดังเช่นคดีปกติไม่ได้ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วการสอบปากคำเด็กจะกระทำที่สำนักงานอัยการประจำจังหวัดดังนั้นครับ 2. การจัดให้มีสาวิชาชีพได้แก่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์บุคคลที่เด็กร้องขอและพนักงานอัยการร่วมกับพนักงานสอบสวนในการสอบปากคำเด็กนั้น 3. ความผิดที่เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนในมาตรานี้นะครับก็จะขอแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกจะเป็นความผิดที่เป็นบทบังคับที่พนักงานสอบสวนต้องดำเนินการตามมาตรา133ทวิได้แก่ความผิดเกี่ยวกับเพศความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายที่ไม่ใช่ความผิดที่เกิดจากการชุมนุมต่อสู้ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพความผิดฐานกันโชคความผิดฐานชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็กและความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการครับสำหรับความผิดในกลุ่มที่2นะครับจะไม่ใช่บทบังคับที่พนักงานสอบสวนจะต้องดำเนินการตามมาตรา133ทวิแต่จะต้องดูว่าเด็กมีการร้องขอให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามมาตรา133ทวิหรือไม่หากคดีนั้นเด็กมีการร้องขอพนักงานสอบสวนก็ต้องจัดให้มีการสอบปากคำตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ตามที่มาตรา133ทวิกำหนดไว้ซึ่งความผิดในกลุ่มนี้จะเป็นความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกอื่นๆนะครับอาทิเช่นความผิดฐานลักทรัพย์ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญาหรืออาจจะเป็นความผิดที่มีอัตราโทษจำตามกฎหมายอื่นก็ได้อย่างเช่นความผิดตามพรบจราจรทางบกหรือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นต้นครับสำหรับความผิดที่มีเพียงอัตราโทษปรับจะไม่อยู่ในบังคับที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา133ทวิดังนั้นพนักงานสอบสวนจึงสามารถสอบปากคำเด็กโดยใช้หลักเกณฑ์การสอบปากคำทั่วไปได้เลยครับ 4. ในการสอบปากคำเด็กจะต้องจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงในการสอบปากคำเด็กไว้ใช้เป็นพยานหลักฐานด้วยครับทั้งนี้เพื่อป้องกันเหตุในกรณีที่เด็กอาจหลงลืมเหตุการณ์หรือไม่สามารถนำเด็กมาเบิกความในชั้นศาลได้ในกรณีนี้ศาลจะใช้บันทึกภาพและเสียงที่ได้บันทึกไว้แทนการเบิกความของเด็กในชั้นศาลครับและ5ในกรณีที่การสอบปากคำเด็กหากมีคำถามใดที่อาจจะกระทบกระเทือนต่อสภาพจิตใจเด็กอย่างรุนแรงให้พนักงานสอบสวนตั้งคำถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เพื่อให้นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการใช้คำถามตามหลักการและวิชาการเป็นผู้กรองและปรับคำถามให้เหมาะสมกับวัยของเด็กครับและนี่ก็คือหลักเกณฑ์การสอบปากคำของเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแจกันดอกไม้ให้แก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่คว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมได้สำเร็จนายกรัฐมนตรียืนยันในการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ว่ารัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน
1: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ประชุมนัดแรกวันนี้เพื่อวางแนวทางกำกับดูแล Data Center และอุดช่องโหว่ทางกฎหมายรองประธานาธิบดีสหรัฐระบุความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านไม่ใช่สงครามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรียืนยันในการประชุมสุดยอดผู้นำ